0: ประเด็นนี้อ่าฮะ
1: ก็สู้นะฮะเพื่อไม่อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆมันก็ชัดเจนนะฮะในวิธีคิดแบบนั้นวิธีคิดแบบนั้นอาเซียนไม่ได้คิดเอง
0: อืมฮึค่ะ
1: เป็นไปตามมหาอำนาจโลกไปไหนล่ะมหาอำนาจไปไหนล่ะที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต
0: ์ก็มีสหรัฐนั่นเองใช่ค่ะ
1: แต่มันมาตลกอยู่ตรงที่ว่าพอสหภาพโซเวียตล่มสลายครับผู้นำของโลกซีกคอมมิวนิสต์ก็เจ๋งกระบงไปใช่ไหม
0: ค่ะเจ๋งกระบงเลยในแบบ1991อ่าฮะค่ะ
1: อเมริกาก็สแกนไปทั้งโลกนะคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เหลือจีนอันนี้ใหญ่สุด
0: ค่ะ
1: แต่ในสายตาอเมริกาตอนนั้นก็จะมองว่าจีนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท้าทายตัวเองได
0: ้ค่ะ
1: มองไปใกล้ๆจีนก็เกาหลีเหนือก็ยังยิงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่กับเกาหลีใต
0: ้ค่ะ
1: เกาหลีใต้ก็อเมริกาก็คือผู้ที่ให้การคุ้มครองมองไกลออกไปหน่อยนึงก็เวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์แต่ว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู
0: ่ค่ะ
1: ก็ยังต้องมีการตั้งไข่ล้มต้มไข่กินในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันกับลาว
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐแหละนะ
1: ก็เช่นเดียวกันกับลาวส่วนกัมพูชานั้นก็ได้ไปเซ็นกันแล้วที่ปารีส
2: ครับ
0: ค่ะ peace agreement
1: จะไม่ยิงกันอีกแต่ถ้าในปมนี้นะครับก็แค่ที่จะมองได้เลยนะในห่วงเวลานั้นว่าโลกของฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั้นสู้โลกของทุนนิยม
0: สู้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้แน่นอนส่วนคิวบาเมื่อไม่มีสหภาพโซเวียตก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนะครับเลี้ยงไว้ก็ได้จะ
0: บีบก็ตายจะคลายก็รอด
1: หรือจะคุมอาหารหรือจะปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ก็แต่มันก็ยังไม่อยากเกิดขั้นอันตราย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ที่มันตลกหลายไปกว่านั้นก็คือว่าในห่วงที่เราต้านคอมมิวนิสต์กันอย่างสุดชีวิตมันก็มีสงครามเวียดนามแล้วอเมริกาก็แพ้ในสงครามเวียดนามเป็นเจ้า75นะครับถอนทัพออกไปโดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงปิดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีต่อเวียดนามรวมไปถึง2ประเทศที่อยู่กับเวียดนามด้วยซึ่งก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวนั่นแหละ
0: ครับ
1: สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าฉันไม่ให้ใครมาทำมาค้าขายกับเวียดนามก็ปิดล้อมเขายาวนานมากนะครับก็ลองนึกอย่างนี้นะฮะสงครามเวียดนามที่อเมริกามาทิ้งระเบิดเนี่ยนะฮะก็ใช้เวลา20ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ปิดล้อมเขาหลังจากที่แพ้เวียดนามสงครามเวียดนามก็ปิดล้อมทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปี
0: โอ้โหค่ะ40ปีนะอาจารย์
1: รวมเป็น40ปีแต่20ปีหลังเนี่ยนั่นแหละก็คือการปลูกปั่นปลูกระดมอะไรทั้งหลายนะครับไทยกับเวียดนามก็ไม่ถูกกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นอริกันอยู่ตลอดเวลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพอมันเป็นอย่างนี้ที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าในวันหนึ่งเมื่ออเมริกาสแกนไปแล้วเนี่ยไหนๆมันก็ globalization นะฉันเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในโลกนี
0: ้
1: นะครับไม่ว่าจะอยู่ไปไหนและทิศทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยหรือยังไม่สนนะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นทุนนิยมฉันกินได้พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บ ในยุคปลายในยุคปลายของบิลคลินตันหมายความว่ายุคปลายในที่นี้หมายความว่าเป็นมาแล้ว2วันละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จะอยู่ในโค้งสุดท้ายของการที่จะอยู่ในอำนาจนะฮะบิลคลินตันก็ไปนั่งดวดกาแฟ
0: เห็นภาพอยู่จำได้นั่งดื่มกาแฟ
1: ไปนั่งดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยนะ
0: ยองยองเหลา
1: จ้ะตันเขาเรียกว่าตันนะครับตันก็คือมานั่งตัวเตี้ยๆอะไรแ
0: ค่
1: นี้แหละ
0: ตัวเตี้ยๆค่ะ
1: สะดวดกาแฟแบบเวียดนามเวียดนามเวลาเขาดวดกาแฟก็จะเป็นกาแฟร้อนใส่นมข้น
0: ใช่ค่ะ
2: หวานๆช่ำ
1: ๆนั่นแหละคุณผู้เวทชอบอยู่แล้ว
0: อย่าทานหวานมากไม่ดีนะคะ
1: ในวันพอดวดเสร็จปุ๊บสร้างวีรกรรมกันที่นี
0: ่
1: ก็ไปประกาศที่ฮานอยปลายปีนะคะ1994บอกว่าตัวเองเรายกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเวียดนามแล้วนะ
0: ไม่คว่ำบาตรแล้ว
1: ตัวเองดีใจไหมคนที่ก็ปรากฏว่าเวียดนามก็เฮทั้งประเทศเลยเพราะว่าเขาต่อสู้อย่างอัตตะครับมานานนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่อยู่นอกในสิ่งที่อเมริกายอมรับนะฮะแต่พอเปิดตัวนั้นเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าตลกร้ายก็คือว่าปีรุ่งขึ้นนะครับ1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิก
0: อาเซียนอ่าฮะค่ะ
1: เอาไม่กลัวคอมมิวนิสต์กันแล้วเลย
0: จริงด้วยอาจารย์
1: กลัวคอมมิวนิสต์มาตั้งนานเห็นไหมครับนั่นแหละมันคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าอาเซียนไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ตั้งนะครับมันถูกเชิดโดย
0: อย่างที่อาจารย์เคยพูดนะเหมือนจิ้งหรีดนะโดนเขาปั่นอยู่นั
1: ่
0: นแหละ
1: นั่นแหละครับเดินเข้ามาในอาเซียนนะตบมือต้อนรับกันเย้เลยนะครับตอนนั้นอาเซียนมี6ประเทศแล้วนะครับบรูไนเข้ามาเมื่อวันที่1มกราคม1984
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็คือเป็นวันที่บรูไนได้
0: เอกราช
1: ได้เอกราชจากอังกฤษ
0: จากอังกฤษค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อังกฤษก็หน้าบางเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ได้เอกราชเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่เคยไปยึดอธิปไตยอะไรของบรูไนเลยนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยให้การปกป้องคุ้มครองต่างชาติ
0: เล่าเป็นรัฐในอารักขาบ้างงั้นเถอะใช่ไหม
1: นั่นแหละหน้าบาง
0: ค่ะ
1: เป็นประเทศที่หน้าบางตั้งแต่ที่หน้าหนาปกครองเขาอยู่มาแค่นานนะครับแล้วพอจะเปลี่ยนเบิร์ดดิ้งเท่านั้นแหละโอ้ยโลกเนี่ยก็สรรเสริญกันดีนะไม่ได้โนเบลพีซไทย
0: ค่ะ
1: มันก็เลยทำให้เกิดประเทศที่เข้ามาในลัทธิทางการเมืองที่ต่างนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ยังเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวแต่ที่ผมไม่เห็นทำไมไม่เห็นฝ่ายประชาธิปไตยออกมาถือฝ่ายประท้วงเราไม่ต้องการเวียดนามเราไม่ต้องการคอมมิวนิสต์ทำไมไม่เห็นอีกใช่ไหมครับก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกชุบเลี้ยงมาโดยมหาอำนาจฝ่ายอเมริกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเขาบอกว่าห้ามถือป้ายประท้วงนะก็โอเคถ้าตัวเองถือป้ายประท้วงแหละเราก็จะไม่เลี้ยงตัวเองต่อนะฮะนั่นแหละครับไอ้เงินที่มันแทรกเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ปวดโลกนั่นแหละนะครับเรื่องของเรื่องมันอยู่ตรงนั้นพอเวียดนามเข้ามาเนี่ยมันก็จุดประกายสิทีนี้ปี1995มันก็จุดประกายในอาเซียนว่าอ้าวจริงๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมี10ประเทศนะตอนนั้นติมอร์ตะวันออกยังไม่เกิด
0: ค่ะ
1: 20ประเทศนะเวียดนามก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เลยนะครับแล้วประเทศอื่นๆเขาก็ควรจะมีสิทธิ์ไหมฮะควรจะมีสิทธิ์ไหมพอเวียดนามเป็นประเทศที่7แล้วแต่อาเซียนเนี่ยมันมีอยู่10ประเทศนะ
0: ค่ะ
1: ก็จุดประกายกันอ้าวได้ลาวพม่ากัมพูชาก็ควรจะเข้ามาใช่ไหม

0: ็มีผู้นำที่อยู่ในอำนาจอย่างยาวนานของมาเลเซียออกมาประกาศเลยว่าฉันจะต้อนรับพวกเขาเองในระหว่างนี้เราเตรียมการไปก่อนนะครับก็กลายเป็นว่าเป้าหมายตั้งไว้เลยนะฮะจะเป็นอาเซียนเทนคำว่าอาเซียนเทนก็คือครบทั้ง10ประเทศในปี1997
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะพอประกาศเป้าหมายเสร็จปุ๊บคนที่จะสร้างประวัติศาสตร์นี้ก็คือดร.มหาเทวะใหม
1: ่
0: นะฮะออกมาบอกเลยนะว่าในปีที่ฉันเป็นประธานอาเซียนสมิตที่กัวลาลัมเปอร์ฉันจะเป็นคนประกาศอันนี้เราจะประกาศให้ชาวโลกได้รู้นะครับในขณะที่มหาเทียพูดเนี่ยนายองซานซูจียังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับในกัมพูชาก็ยังเงี้ยนๆกันเลือกตั้งครั้งแรกผ่านมาก็เงี้ยนๆกันอยู่นะฮะส่วนในลาวเนี่ยก็ยังเป็นระบอบเดียวกันกับเวียดนามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับแต่ปี1997มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทนที่จะสามารถประกาศอาเซียนเทนได้ก็ได้แค่อาเซียนนาย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: กัมพูชายังทะเลาะกันอยู่ภายในประเทศ
0: นั่นแหละครับก็ยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มทั้งรันนาริศทั้งยึดบุญชัยที่ปากกาหาสันกับเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็หนีมาอยู่แถวช่องจอมนี่แหละครับผมก็ไปนั่งทำรอทำข่าวอยู่ที่นั่นรอฟังเสียงระเบิดอยู่ทุกวันระเบิดปืนใหญ่ยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเราจะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวีรวรรณวรรุษนะคะอาจารย์มาต่อกันเลย
4: เดี๋ยวทักทายคุณฟังอีกสักหน่อยนะคุณฟังอาจารย์ครับมีคุณฟังหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามารายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะครับมีที่ภูเก็ต27องศานะครับสุราษฎร์เชียงคำพะเยาอุดรธานีเชียงใหม่ก็24องศานะครับมีฝนปล่อยๆด้วยนะครับที่อุดรธานีแล้วก็สุขาวทาย25องศาบางเขนก็มีฝนปล่อยๆนะครับเช้านี้ส่วนที่เชียงรายบอกว่าครึ้มๆนะคาดว่าฝนจะตกกันทั้งวันเลยนะฮะครับ
3: ค่ะ
5: จริงๆถ้าประเทศไทยอยู่ในระดับ24 12 23 24อยู่ในใกล้เกิน25เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งปีนี่เนาะ
4: โอ้ดีมากเลยนะ
3: เนาะ
4: เหมือนติดแอร์ทั้งประเทศ
5: ใช่ไม่ต้องไปจ่ายค่าพงค่าไฟอะไรเยอะแยะ
3: ใช่ค่ะไม่ต้องติดแอร์ด้วย
5: แต่อย่างว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวตอนเด่นก็อยู่ตะเด็ดกันเข้าไปเดือนกรกฎาเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละครับเมื่อปี1997ลันนาริสกับคุณเซนยกพวกตีกันแล้วเกลียดตรงมาเป็นเด็กอาชีวะหน่อยยกพวกตีกันสาเหตุที่ต้องตีก็เพราะว่าปี1998มันจะต้องเรียกตั้งคือเลือกตั้งครั้งแรก

0: ที่สหประชาชาติจัดให้ปี1993มันไม่มีมันไม่มีพรรคไหนนะครับที่ได้ชัยชนะเพียงพอสำหรับการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลผส
1: ม
0: ครับสาเหตุที่มันไม่พอคือรัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับก็คือการตั้งรัฐบาลจะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสภาแห่งชาติ2/3ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเลือกตั้งครั้งแรกของกัมพูชาเนี่ยมีส.ส.120 คนเพราะฉะนั้นการตั้งรัฐบาลได้เนี่ยจะต้องมีพรรคที่ได้80 เสียงนะครับมันถึงจะพอแต่ก็ไม่มีใครได้ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งรัฐบาลผสมระหว่างพรรคคุณซินเพ็กภายใต้เจ้านโรจงดัตโรวิทนะครับกับพรรคประชาชนกัมพูชาCPP นี่แหละภายใต้การนำของ3ผู้ยิ่งใหญ
1: ่
0: 3ผู้ยิ่งใหญ่ในที่นี้ก็คือเฮงสำดินเจียซินและก็หุนเซนแต่ด้วยฝีไม้ลายมือความดื้อความดื้อด้านหน้าตาใสโหดเหี้ยมทารุณอย่างหุนเซนก็ไม่ยอมเป็นตำแหน่งอื่นนะครับหุนเซนบอกว่าฉันเกิดมาเป็นนายกก็บอกว่าถ้าฉันไม่ร่วมก็ตั้งไม่ได
1: ้
0: เจรจาไปเจรจามาครับรณฤทธิ์ก็อยากจะเป็นนายกถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยฉันก็คงตายในวันนี
1: ้
0: ให้ประมาณนั้นนะครับก็เลยตกลงเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนายก2 คนนี่นะประเทศนี้อะไรที่ไม่มีในโลกนี้มันจะไปเกิดที่นั่นนะครับเป็นจริงๆต้องเป็นมรดกโลกนะฮะเพราะว่ามีของประหลาดเยอะ
1: มีความคิดแตกแยกผิดเพี้ยนไม่เหมือนมนุษย์มนาเขา
0: ก็เลยมีนายก2 คนสมเด็จนรดมรันฤทธิ์เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีติโมยติโมยที่หนึ่งสมเด็จมุนแซนนายกรัฐมนตรีติปรีปีนี้ที่2ก็ไปไหนก็มาไหนด้วยกันประเทศแรกที่เขาจับคู่กันมาเยือนก็คือประเทศไทยจะมาขอบคุณเพราะประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มให้พวกเขาสงบสุขกันโดยทีมที่ปรึกษานายกของไทยในห่วงเวลานั้น
1: จำได้พลเอกชาติชายไหมที่บอกว่าเป็นสนามรบเป็นสนามการค้า
0: ก็นั่นแหละครับก็เกี่ยวกันมาด้านพิษณุโลกนะฮะก็เลยแต่ที่นี้เขาเลือกตั้งทุก5 ปีครับจำง่ายๆลงท้ายได้3 กับ 8ถ้าไม่มีการเลือกนะครับ9-3ต่อมาก็คือ9-8แต่ที่นี้ก็คือว่าพอร่วมงานกันมาได้จะ4 ปีแล้วก็เลยอยากจะเป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวครับก็เลยต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในความพร้อมที่ตัวเองจะต้องชนะในการเลือกตั้งครั้งที่2แต่ว่ามันไม่ได้สะสมความดีครับไม่มีความดีงามอันใดที่สะสมแต่สิ่งที่ทุกฝ่ายครับทั้งคุณเซนเต็กของเจ้ารันดริสและพรรคประชาชนกัมพูชาภายใต้หุ่นเซนที่ขับเคลื่อนทางการเมืองอยู่นั้นต่างสะสมพลังทางทหารและอาวุธ เปิดหน้าใส่กันเลยนะครับนั่นแหละครับคือสงครามการเมืองครั้งใหญ่มากผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในพนมเปญยิงกันตุ้มตับตุ้มตับตุ้มตับนะครับ
1: แล้วอาจารย์เขายิงกันจะไม่กลัวเหรอคะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีลูกมีเมียนะคร
2: ับ ขนมสดอยู
0: ่ก็เลยไปก็ไปคนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะทำประกันไว้ให้พ่อแม่แล้วเสร็จสับก็ยิงกันทุ่มตั้งไว้แต่ก็มันก็ต้องมีไหวที่ปฏิภาณนะครับในการเอาตัวรอด
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเราไม่ได้ไปอยู่ขวางกระสุนเขายิงกันนะมันก็ต้องมีที่หลบที่ซ่อนที่สังเกตการอะไรพวกนี้นะโอ้ยิงกันอยู่2 สัปดาห์ไทยคนเซนนี่มีกำลังอาวุธมากกว่านะฮะก็เลยทำให้ฝ่าย

0: แบนโดริสเนี่ยถอยล่นมาเรื่อยๆนะครับถอยจากพนมเป็นถอยมาเนี่ยมาทางโปรตีสัตโปรตีสัตอัตบอมเนี่ยถอยมาเรื่อยๆก็มาอยู่ตรงสำโรงสำโรงก็ถูกยิงมาเรื่อยๆมาที่โอสเมตนะครับคนที่อยู่ฝ่ายทั้งเขมรแดงแล้วก็ฝ่ายของเจ้าแลนาริสคุณชินเป็กนี่นะก็มาอ้อกันเต็มอยู่ที่ชายแดนช่องจอบบ้านเราเขาเรียกว่าช่องจอบนะครับอยู่ที่อำเภอกาบเชิงเขายิงกันอย่างนั้นผมก็ตามเข้ามานะ ตามเข้ามานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายคนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเจ้าของพื้นที่มานานนะครับตั้งแต่ปี1979
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณชินเป็กเนี่ยไม่ได้อยู่ในพนมเปญเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถอยล่นนะครับมาเรื่อยๆหน้าทัพใหญ่ของคุณชินเป็กตอนนั้นก็คือนายพลยึกบุญชัย ยึกบุญชัยที่ออกมาด่าประเทศไทยเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขนาดได้หนีตายมาเพื่อนเรายังด่าเราได
1: ้ลืมบุญคุณ
0: เรื่องเนี้ยเดี๋ยวทำพิธีกรรมสาบแช่ง
1: เขาบอกคนลืมบุญคุณคนนี่จะเป็นคนที่ไม่เจริญนะจัง
0: หนีกันมาทางนี้หมดนะครับแต่เรื่องทางอะไรนะครับก็แต่ที่มันร้ายไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่หุ่นเซนปกปิดไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่โลกจะได้ทราบอันนี้นะครับที่กัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศแต่เขมรไม่ต้องเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนเพราะว่าก่อความรุนแรงแล้วก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขประชาธิปไตยคนที่พูดประโยคนี้ก็คือดร.มหาธีร มุฮัมมัดในฐานะประธานอาเซียนสมิตนะครับส่วนลาวกับพม่านั้นได้เดินเข้ามาเป็นประเทศลำดับที่8และ9นะฮะเข้ามาในวันเดียวกันแล้วก็จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมอาเซียนสมิตครั้งแรกที่มีสีสัน
1: ค่ะ
0: มีสีสันครับเพราะว่ามันมีการประชุมภาคประชาชนคู่ขนานกันไปครับโอ้โหปัญหาอะไรในอาเซียนเนี่ยเห็นเลยนะครับเห็นจากป้ายประชุ
1: ม
0: นะครับเต็มไปหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งป้ายประชุมของฝ่ายลาวเขาเรียกว่าลาวฝ่ายต่อต้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาเรียกว่าไอลาวเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้านไม่อยากให้ลาวเวียงจันทน์เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์อยู่แล้วจะเข้ามาทำไมอะไรประมาณนั้น
1: อ
0: าจจะถือป้ายประท้วงกันนะฮะในภาคประชาชนแล้วก็ปัญหาเนี่ยแต่สีสันที่สุดก็คือนักศึกษาพม่า นะฮะนักศึกษาพม่าเนี่ยนะฮะ8888นี่แหละเป็นขบวนใหญ่ที่สุดนะครับเป็นขบวนใหญ่ประท้วงเพื่อไม่เห็นด้วยที่พม่าจะได้รับการต้อนรับมาเป็นสมาชิกของอาเซียนเนื่องจากว่านางองซานซูจีและฝ่ายค้านยังถูกกระทำย่ำยีอยู่เบิดนะฮะองซานซูจีนี้ยังถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับไม่ให้มีเสรีมีอะไรนะฮะ ก็ประท้วงกันนะเดินเป็นขบวนใหญ่เองนะครับก็เลยสีสันก็คือ8888นี่แหละนักศึกษาพม่าออกมาแถลงใหญ่เลยแต่คนที่บอกว่ากัมพูชาไม่มีเงื่อนไขพอในด้านประชาธิปไตยเขาลืมไปว่าพม่าเนี่ยยังปกครองด้วยปืนนะครับยังใช้ปืนปกครองกันอยู่ แต่ยังไงล่ะได้ประกาศแล้วฉันอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนเต็มด้วยตัวฉันเองนะครับพอนักศึกษาพม่าไปประท้วงนะก็จับพวกเขานะจำกัดพื้นที่ในการเคลื่อนไหวนี่แหละครับนี่คืออา

0: ที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่กระทำไปด้วยเหตุที่ว่ามหาอำนาจเขาวาดบังอะไรไว
1: ้
0: ก็เดินตาม
2: เดินตามอัน
0: นั้น
3: ครับ
2: ค่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลย
0: แต่ว่าที่พนมเปญเนี่ยโหดกว่านั้นโหดยังไงชื่อดีครับ
2: ติดตาม
3: ต
2: ่
3: อกันในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลาของกูดมอร์นิ่งอาเซียนก็หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกูดมอร์นิ่งอาเซียน

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาธครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้มาติดตามข่าวกันเช่นเคยนะคะประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีหลากหลายค่ะมีทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคดีต่างๆที่ยังอยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ค่ะมีทั้งเรื่องของประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะมีภาพออกมานะคะว่าเปิดบ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาต้อนรับนายทักษิณชินวัตรก่อนหารือประเด็นยุทธศาสตร์โลกและภูมิภาคกับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคนในตระกูลชินวัตรด้วยนะคะส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ไปมาเลเซียแล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้มีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่แล้วนะคะเชื่อมต่อกับมาเลเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถาม
0: หัวข่าวอยู่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเป็นพาดหัวตัวใหญ่ประเด็นการเมืองกรณีอดีตนายกทักษิณอดีตนายกแพทองธารแล้วก็อดีตนายกปูนะครับไปที่จาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับโดยสำนักข่าวอันตาร่าของอินโดนีเซียครับรายงานว่านายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียครับให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาเมื่อวันที่8กรกฎาคมครับโดยสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียบอกว่านายทักษิณเดินทางมาพร้อมครอบครัวการพบปะก็เป็นไปอย่างกันเองถือเป็นโอกาส

0: สานต่อมิตรภาพอันยาวนานระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่นะครับเมื่อเดือนมีนาคม68นายปราโบโวได้แต่งตั้งนายทักษิณเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของดานันตารากองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของอินโดนีเซียด้วยนะครับเพราะว่าก่อนเดินทางไปอินโดนีเซียครั้งนี้อดีตนายกทักษิณเดินทางไปเยือนมาเลเซียก่อนด้วยนะครับก็เป็นวันเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนำคณะไปเยือนนั่นแหละครับแต่พอไปถึงแล้วภารกิจของอดีตนายกทักษิณเสร็จสิ้นที่มาเลเซียก็เดินทางต่อไปที่อินโดนีเซียทันทีแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาในหน้าสื่อนี่แหละครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นภาพของนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตร3อดีตนายกของไทยที่บ้านพักส่วนตัวในกรุงจาการ์ตาโดยทางสำนักเลขาธิการประธานาธิบดีอินโดนีเซียระบุการหารือและเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์โลกประเด็นยุทธศาสตร์และความร่วมมือนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐพาดหัวตัวใหญ่เช้าวันนี้เลยครับทักษิณอิงปูภาพว่อนถกประธานาธิบดีอินโดศาลมิตรภาพ3อดีตนายกอนุทินปัดวัดพลังทางการเมืองวรสิทธิ์ยันไม่ปกป้องโกงสอบก็จับประเด็นเรื่องของโกงสอบมารวมอยู่ในประเด็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยเลยนะครับจับตาทิศทางลมการเมืองอนุทินอันวาร่วมเปิดด่านสะเดาบูกิจกายูฮิตัมผลักดันเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคฟุ้งการค้าไทยมาเลทะลุ1ล้านล้านปัดภาพทักษิณควงยิ่งลักษณ์แพทองธารเข้าพบปราโบโวสูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดที่บ้านพักส่วนตัวไม่มีวัดพลังทางการเมืองชี้เป็นอิสระไปไหนก็ได้ก่อนลงตรวจงานซ่อมคลองรอ1ที่หาดใหญ่กำชับต้องทันฤดูน้ำหลากนะครับส่วนหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันครับนายกไทยมาเลเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินแย้มอีก3วันส่งกุ้งไปมาเลได้ครับ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพถ่ายระหว่าง3อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะแล้วก็มีในฝั่งของอินโดนีเซียก็อยู่ในเฟรมภาพนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกว่าในฐานะที่นายทักษิณเคยเป็นผู้นำประเทศก็สามารถเดินทางไปพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติเป็นการเดินทางส่วนตัวไม่ได้ไปในฐานะผู้แทนของรัฐบาลไทยส่วนการถ่ายภาพร่วมกันกับนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วก็นางสาวแพทองธารจนถูกมองว่าเป็นการรวมตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรทั้ง3คนนายอนุทินก็กล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกสาวก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวก็เห็นว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยค่ะพร้อมระบุว่าทุกคนก็มีอิสระในการเดินทางเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเมื่อถามว่ามองการเดินสายพบผู้นำต่างประเทศเป็นช่วงของการแสดงพลังทางการเมืองหรือไม่นายกตอบสั้นๆนะคะว่าก็ถามอย่างนี้เมื่อถูกถามว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองใช่หรือไม่ก็บอกไม่ได้มองครับนะคะก็เป็นการไปด้วยความเป็นมิตรของผู้นำประเทศต่างๆที่มีการเดินทางไปพบค่ะส่วนอีกฉบับนึงนะคะใน Daily News ค่ะก็เอาประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์เลยค่ะอนุทินเมินทักษิณเดินสายมาเลอินโดฟุ้งเปิดด่านสะเดาใหม่ดึงลงทุนอื้อนายกอนุทินยันไม่สงสัยทักษิณเดินสายมาเลเซียอินโดนีเซียบอกมีอิสระไปไหนก็มีสิทธิ์ไปส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลแจ้งพ.ร.ก.กู้เงินไม่ขัดรัฐธรรมนูญยังเดินหน้าเต็มที่ไม่ได้เหตุมีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนครม.อนุมัติยันไม่มีล็อกสเปคโครงการรถเก็บขยะ EV ลั่นเอกชนยกเลิกสัญญาเองไม่ได้หลังมีข่าว CP ขอยกเลิกสัญญารถไฟ3สนามบินแจ้งต้องทำตามกฎหมายครูบริษัทรับงานรัฐทิ้งงานถูกขึ้นบัญชีดำและทำตามสัญญาดีที่สุดพร้อมร่วมนายกมาเลเซียร่วมกดปุ่มเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมเปิดประตูการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวตั้งเป้าขยายการค้า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ดัชพระดอนอัดคลิปจวกยับจุรีฟังข้อมูลไม่ครบกล่าวหาตัดงบประมาณแก้น้ำท่วมทั้งที่รัฐบาลจ่อใช้งบกลาง457ล้านแก้คลองร.1ให้เสร็จในตุลาคมนี้ก่อนหน้าน้ำย้อนให้ไปคุยนายกแป้นทำไมไร้แผนแก้

0: น้ำท่วมซัดคนเก่งไม่กลัวกลัวคนโกหกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จส่วนพิสิทธิ์ซัดพักประชาชนสร้างเฟกนิวส์บิดเบือนกฎหมายนิรโทษกรรมยันชัดบัญชีท้ายร่างไม่เคยแก้เพื่อเอื้อคดีหัวสวลั่นอย่าใช้เยาวชนเป็นบันไดทำลายสถาบันหวังผลทางการเมืองก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะ
1: ส่วนผลการเยือนของมาเลเซียของอดีตของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำของสองประเทศซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ครับสองฝ่ายยังพร้อมผลักดันโครงการสำคัญครับอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองโกลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่อีกหนึ่งผลสำเร็จครับก็คือการร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านการเกษตรครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาเกษตรโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับกุ้งและปลากระพงซึ่งผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะหายุติในประเด็นดังกล่าวโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ30วันส่งกุ้งไปมาเลได้นายกไทยมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่ตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าถึง 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐกำชับจังหวัดใต้อย่าต่างคนต่างทำงานอนุทินย้ำอีก30วันส่งกุ้งไปมาเลได้ไม่สงสัยทักษิณเดินสายพบผู้นำอาเซียนบอกเป็นสิทธิ์ครับ
0: มากันที่คดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะมากันที่เรื่องของแอร์สาวกันก่อนเลยค่ะเมื่อวานมีความคืบหน้านะคะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะไปจับกุมตัวโดยจ๋อกับแจ๊นะคะเปิดเผยเป็นเพจแรกเลยว่าไปรวบตัวคนที่ใช้ชื่อในโลกออนไลน์ว่าเรียนรินได้เป็นที่เรียบร้อยตัวจริงคือนายเอกวิทย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นญาติกันกับคนที่ใช้ชื่อว่าโรสโรสโดยยังไม่เชื่อว่าโรสโรสเป็นผู้บงการใหญ่ค่ะแต่แนวทางการสืบสวนพบว่าผู้บงการใหญ่นั้นเป็นชาวลาวและจะให้ผู้ผลิตเลยหรือไม่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนส่วนการจับกุมตัวนายเอกวิทย์ก็จับได้ที่จังหวัดพะเยานะคะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนต่อค่ะโดยพบว่าตัวของนายเอกวิทย์นั้นเป็นคนติดต่อนายอุทัยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้นายอุทัยด้วยตัวเองค่ะก่อนที่นายอุทัยจะเอากระเป๋านั้นไปส่งให้กับแอร์สาวซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทเป็นคนไปหาซื้อกระเป๋าลายช้างมาจากเชียงใหม่อ้างว่าทำมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งและยังมีการเปิดปากด้วยนะคะว่าคนที่ชื่อเอกวิทย์นี้ไม่ใช่รถและก็มีการทักไปหาแอร์สาวให้มีการจ้างหิ้วกระเป๋าค่ะซึ่งรถค่ะจะใช้ข้อความสั่งการนายเอกวิทย์ให้ไปจัดหากระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้มาแล้วตัวนายเอกวิทย์ก็จะเอากระเป๋าผ้านั้นไปวางเอาไว้ตามหลักกิโลจุดต่างๆรถจะส่งลูกน้องมาเอากระเป๋านี้ไปแพ็คเฮโรอีนค่ะจากนั้นก็จะมีคำให้การของนายเอกวิทย์ก็อ้างว่าเฮโรอีนเนี่ยนำมาจากที่ลาวตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าที่พะเยาเองก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ทำงานมีฝีมือด้านประเภทนี้ซึ่งเมื่อบรรจุแล้วรถก็นัดหมายให้เอกวิทย์มาเอากระเป๋าให้ลูกน้องเอาไปวางตามหลักกิโลเหมือนเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทนายเอกวิทย์ก็ไปหยิบกระเป๋ามาจากหลักกิโลพร้อมเงินสดนัดหมายนายอุทัยให้มารับกระเป๋าผ้าลายช้างที่บรรจุเฮโรอีนแล้วก็ส่งให้กับนายอุทัยไปฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติอีก 60,000 บาทนะคะก่อนที่จะไปถึงแอร์สาวมีนานั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง DSI ก็บอกว่าได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนค่ะเป็นชาวลาว3ชาวไทย1ที่ถูกจับกุมแล้วที่พื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็กำลังประสานทางการลาวค่ะติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในลาวด้วยพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ใน Daily News เลยนะคะเอกวิทย์หนุ่มพะเยาแชร์ยับรถบงการลวงแอร์ขนผงขาวข้ามชาติยอมรับใช้ชื่อนามแฝงรินDSI ร่อนหมายจับ3ลาว2ไทย DSI ขยายผลขอศาลออกหมายจับ3คนลาว2คนไทยเครือข่ายขนส่งพัสดุซุกเฮโรอีนฝั่งลาวข้ามโขงเข้าไทยเลขาปปส.แย้มที่แท้จอมวงการเป็นหนุ่มลาวมีประวัติคดียาเสพติดในไทยขณะที่ตำรวจแกะรอยตะครุบรินหลังเก็บตัวกบดานอยู่ที่พะเยาสารภาพรับจ้าง

0: 100,000ส่งกระเป๋าผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนให้อุทัยเอาไปส่งแอร์มีนาปัดไม่ใช่แชทรถแต่เป็นญาติสนิทคอยสั่งการจัดหาคนรับหิ้วยันไม่ใช่หัวหน้าขบวนการบิ๊กจ๋อเผยมีข้อมูลบัญชีโซเชียลปริศนาแล้วแม้เป็นเพจอวตารเร่งหาเบาะแสขยายผลจับกุมพร้อมเจ้าของแชทแป้งที่แปลว่าแป้งค่ะ
1: ขยายความเรื่องของการออกหมายจับแก๊งค้ายาอีก4คนนะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ครับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบด้านการปราบปรามยาเสพติดประชุมหารือในหลายประเด็นนะครับโดยบอกว่าจากการประชุมหารือร่วมกับ DSI ที่ปปส.ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่กทม.เช่นที่ซอยรางน้ำย่านหลัก4ย่านรามคำแหงขอให้ DSI รับไว้เป็นคดีพิเศษล่าสุดครับ DSI รวบรวมพยานหลักฐานและก็ขอศาลรัชดาพิเศษออกหมายจับบุคคลเพศชาย4คนครับประกอบด้วยชาวลาว3ชาวไทย1ที่เชื่อว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนจากฝั่งลาวก่อนส่งเข้ามาไทยโดยวิธีข้ามโขงจังหวัดเลยมาส่งให้กับนายอาทิตย์ตรงดีอายุ43ปีชาวไทยและก็นางทัศพรวรรณสวนอายุ42ปีภรรยาชาวลาวนะครับให้รับมาจัดส่งพัสดุกับบริษัทขนส่งในพื้นที่ก่อนส่งต่อไปยังผู้รับในกทม.เตรียมส่งออกไปประเทศปลายทางหรือว่าประเทศที่3เช่นออสเตรเลียหรือว่าไต้หวันครับส่วน DSI เองก็บอกว่าตอนนี้ครับคดีของนางสาวมีนามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้รับพยานหลักฐานมากที่สุดครับไม่อยากไปสรุปว่าทางการไทยหรือว่าสังคมกำลังฟอกข่าวให้กับนางสาวมีนาเพราะเรากำลังพยายามทำข้อที่จริงทุกเรื่องให้ปรากฏถึงเจตนาว่านางสาวมีนามีเจตนาอย่างไรเพราะมีคนเกี่ยวข้องมากมายเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดข้อที่จริงที่นำมาสู่ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับหิ้วรินสอบลายหลุดคุยแอร์มีนายัดผงใส่ถุงผ้าช้างให้อุทัยส่งคอนโดปปส.สั่งล่าแก๊งลาวรวบตัวรินที่ใช้ชื่อในไลน์ติดต่อคุยกับแอร์มีนาให้หิ้วของไปออสเตรเลียตำรวจตามรวบได้ที่พะเยาหลังพบเป็นผู้นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าลายช้างส่งให้อุทัยหิ้วต่อมาจ้างไรเดอร์ส่งให้แอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเลขาธิการปปส.เผยแก๊งค้ายานี้เป็นชาวลาวเครือข่ายใหญ่ขณะที่ DSI ขอศาลออกหมายจับ3ชาวลาวกับ1คนไทยร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเผยต้นมะเดื่อริมโขงฝั่งไทยจังหวัดเลยจุดนัดส่งยาครับ
0: ซึ่งล่าสุดรู้แล้วนะคะว่าตัวรถก็ชื่อว่านางจันทราค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพราะว่ามีรายงานว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องโกงสอบกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับดูความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ว่าโคราชบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ขออธิบายเรื่องเกี่ยวกับรองผู้ว่ามันนัดนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะติดต่อสอบถามรองผู้ว่ามันนัดเป็นรองผู้ว่าโคราชก็ปิดโทรศัพท์งดให้สัมภาษณ์เลยครับจากกรณีคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ครับรับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหามีรวมกว่า 6,014 คนแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22คนกลุ่มนายหน้าและผู้ร่วมแก้ไขกระดาษคำตอบ33คนและผู้เข้าสอบที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับ

0: การแก้ไขกระดาษคำตอบจนสอบผ่านอีกจำนวนมากครับเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาสอบถามนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าโคราชเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีทุจริตดังกล่าวและมีกระแสข่าวเชื่อมโยงไปถึงนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนายอนุพงษ์เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานส่วนกลางเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในกรุงเทพครับจังหวัดไม่สามารถเข้าไปดำเนินการหรือให้รายละเอียดได้ในส่วนของนายมนัสถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนบุคคลซึ่งเจ้าตัวจะต้องเป็นผู้ชี้แจงข้อที่จริงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการเองเมื่อผู้สื่อข่าวไปที่ห้องทำงานของนายมนัสซึ่งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดพบเพียงเจ้าหน้าที่หน้าห้อง2คนแจ้งว่านายมนัสเดินทางไปปฏิบัติราชการตามปกติแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ออกไปปฏิบัติภารกิจนอกห้องทำงานและยังไม่มีหมายกำหนดเข้ามาในส่วนศาลากลางจังหวัดใดอย่างใดครับผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามนายมนัสแต่ว่าปิดเครื่องโทรศัพท์ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้โดยนายมนัสฝากแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่หน้าห้องมาครับว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดเช้าวันนี้ครับรองผู้ว่าโคพลาดโพยังไม่ขอแจงโกงสอบปลัดอบจ.โคราชก็ปิดปากกลางผล10สนามสอบท้องถิ่นสงขลานครพิรุธอื้อ 75% พักขมลจี้มท.4วรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์โชว์สปิริตถอนตัวคดีโกงสอบท้องถิ่นหลังโผล่ชื่อนายกอบจ.สตูลซึ่งเป็นลุงแท้ๆถูกกล่าวหาระบุสังคมกังขาความโปร่งใสขุดเจอตอแต่รากเดียวกันหวั่นเอื้อประโยชน์พวกพ้องผู้ว่าสตูลสั่งล่าอดีตนายกอบต.กวนคาหลงควรกาหลงซัดทำจังหวัดและระบบราชการเสื่อมเสียได้ตัวไม่ให้ประกันแน่โคราชจับตาคดีดังครับ
1: ซึ่งพอมาแจกแจงดูนะคะก็มีข้อมูลค่ะว่าหลังจากที่ไปตรวจสอบดูแล้วนะคะว่าตอนนี้กระบวนการตรวจสอบเสร็จสิ้นครบ 100% ค่ะโดยทางสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยว่ายอดผู้รายงานตัวรับการบรรจุทั้งสิ้น 14,988 รายจากยอดเรียกบรรจุทั้งหมด 15,520 รายไม่ไปรายงานตัว532รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มคะแนนปกติคือ 9,000 กว่ารายขณะที่ตรวจสอบพบความผิดปกติ 5,000 กว่ารายด้วยกันนะคะมีอีกกลุ่มค่ะที่อยู่ระหว่างการชะลอการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก399รายแต่เมื่อมีการจำแนกนะคะก็จะพบว่ามีกลุ่มที่มีความผิดปกติในระบบมีจำนวนสูงสุดคือ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่คะแนนคลาดเคลื่อนคือเพิ่ม1คะแนนพบในกรณีกระดาษคำตอบจริงน้อยกว่าข้อมูลฐานข้อมูลใน Excel 1,000 กว่ารายและกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำผู้พบผู้ที่เข้ารับการตรวจในคะแนนภาคคอน้อยกว่า160มีคะแนนวิชาภาษาอังกฤษน้อยกว่าร้อยละ10นะคะขออภัยค่ะน้อยกว่า10คะแนนอยู่ที่800กว่ารายด้วยกันแต่ว่าเรื่องของการไปจำแนกดูค่ะว่าแต่ละศูนย์สอบนั้นพบความผิดปกติอย่างไรพบว่ามี10แห่งด้วยกันอย่างเช่นศูนย์สอบที่มีความโปร่งใสสัดส่วนคะแนนปกติสูงสุดคือภาคเหนือค่ะคือที่เชียงใหม่มีอัตราการปกติสูงถึง79กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาก็ยังเป็นศูนย์เหนือ2พิษณุโลกขณะที่ศูนย์สอบพบอัตราความผิดปกติสูงสุดที่น่ากังวลคือศูนย์สอบภาคใต้2สงขลาผิดปกติสูงถึง75กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือ477คนจากผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด600กว่าคนมีศูนย์สอบภาคใต้นครศรีธรรมราชด้วยค่ะพบความผิดปกติร้อยละ 74.09 ศูนย์สอบภาคใต้1ยังเป็นพื้นที่ตรวจพบผู้ได้คะแนนภาคคอหรือภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสูงสุดในประเทศด้วยจำนวน691รายด้วยกันนะคะซึ่งทางสถ.ยืนยันว่าจะตรวจเอกสารสมุดคำตอบฉบับจริงอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในมติชนค่ะช็อกสอบโกงสอบเกิน 70% สงขลานครศรีธรรมราชกระดาษคำตอบมีพิรุธอื้อเชียงใหม่พิษณุโลกปกติพักขมลจี้วรสิทธิ์ถอนตัวพ้นกระบวนการสางทุจริตสถ.เปิดผลคะแนน10ศูนย์ผงะสงขลานครศรีธรรมราชพบผิดปกติสูงกว่า 70% พักขมลจี้ถอนตัวพักขมลจี้วรสิทธิ์ถอนตัวจากกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเหตุมีนามสกุลเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย

0: ครับอาคารไม่ได้เอนเพิ่มจากเมื่อวานนี้โดยวัดจากความเอียงเปรียบเทียบกับทุกวันขณะที่มีการสั่งอพยพคนแล้วจากอาคาร3อาคารส่วนการแก้ปัญหาครับก็ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับดินอุโมงค์ทรุดเพิ่มทำตึกร้าวเอียงชัดชาติขอคนในอาคารอพยพด่วนระวัง24ชั่วโมงวิกฤตวงเวียนใหญ่กทมจับมือคมนาคมและรฟมตั้งศูนย์ประชาการกู้เหตุน้ำใต้ดินดันสูงทะลักรอยต่ออุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงส่งผลดินทรุดตัวแล้ว28เซนติเมตรทำตึกเก่าร้าวผู้ว่าชัดชาติงัดมาตรการด่วนสั่งปิดถนนประชาธิปกพร้อมส่งข้อความเซลล์บรอดแคสต์เตือนเลี่ยงจราจรและเร่งอพยพชาวบ้านรัศมี30เมตรเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสมาคมวิศวกรควงทีมยูซ่ารุดติดเซ็นเซอร์เฝ้าระวังตึกถล่มตลอด24ชั่วโมงคาดใช้เวลาอุดรอยรั่ว 7-12 วันยืนยันจะเยียวยาครบทุกรายครับ
1: อีกคดีหนึ่งนะคะที่สร้างความช็อกค่ะเพราะว่ามีเรื่องของพ่อทิพย์มาเกี่ยวข้องกับกุมารจีนนะคะซึ่งเตรียมจะฝากขังขบวนการนี้ในวันนี้พบว่ามีอีกโรงพยาบาลค่ะ5แห่งด้วยการที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะออกหมายจับเพิ่มอีก10คนซึ่งหนึ่งในพ่อทิพย์ก็เปิดใจว่าไม่ได้ค่าจ้างแต่ได้ค่าเสียเวลา 2,000 บาทต่อครั้งเมื่อวานนี้ก็เดินทางกันมาหลายคนนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการแจ้งเกิดเท็จถึง500คนชกโยงอีก5โรงพยาบาลเอกชนแก๊งพ่อทิพย์คาดแจ้งเกิด500คนล่า26ผู้ร่วมขบวนการตำรวจเร่งขยายคดีถอดเกล็ดมังกรสะเทือนวงการสาธารณสุขหลังพบข้อมูลเชื่อมโยงโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง5แห่งในกรุงเทพมหานครอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการรับรองบุตรโดยมิชอบพร้อมเร่งตรวจสอบบทบาทผู้เกี่ยวข้องล่าตัวพ่อทิพย์ที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีเตรียมส่งฝากขังผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวขณะนี้ส่วนลูกสาวตัวจริงโผล่เยี่ยมคาดพ่อถูกหลอกให้จดทะเบียนสมรสกับคนจีนก่อนจะหย่าในภายหลังโดยได้ค่าจ้าง 2,000 บาทแล้วก็ยังมีข้อมูลด้วยนะคะว่า1คนที่เป็นพ่อทิพย์ค่ะมีความเชื่อมโยงกับแม่ชาวจีนที่ไปเชื่อมโยงกับคนที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสแกมเมอร์ด้วยค่ะ
0: ส่วนเรื่องนี้ครับเกิดมาแล้ว2ขวบนะครับแต่ว่าก็ยังได้รับความสนใจในทางบวกอยู่นะครับที่พูดนี่ก็คือหมูเด้งนะครับที่สวนสัตว์เขาเขียวชลบุรีครบ2ขวบนะครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาชลบุรีครับจัดงานแฮปปี้เด้งเดย์ฉลองวันเกิดหมูเด้ง2ขวบร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดอายุครบ2ขวบให้หมูเด้งฮิปโปโปติมัสแคละซุปตาขวัญใจมหาชนชาวไทยและแฟนคลับทั่วโลกจัดเค้กผักผลไม้ก้อนโตให้กับหมูเด้งได้กินอย่างอร่อยเมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับหมูเด้ง2ขวบเซเลบโลกเขาเขียวฉลองทุ่มงบ75ล้านหมู่บ้านฮิปโปแฟนคลับแห่ร่วมฉลองวันเกิดหมูเด้งฮิปโปแคละซุปตาระดับโลกขวัญใจมหาชนชาวไทยอายุครบ2ขวบสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานใหญ่มอบเค้กผลไม้ก้อนโตให้หมูเด้งกับแม่โจนาได้กินกันอย่างอร่อยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย3วันเต็ม 10-12 กรกฎาคมประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์สุดปลื้มพลังซอฟต์พาวเวอร์สร้างแรงขับเคลื่อนหลายมิติกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างรายได้คืนสู่ภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าเดินหน้าดันโปรเจกต์หมู่บ้านฮิปโปได้งบ75ล้านบาทสร้างบ้านใหม่ให้หมูเด้งและเพื่อนๆพลิกโฉมแลนด์มาร์คสำคัญรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของคดีนางสาวสุภพรพิมพงษ์ที่เขาซื้อหุ้นบริษัทใหญ่7รายการ6บริษัทนะคะในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็พบว่าเป็นการซื้อเท็จนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเพราะว่าไปตัวเรียบร้อยแล้วค่ะพาดหัวข่าวสุภาพรตัวจริงโผล่ปัดเอี่ยวยันไม่เคยซื้อหุ้น6บริษัทยักษ์สุภาพรเปิดใจไม่เคยซื้อหุ้นยันบริสุทธิ์ใจตรวจสอบได้พร้อมให้ความร่วมมืออาจเป็นคนชื่อคล้ายกันค่ะ
0: ก็สุภาพรท่านนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับเช็คดูแล้วนะครับในประเทศไทยมีชื่อนามสกุลว่าสุภาพรนี่นะครับ2
1: ค
0: นอยู่ที่ปราจีนบุรีคนหนึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เชิญตัวมาให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับอยู่ในข่าวสดนะครับเป็นเรื่องของการรวบด็อกเตอร์ครูหื่นอนาจารเด็กชายมากถึง20คนเลยครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับจับครูคณิตละเมิดเพศ20เด็กชายถ่ายคลิปขู่ลวงทำมานาน20 ลวงทำมานานนับ10ปีรวบคา

0: บ้านนครปฐมรวบดร.ครูหื่นอาจารย์เด็กชายนานถึง10ปีรองผบตร.นำตำรวจภาค7แถลงข่าวเผยผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนะครับทนไม่ไหวดำเนินการแจ้งความโรงพักนครปฐมลูกชายถูกครูโรงเรียนดังที่จ้างสอนพิเศษที่บ้านล่วงละเมิดนานนับปีถ่ายคลิปข่มขู่เด็กไม่ให้เปิดปากผู้ปกครองพาไปหาหมอพบนะครับอวัยวะเพศอักเสบพลังอัดคลิปละเมิดเด็กมาตั้งแต่ปี60กว่า20รายครับ
1: ปิดท้ายกันที่ประเด็นต่างประเทศค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปุชเชรวมถึงฐานทัพและท่าเรือตอนใต้ของอิหร่านเสียงระเบิดดังสนั่นประชาชนผวาหายนะระลอกใหม่อิสราเอลอ้างข้อมูลข่าวกรองส่งให้ทำเนียบข่าวแฉเตหะรานมีแผนลอบสังหารทรัมป์ล้างแค้นให้อดีตผู้นำ IRGC ค่ะ
0: ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีเตรียมชงครม.โครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มทางเลือกอาหารราคาประหยัดลดค่าครองชีพนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรมการค้าภายในกำลังจัดทำรายละเอียดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโดยมีเป้าหมายช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนผ่านการเปิดให้ร้านอาหารและร้านค้าที่อยู่ในระบบไทยช่วยไทย plus สมัครใจเข้าร่วมรายการเมนูอาหารราคาประหยัดเป็นทางเลือกให้ประชาชนโครงการดังกล่าวต่อยอดจากไทยช่วยไทย plus ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารในระบบกว่า 200,000 ร้านทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยจะเปิดให้ร้านค้าและร้านอาหารที่อยู่ในระบบสมัครใจเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนต้นทุนบางส่วนจากรัฐแลกกับการจำหน่ายเมนูอาหารราคาที่กำหนดตามเงื่อนไขโครงการโดยไม่ใช้มาตรการบังคับลดราคานางสุภจีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดแต่จะใช้มาตรการสนับสนุนเพื่อสร้างทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงอาหารในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้บริโภคเบื้องต้นมีแนวคิดให้เมนูอาหารในโครงการมีราคาอยู่ระดับประมาณ40บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นแต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้องพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนวัตถุดิบประเภทเมนูจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมวงเงินสนับสนุนและรายละเอียดของโครงการสิริพงษ์เจเศษลงพื้นที่รอบค่ำติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกาศพจน์อุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและนายกิติกรตันเปารองผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างรฟม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่

0: ใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนายเจเศษกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดทีมกู้ชีพกู้ภัยคอยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงในความคืบหน้าผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมรื้อย้ายสะพานลอยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพดินมากกว่า4จุดด้านนายสิริพงษ์กล่าวว่าสำหรับการขยายขอบเขตการกั้นพื้นที่ในช่วงเย็นนั้นเป็นไปตามพฤติกรรมของดินที่ทรุดตัวซึ่งเกิดจากแรงสั่นสะเทือนของการจราจรโดยรอบซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติและยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
6: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

หมดรอบค่ะก็มาคุยกันบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยเธอเดี๋ยวฉันไปเปิดเพลงในแอป YouTube ฟังก็ได้พูดนิดนึงคุยกันหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเจอกันวันเอาเสาร์ที่แล้วไม่ได้มาเสาร์นี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบทเพลงในยุคกลางและยุคเก่าที่เราคิดถึงเนาะถ้าคิดถึงงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่1กับครั้งที่2เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเพราะว่าเพิ่งจะครบรอบ35ปีไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งครั้งนั้นในปี2534วันที่7กรกฎาคมนะคะที่มีกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่2ที่จัดขึ้นบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้เราทักทายในเฟซก่อนนะคะ Facebook วันนี้กดแชร์เป็นสาธารณะทานหรือยังเอ่ยขอบคุณที่ช่วยกันนะคะบุ๋มบิ๋มว่าไงจ๊ะเป็นนักจัดรายการที่ชิลที่สุดเฮ้ยชิลที่ไหนล่ะทุกคนชิลตรงไหนเนี่ยวันนี้อ๋อเห็นทรงผมคิดว่าเป็นหมาพุดเดิ้ลไม่ใช่นะคะทุกคนใครที่เข้ามาใน Facebook อย่าตกใจนะว่าเอ้ยเธอจินทาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ธรรมดาแหละเช้าก็จะเป็นแบบนี้แหละมันไม่ทันเดี๋ยวเข้าพันปีถามว่าเสาร์ที่เราหายไปไหนก็เสาร์แรกของเดือนจะไม่ได้เจอทาค่ะจะเป็นพุ่มพวงเฟมิลี่นะคะทาเองจะหยุด1เสาร์แรกของเดือนนั่นเองจากนั้นก็จะทำหน้าที่ต่อมาเลยนะคะต่อมาต้องวิ่งหนีนะเพราะว่ามันน่ากลัว อย่าตลกแต่เช้าสิเชฟพงเป็นยังไงบ้างคะทักทายทักน้อยกันแต่เช้าเลยนะคุณกฎชมนนะคะแล้วก็

ใครอีกน้ำหวานปาล์มโอลีฟนะคะใครอีกอ๋ออยากฟังเพลงจากบ้านนาด้วยรักได้สินะคนเราบางทีไม่อยากจากมาหรอกแต่ว่ามันจำเป็นอะมันจะต้องหาโอกาสที่ดีเพราะว่าอยู่ที่บ้านนอกเราก็จะมีแต่ทำนาตื่นเช้ามาแล้วเป็นอะไรล่ะมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าว่าเรามีความรักนะถ้าบอกเลยนะบ้านนอกเนี่ยมีความรักแล้วก็เป็นรักที่บริสุทธิ์อะมันเป็นอะไรที่เวลาที่เราเข้ามาแล้วอะมันหายากนะในความรักความจริงใจต่อกันนะทุกคนก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนกันปากกัดตีนทีฉันก็ต้องเอาตัวฉันให้รอดก่อนมันก็เลยกลายเป็นความมีน้ำใจมันต่างกันต่างกันจากคนที่อยู่ด้วยกันมาอะไรประมาณนี้นะคะอยู่บ้านนอกก็จะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้อยู่ที่นี่อ่ะบ้านแต่ละบ้านใครอ่ะเดินสวนกันเอ้าคนนี้อยู่หมู่บ้านเราเหรอไม่รู้จักในซอยเดียวกันเอ้าเขาอยู่บ้านนี้ด้วยเหรอ นี่แหละนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะแล้วก็พี่หวานจ้าบอกแชร์แล้วจ้าน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะแล้วก็มีใครอีกใครที่ยังไม่ได้แชร์เป็นสาธารณะขอความกรุณาสักนิดนึงนะคะช่วยกันเถอะเพราะว่าอะไรอ่ะจะได้มีคนเข้ามาเป็นครอบครัวเรามากขึ้นแล้วคนที่จะเข้ามาฟังก็จะมากขึ้นนะคะนี่คือการที่ทุกคนได้ช่วยกันนะเสียสละสักนิดนึงในการแชร์เป็นสาธารณะนะคะมันจะมีคำว่าสาธารณะอยู่ตรงเวลาที่เราแชร์ Facebook อ่ะมันจะมีว่าสาธารณะกับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกสาธารณะนะคะจะได้เห็นเป็นรูปคนแล้วก็มีลูกศรชี้ออกไปแอนอลิสสวัสดีจ้าแล้วก็มีพี่สุวรรณยาอยู่คลอง16นะคะทักทายกันวันนี้ได้ไปเดินตลาดไหมตลาดอยู่ตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีคนอุดหนุนเยอะๆคุณประทวนไม่อ่านผิดขออภัยนะคะอยู่อุตรดิตติดกับสปป.ลาวเลยอะคะอยู่ตรงอำเภออะไรอะคะพี่ที่ติดตรงนั้นอ๋อพี่สมประสงค์มาแล้วค่ะ Good morning from Paris วันนี้23องศาเหรออู้อากาศอุ่นไม่แทบจะร้อนเลยไหมนะคะตี3ครึ่งเขาบอกว่า the temperature can be 35องศาเซลเซียสโอ้ร้อนมากเลยอะ the heat dome is not finished yet แสดงว่าอุณหภูมินั้นยังขึ้นต่อเนื่องแสดงว่าร้อนแล้วเนาะบอก happy to hear you once per week เฮ้ยไม่สิถ้าเจอ once per week อ๋ออาทิตย์ละวันฉันรักเธอไม่ใช่เพราะค้าแม่ค้าตลาดนัดคลอง16ฝากบอกว่าเปิดเพลงถูกใจมากๆขอบคุณมากค่ะยังไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เฮงรวยแข็งแรงทุกคนบอกเลยมาถ้าเป็นนางกวักให้มานี่มามะเงินทองไหลมานะชาลิติมาทุกคนให้มีแต่ความโชคดีนะคะคุณเก่ง3ข้อบอกอยากฟังเพลงของพี่เอกพจน์นะคะได้เลยจดก่อนใจเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าคุยหน่อยเนาะเดี๋ยวมันไม่ได้พูดไงเกิดเขาบอกให้เธอมีนะพูดหน่อยน้องนี้สวัสดีจ้าจากชลบุรีนะแล้วก็อยากฟังคนดังลืมหลังควายจดก่อนนะคือพูดถึงเรื่องของกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยซึ่งจัดให้กับเขาเลยเป็นการเชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จบทเพลงที่ดังในช่วง50ปีนะคะปรากฏว่าในครั้งแรกถ้าก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆตอนนั้นได้เพลงรู้ว่าเขาหลอกก็ไปติดกับเขาเหมือนกันแสดงว่าสิรินทานี่ก็คือรุ่นนั้นแหละรุ่นอะไรรุ่นอยู่กับรุ่นประมาณนั้นกลางๆประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังอยู่นะพี่พึ่งนี่หนีไปซะก่อนแล้วนะคะเร็วมากพี่พึ่งนี่แบบไปแบบเฮ้ยจะรีบไปไหนพี่แอลก็เหมือนกันพี่แอลไปตอนที่อายุเท่าไหร่เอง52สินทาเลยอายุพี่แอลมาแล้วอะดูสิเพราะฉะนั้นทาว่าถ้าหากว่าพี่เขาอยู่เขายังร้องเพลงได้อีกแล้วก็ยังทำให้เราได้มีความสุขได้อีกเยอะมากว่าความสามารถนั้นไม่ได้ถอยเลยนะคะขนาดป่วยนะจะสังเกตเห็นนะคะว่านักร้องลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งแบบจัดๆนะยกเว้นทาไม่ได้นักร้องลูกทุ่งจัดที่เป็นลูกทุ่งแบบแท้เลยอะอายุเท่าไหร่ก็ยังร้องเพลงได้แจ๋วแหววจริงๆต่อให้ป่วยขนาดไหนอย่างที่ทายเห็นของพี่พึ่งเนี่ยวันงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่2ปี2534ก่อนที่พี่พึ่งจากไปในปี2535พี่พึ่งป่วยมากแล้วตอนนั้นป่วยมากแล้วแต่ร้องเพลงอัญเชิญบทเพลงพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพค่ะขออนุญาตพูดแบบสั้นๆนะคะส้มตำถ้าดูคลิ

ดูการแสดงของพี่พึ่งอะไม่ได้มีร่องรอยของคนป่วยเลยอะร้องแจ๋วมากทั้งนั้นที่บอกว่าเพลียมากเลยเพลียมากเลยเพราะว่าเพิ่งจะเอาน้ำออกจากตัวคือพี่พึ่งบวมมากไม่สามารถจะขับน้ำออกจากร่างกายได้ต้องใช้วิธีการเจาะน้ำออกแล้วคนที่อยู่ๆก็เอาน้ำออกจากตัวนะมันเพลียอยู่แล้วล่ะแต่มาแบบหลังเวทีด้วยความสดชื่นมากแล้วก็พูดแบบเหมือนคนไม่ป่วยอ่ะยังงงเลยว่าเฮ้ยวันที่พี่พึ่งจากไปอ่ะเรายังเห็นพี่พึ่งแข็งแรงอยู่ทำไมอ่ะอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงความแข็งแกร่งของคนที่แบบว่าเป็นลูกทุ่งจัดๆ นะคะลูกทุ่งแท้ลูกแบบแปดหลอดประมาณนั้นพี่แอลก็เหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องราวของความเป็นลูกทุ่งคนลูกทุ่งของเราถ้าภูมิใจมากที่ถ้าได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการลูกทุ่งทั้งที่ครูการบอกว่าอย่ามายุ่งกับวงการนี้เลยลูกกลับไปเรียนหนังสือเฮ้อวันที่ครูบอกเจอทานวันที่ทำประกวดรายการชุมทางคนเด่นนะคะแต่ก็สุดท้ายชีวิตเมื่อเขาลิขิตไว้แล้วก็เป็นไปตามนั้นแต่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะสวัสดีครับอสมททีมงานลูกทุ่งมหาเขาอะไรขอฟังเพลงช่างเถอะคนงามขอไปตามวาสนาพี่มิมบิลินดานั้นนะโอ้เกือบจบเพลงแล้วไหมได้เลยค่ะเห็นนะเพลงนี้ช่างเถอะคนงามเดี๋ยวก่อนชื่อเพลงนึกก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้พี่สนมสวัสดีค่ะคุณมรกตนะคะพี่สนมแชร์แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะแล้วก็เอาไปปากช่องโอเคเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะคุณไมตรีบอกอยากฟังน้ำชีแห่งความหลังโจทย์สิอุ้ยเขาบอกพอแล้วถ้าหากว่าคุณคุยต่อเนี่ยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงที่ขอมาคุณมรกตบอกเขาเรียกใจมีพลังนี่ใช่ไหมมันเลยฮึบฮึบประมาณนี้คุณสวัสดีค่ะขอเพลงแม่ผ่องนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันบรรยากาศของวันนั้นน่ะแล้วก็เพลงที่ได้แสดงบนเวทีอ่ะคือแต่ละคนก็จะได้ฟังอยู่สลับกันไปกันนะคะที่ทาเปิดให้ในแต่ละครั้งที่วันเสาร์ที่ทาจัดตรงนี้แต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดให้มากหน่อยก็แล้วกันสำหรับเพลงที่เปิดไปตั้งแต่แรกก็ทวนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องยืนยันหน่อยให้เครดิตสำหรับครูเพลงสำหรับนักร้องกันสักนิดนึงนะคะเริ่มแต่ในบ้านของเราสินธนิยากรค่ะทรัพย์สินคนเก่าพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ลบแต่งนะคะลาสาวแม่กลองค่ะพี่โอพนมนพพรรอวันฐานกลับพี่น้ำอ้อยพรวิเชียนค่ะยอมตายที่ตาภรรยาพี่เป้าสายันสัญญาไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองฐานเรือมาแล้วพี่เอายอดรักสลักใจนะคะมนต์รักลูกทุ่งค่ะเป็นเพลงนี้เหมือนกับเพลงประจำชาวลูกทุ่งของเราเลยนะคะพี่ไพวัลย์ลูกเพชรนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ได้รับพระราชทานรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นในเพลงของพี่ไพวัลย์ก็ยังมีไอ้หนุ่มตังเก้ด้วยนะเดี๋ยวจะว่ากันไปเรื่อยๆเด็กท้องนาค่ะพี่ลองดาวสกาวเดือนพี่ลองดาวและพี่สกาวเดือนโสธรบุญนะคะพี่น้องฝาแฝดที่ร้องเพลงนี้สวรรค์ชาวนาค่ะอาการแก้วสุพรรณอีสาวทรานซิสเตอร์ค่ะพี่อ้อยที่ปัญญาธรแล้วก็มาสาว AM ค่ะพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ค่ะชมทุ่งอเพลินพรมแดนกระเหมียนไล่ควายค่ะพ่อครูสุรพลสมบัติเจริญค่ะตามมาด้วยไอ้หนุ่มเลี้ยงควายพี่ยงสอนยิ่งยงยอดวงงามนะคะอันนี้ของพี่ยงในยุคแรกๆเลยเป็นต้นฉบับแล้วก็ที่จบไปคือกำนันกำไนเราจะให้ฟังอีกสักหน่อยก็แล้วกันเนาะสำหรับชีวิตของคนเราที่บอกว่ามันบางทีมันหาความสุขได้ไม่ยากหรอกแค่เราแค่คิดอ่ะมันเกิดจากความคิดเลยนะจะสุขจะทุกข์แล้วก็ใจเรานี่แหละที่มันทำให้รู้สึกแย่แต่ถ้าเราเป็นความคิดแบบดีๆแบบนี้ที่ทากำลังจะเปิดให้ฟังกับเศรษฐีในใจคุณรุ่งโพธารามฟังกันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับเพลงนี้เราจะได้รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันก็อยู่ได้ไงสบายๆ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน

0: ังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่ามี

0: วตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
4: ก็เลยแถมบอกเป็นหยังดอกอีกหนึ่งเพลงนะคะถึงบอกคนเราเอ้ยเราพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้นะคะเขามีก็เรื่องของเขาดิเรามีแค่พอใช้พอกินพออยู่จะอะไรเยอะกินก็แค่อิ่มไหมนะคะไอการที่เราต้องมีอะไรหรูหราดูนี่เขาเปลี่ยนค่านิยมกันแล้วนะแบรนด์นงแบรนด์เนมนี่โอ้สู้กระเป๋าอะไรอะถักหญ้าถักของเราไม่ได้เลยเห็นไหมเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็หาความสุขจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเองนะคะเสียงร้องของน้าสมัยอ่อนวงแล้วก็ครูการกรุณวงนะคะซึ่งครูเป็นผู้แต่งแล้วก็แต่งในช่วงที่ครูอยู่วงน้าใหม่นะคะในตอนนั้นครูก็จะมีแต่งให้หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ต๋อมเพลินพี่ปูนชนะที่แต่งเพลงที่ร้องเพลง

0: ได้ยินไหมพี่นะต้นฉบับเลยนะคะมีทั้งคุณดำแดนสุพรรณนะคะมีคุณพรชัยสร้อยเพชรที่เพลงแสบหัวใจแควกแควกประมาณนั้นนะคะคุณดำแดนสุพรรณก็ขาก็ตายไม่ขาก็ตายก็เป็นงานเพลงของครูการทั้งสิ้นเลยนะคะในช่วงเวลาที่อยู่กับน้ำหมายอ้าวเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะเพลงที่แนะนำมาไว้เดี๋ยวใจเย็นๆไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกับบทเพลงอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะ
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีย้ำไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานซึ่งตนยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยไปและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาประเทศและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีและผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนโดยตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นางสุภจีกล่าวพร้อมระบุว่าในแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งการดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการไม่ใช่ภาษีและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้เข้าใจแล้วว่าเมื่อรัฐมนตรีออกมาสื่อสารด้วยตนเองจะช่วยให้ประชาชนสนใจและรับรู้ผลการดำเนินงานรวมถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้มากขึ้นจึงจะปรับรูปแบบการสื่อสารโดยออกมาชี้แจงและอธิบายการดำเนินงานด้วยตัวเองบ่อยขึ้นควบคู่กับการทำงานยิงสนั่นวงเล่างานบวชเดือดปมแค้นเก่าสงกรานต์ลั่นไกดับหนึ่งแฟนดีเจในงานถูกลูกหลงเจ็บเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่82หมู่7ตำบลพระยาบลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุเป็นบ้านซึ่งกำลังจัดเตรียมงานอุปสมบทพบภายในบริเวณบ้านมีโต๊ะและเก้าอี้ล้มกระจัดกระจายขวดแก้วแตกเกลื่อนพื้นมีคราบเลือดจำนวนมากที่บริเวณหน้าบ้านขณะที่กระจกและตัวบ้านพบร่องรอยกระสุนปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่ตรวจพบหัวกระสุนขนาด9มม.ตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ2หัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายที่1คือนายปิยะโดมม่วงสถานอายุ36ปีอาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางไทรส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนคือนางสาวสุพรรณีกลิ่นฟุ้งอายุ27ปีซึ่งเป็นแฟนกับดีเจที่มารับงานในงานบวชถูกลูกหลงกระสุนปืนเฉียวที่บริเวณหัวไหล่เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่าระหว่างมาร่วมงานบวชมีชาย2คนเป็นพี่น้องกันซึ่งเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสงกรานต์และเดินเข้ามาสอบถามว่ายังติดใจอะไรอยู่หรือไม่ซึ่งผู้เสียชีวิตตอบไปว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ได้กลัวจากนั้นจึงมีการคว้างขวดเข้ามาที่ผู้ตายก่อนที่ชายทั้งสองคนจะชักอาวุธปืนยิงไปหลายนัดขนส่งหนุนประชาชนจดทะเบียนรถจักรยานพ่วงข้างหรือซาเล้งจ่ายภาษีเพิ่มเพียง50บาทนางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่ารถซาเล้งที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศสามารถยื่นขอเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นซาเล้งได้ในทุกสำนักงานขนส่งต่างๆทั่วประเทศเพื่อความถูกต้องโดยมีเงื่อนไขไม่มากซึ่งจะต้องมีมาตรฐานขนาดความกว้างยาวและสูงตามกำหนดและต้องมีป้ายมีไฟให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยโดยเสียค่าต่อภาษีประจำปีเพิ่มเพียง50บาทเท่านั้นคือภาษีรถจักรยานยนต์100บาทภาษีพ่วงข้างซาเล้ง50บาทรวมเป็น150บาทต่อปีด้วยเอกสารที่ต้องใช้ในการจดขอทะเบียนรถพ่วงข้างซาเล้งประกอบด้วยเล่มทะเบียนรถตัวจริงของเจ้าของรถพร้อมบัตรประชาชนมาขอตรวจสภาพรถและยื่นขอ

0: ปกรณ์ส่วนควบซาเล้งเข้าไปในการจดทะเบียนต่อภาษีรถหากวันหนึ่งเลิกใช้ก็สามารถขอแจ้งยกเลิกได้เช่นกันทั้งนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเกิดความคุ้มครองตามกฎหมายเวลาเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนนิยมใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเพื่อกิจการในครอบครัวเป็นจำนวนมากซึ่งหากมาดำเนินการจดทะเบียนตามที่กำหนดจะถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อครบกำหนดต่อภาษีประจำปีก็จะไม่ต้องมาถอดพ่วงข้างออกให้ยุ่งยากอีกต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ก็เป็นบทเพลงที่ฟังกันแบบยาวๆตามคำแนะนำเลยนะคะเพลงที่ไม่เคยเปิดคือเรื่องมันเศร้าค่ะคุณขวัญทุ่งเมืองทองอันนี้เพลงนี้พี่คำพีแสงทองแต่งนะคะดาวรุ่งเลิศลอยเลิศค่ะที่ตามมาเป็นเพลงแก้กันคือรักแล้วต้องเศร้าตามคำแนะนำทาง Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเพลงไหนที่แนะนำมาพยายามจะเปิดให้ฟังให้มากที่สุดบางคนคิดถึงไงจะฟังยังไงให้มันรู้สึกต่อเนื่องกันนะคะเป็นเรื่องราวความเศร้าทั้งหลายทั้งปวงเลยแปรจ๋าค่ะพี่ดาวบ้านดอนนะคะซึ่งพี่สนมบอกอยากฟังเสียงของพี่ดาวพยอมลืมนาค่ะพี่วันศักดิ์สองแสงวาสนาเจ้าลอยค่ะพี่รังสีบริสุทธิ์นะคะเป็นทหารอากาศเป็นเพื่อนกับพี่เขยค่ะพี่รังสีเจอกันบ่อยแล้วก็มาแฟนเก่าเมื่อครั้งก่อนค่ะซึ่งต้นฉบับคือพี่ชัดชัยชัชวาลแล้วก็ไลอ้อนมาร้องใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นรักเก่าข้างกองฟางแต่จริงเพลงต้นฉบับคือแฟนเก่าเมื่อครั้งก่อนผู้แต่งคือพี่คัมภีร์แสงทองนั่นเองแล้วก็มาถึงร้องไห้กับเดือนค่ะแต่งเองร้องเองกับพี่คัมภีร์นะคะมาถึงปูไข่ไก่หลงตามคำแนะนำพี่ชัยธงทรงพลที่แนะนำมาทาง SMS นะคะคนดังลืมหลองควายค่ะพี่มุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ก็เป็นเพลงที่แนะนำมาทาง Facebook เหมือนกันเรามาอยู่ในโหมดของความรักบ้างดีกว่านะความเศร้าความผิดหวังมันเยอะแหละเยอะแหละ พี่อู๊ดบอกว่าไงนะพี่บอกว่าเอาอีกเพลงถูกใจมากเลยโอ้ยให้ถามพูดบ้างนิดนึงแนะนำเพลงกันหน่อยนะคะจะได้ทราบว่าเปิดเพลงอะไรไปบ้างถึงตรงนี้ค่ะแนะนำมาเหมือนกันบอกอยากฟังเพลงพี่เป้าจัดให้เลยกับพบรักปากน้ำโพค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร

นั่นก็คือเพลงพายงัดพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาถึงฝากฝั่งผู้หญิงกันบ้างดีกว่าผู้ชายเขาชอบไงผู้หญิงอ่ะอยากเป็นอะไรบ้างแต่สำหรับทานั้นอยากเป็นโรจนาค่ะต่างคำแนะนำเหมือนกันค่ะวันนี้แนะนำเพลงอะไรมาทาพยายามเปิดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะสาวหน้าลาหนึ่งสาวค่ะขอมีความสุขมากๆก็กับใครที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนได้รับบทเพลงเพราะและมีความสุขกับการรับฟังเพลงที่คิดถึงด้วยเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยค่ะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมันนะชาลิตินะคะทาลาไปแล้วเดี๋ยวพบกับเพลงช้างเผือกค่ะพออวสุอาไม้เมตรีนิยมแสงและลุงเข้มสันต้าทาลาไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขและดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวพบกันในวันจันทร์10 โมงเช้าในภาคปกติสวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมพ่อแม่ทิพย์กระบวนการแจ้งเกิดเท็จ27คนฝากขังบางรายอุ้มท้องเข้าสารแม่ผู้ต้องหาเครียดคิดหนักเชื่อลูกถูกหลอกเซ็นรับรองบุตรตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันมีการประสานกำลังสน.ใกล้เคียงมาร่วมวางกำลังแน่นหนาโดยแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มนี้ผู้ต้องหานี้มีหญิงที่กำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยจึงจัดให้นั่งรถตู้และเจ้าหน้าที่ตามประกบโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวขณะที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธตอบคำถามขณะที่บรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นคือนางเทียนอายุ69ปีแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาหิ้วหมูปิ้งเข้าเยี่ยมลูกชายแล้วบอกว่าลูกไม่รู้เรื่องมีเพื่อนที่เรียนไปด้วยกันมาขอให้เซ็นรับรองบุตรให้กับน้องสาวซึ่งเป็นหญิงชาวจีนเพราะอับอายกลัวท้องไม่มีพ่อด้วยความสงสารและเห็นแก่เด็กลูกชายจึงยินยอมเซ็นรับรองบุตรให้ไม่คิดว่าจะตกเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กเลยด้านนายสรันเสือสอดสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวอิงหูหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายดำเนินการเรื่องประกันตัวนายประจวบและนางเสี่ยวอึ่งหูหญิงสัญชาติจีนเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลสุภจียังไม่ได้หายไปไหนปรับท่าทีสื่อสารให้ประชาชนรับรู้การทำงานมากขึ้นนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องนางสุภจีกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนจากการทำงานใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงประกอบกับฐานะรองนายกรัฐมนตรียังต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงและหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านเป็นผู้สื่อสารผลงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องแทนตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์โดยนางสุภจีระบุว่าแต่ละวันมีภารกิจจำนวนมากทั้งดูแลสินค้าเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีเพียงประเด็นภาษีแต่ยังรวมถึงมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: นี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้

0: รอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
3: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับที่22ปีลูกทุ่งมหานครดาวทีม FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะ3คนเหมือนเดิมนะฮะผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยนะครับปิ่นพระอภัยนะครับสิงห์ระโหนายกเชนครับเที่ยวเขาใหญ่ประโพธงามขำแล้วก็หนุ่ม60ลุงแดงประเทศไทยเราไม่ได้เจอกันนะครับนะฮะเสาหนึ่งเต็มๆเลยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ไมตรี
2: ก็ตอนนี้มันก็เรื่องอากาศเนี่ยนะฮะฝนตกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้บางทีนึกจะตกก็ตกแต่ตอนนี้มันเหมือนก็มันเป็นหน้าฝนอยู่แล้วแต่มันเหมือนก็เป็นพายุฝนนะนะผมว่าบางครั้งเนี่ยก็ตกแรงเลยหนักก็ต้องดูแลสุขภาพกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเรียนให้ทราบผมไปหาหมอท่านหมอโรงพยาบาลศิริราช
0: ครับ
2: แบบตรวจใหญ่ไปตั้งแต่เช้าเลยกลับมา4 โมงเย็นตรวจใหญ่อะเพราะว่าเจาะเลือดเนี่ย3 หลอดนะที่จริงตอนนี้คนแบบเยอะมากแล้วก็การบริการก็ดีผมยอมรับเลยว่าเมื่อวานโอ้โหแบบต้องทั้งฉีดเลือดเขาบอกเกร็ดเลือดต่ำเนี่ยฉีดซื้อไอยามา6 เข็ม10 วันฉีดครั้งแล้วก็ไตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องระวังกันที่กินยากันเยอะๆเนี่ยตอนนี้หมอลดยาเหลือ2 เม็ดวันนึงก็เอาอยู่หมดอ่ะเบาหวานความดันตอนนี้ว่าจะมีเรื่อง
0: เอาอยู่คือมีอยู่ในตัวเราใช่ไหมครับ
2: อะแล้วมันมีอยู่ในตัวเราแต่เราคุมอยู่ไงท่าน
0: พ
2: ่ออ๋อเรื่องกินอาหารเนี่ยสำคัญมากเลยก็อยากบอกทุกคนเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพกันยิ่งพออายุเยอะๆเราต้องตรวจดูแลสุขภาพอย่าให้เป็นภาระกับลูกหลานมากนะครับอย่างเรานี่ก็ยังกินได้เดินได้ความคิดยังมีอยู่นะครับก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลด้วยที่โอ้เดี๋ยวนี้ตึกเข้าไปนี่หนาวเลยนะต
0: ึ
2: กใหม่เนี่ยเย็นช่ำก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับ
0: ลุงเข้มเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ผมเองก็ช่วงนี้ก็จะโดนงานเกี่ยวกับทำบุญอะไรต่างๆครับคุณวสุทำบุญบริษัทเป็นช่วงที่หลายๆบริษัทก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาทำบุญบริษัทก็เชิญผมไปด้วยครับแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงคุณวสุอาจารย์ไมตรีครับตอนนี้ก็คือคนไทยเราเนี่ยชอบใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่พอยังใช้กำลังด้วยนะครับ

0: เลขอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดจะออกไปไหนมาไหนนะโดยเฉพาะเรื่องทองเส้นใหญ่ๆใส่ข้อมือใส่ที่คอเส้นใหญ่ๆหรือว่าพกเงินทีละเยอะๆต้องไม่พกแล้วนะครับพกน้อยๆทองเทิงอะไรก็เก็บไว้ในตู้เซฟก่อนนะครับเพราะตอนนี้คนเดือดร้อนเรื่องเงินกันเยอะแล้วก็มีปล้นมีจี้มีอะไรกันเยอะคุณรสุครับเห็นไหมครับที่เป็นข่าวน่าเป็นห่วงครับ
1: คือด้วยความที่เศรษฐกิจค่อนข้างไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะฮะรัฐบาลก็กำลังจะช่วยเหลือนะครับในโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่ามันก็คงจะกระเจิงได้ระดับหนึ่งเนาะราคาน้ำมันก็สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สงบนะฮะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่โอ้โหยังคงแบบยังคงมีประเด็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าคือเราจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะนะครับยังไม่สงบหลายปัจจัยด้วยเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องเซฟตัวเองนะครับดูแลตัวเองนะครับในสภาวะการแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับให้ผ่านเรื่องราวต่างๆนานาในชีวิตของคุณฟังได้ตลอดนะครับถ้าขาดกำลังใจก็อย่าลืมติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus กันได้นะครับนะฮะเมื่อสักครู่นะครับได้ฟังเพลงที่มีจังหวะไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะไปฟังเพลงช้าๆบ้างนะครับสาวเมืองกาญยังรอครับนะฮะแคทประภัสสรนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับไผ่บอฮักค่อยฮักนะครับสิ่งร้องของแบงค์พิกลาวครับนักร้องอกหักหมิวปัทมาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ

0: สำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งกันมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงเว่ยขวางเขตเว่ยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือว่าถ้าท่านใดอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับก็มาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเล่นล่อแหลมเราไม่รับด้วยนะครับ

0: นะฮะตามที่ลุงเข้มได้บอกไปอาจารย์ไปเจอมีอะไรจะเสริมนิดนึงไหมครับ
1: ครับขอบคุณมากท่านหมอเสริมอยู่ตลอดนะครับคือการทำเพลงเนี่ยเรามีโอกาสเนี่ยเรามีโอกาสเราอย่าทำให้มันพลาดโอกาสการผลิตเพลงเนี่ยก็ดูให้ดีนะครับแต่งเนื้อร้องทำนองดีดนตรีดีการมิกซ์เสียงออกมาดีนะครับและผมอยากจะติงด้วยสำหรับคนที่ทำเพลงยาวอย่าเกิน4นาทีอย่างมากพยายามไม่อยู่ใน3นาทีครึ่ง3นาที40 45เนี่ยมาตรฐานนะครับเพราะว่าเวลาเราทำยาวบางคนเนี่ยจังหวะสโลโซนหรือโบเลโลเนี่ยล่อไป4นาทีครึ่งอย่างเงี้ย มันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องไปร้องท่อนฮุกหรอกเพลงช้าดูเวลาด้วยบางทีดนตรีซาโร่แล้วท่อนท้ายก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยถ้าทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่นี่ถ้าทำใหม่เนี่ยพยายามแล้วก็ขอให้มีคนที่มีประสบการณ์ในการบันทึกเสียงช่วยดูแลควบคุมการร้องแล้วก็วางแนวทางดนตรีนะครับถ้าเรายังร้องไม่แข็งเนี่ยเราอย่าไปเอาดนตรีที่แบบเขายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องห้องบันทึกเสียงนะครับนี่มันจะทำให้เราพลาดโอกาสเพราะมันไปทั่วประเทศชื่อเราเนี่ยมันกระจอนไปทั่วประเทศถ้ามันดีมันก็เป็นเกียรติของเราและจะทำให้คนจำจารึกเราไปนะครับขอบคุณมากท่านผอ.
0: นะฮะเดี๋ยวเราจะฟังกันอีกสัก3เพลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงใหม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมรู้สึกว่าเสาร์นี้จะมีเพลงหลายๆเพลงนะฮะหน้าฟังเลยครับคุณวสุอาจารย์ไมตรีครับ
0: มหาลัยบัวชนครับนะต้นกำเนิดจากโครงการเพลงช้างเผือกนะครับของจังหวัดนครวงพัทลุงครับสอนท้ายไปด้วยกันเอดินาแล้วก็บ่าวคำแม่ปลายพักแล้วเดี๋ยวเราฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันว่าเป็นผลงานของใครนะครับคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในการให้ดาวกับเรา3คนด้วยนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @rtmfm935 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm935.mcot.net หรือ Facebook Fanpageฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับชั่วโมงหน้า

ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: ริงบนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศบ่าวแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบ่าวแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยวาสุเลิศจันยาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าช่วยประชาชนแก้หนี้ครัวเรือนไกล่เกลี่ยสำเร็จ

0: แล้วกว่า 27,000 รายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอำนวยความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิประชาชนบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมสถาบันการเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างสะดวกเป็นธรรมและไม่มีค่าใช้จ่ายลดภาระทางการเงินเพิ่มสภาพคล่องแก่ครัวเรือนผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันมีประชาชนร่วมการไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 27,470 รายคิดเป็นมูลหนี้รวม 5,926 ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า 3,530 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันแล้วกว่า 2,555 รายสะท้อนความสำเร็จการบูรณาการร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันการเงินในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลจะเดินหน้าจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบกับประชาชนปี 2,569 อย่างต่อเนื่องอีก6ครั้งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาและปทุมธานีโดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการไกล่เกลี่ยหนี้ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายและรับบริการด้านยุติธรรมต่างๆได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงัน5จุดนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้นอมินี34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบก่อนนำเข้าสู่การตรวจสอบและตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นราว 1,600 ล้านบาทและอาจสูงกว่านั้นอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นถือครองที่ดินสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายชั้นและตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่ตั้งในการจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและหลักฐานการเงินไว้ประกอบการสอบสวนสหรัฐกลับไปเจรจาอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตโซเชียลว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินการกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องอิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงจะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง

0: 90ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloudที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตินจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
10: ผ้าหยอกเมืองนครผ้าหยอกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ชั่วโมงที่2นะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับประจำวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับอยู่กับเรา3คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับผมวาสุและจัญญาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: อ่ะวันนี้นะครับนะฮะ เริ่มต้นกันด้วยเพลงจากใครครับ
1: จากนักร้องที่ใช้ชื่อว่าฟ้ากาลสินนะครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อว่าเพลงหอบรักมาร้อง

0: สื่อนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์มานพมากบุญนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์แสนคำรังสรรค์หรือว่าคุณตู่เมืองอุบลครับฟังแล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย์ไมตรีครับ
1: เขาชื่อแสนคมไม่ใช่แสนคำแสนคมรังสรรค์หรือว่าตู่อุบลคนนี้เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขียนมาผิดครับ
1: มานพมากบุญนี่ก็ถือว่าเป็นนักแต่งดาวรุ่งตอนนี้ที่ผมชมอยู่ตลอดแล้วก็อย่างฟ้ากาฬสินธุ์เนี่ยเขาพัฒนาได้เห็นชัดเขาเคยส่งมาแล้วก็ไม่ผ่านนะครับก็เพลงเนี้ยมันออกเป็นแนวอลัมกาฬสินธุ์มันสมชื่อเขาว่าเขาเป็นคนกาฬสินธุ์เนี่ยผมว่าเนื้อร้องทำนองโอเคเลยแล้วก็ทันสมัยด้วยเกี่ยวกับอะไรนะไอ้กัญชัยหนุ่มกัญชัยโหนกระแสอะไรเนี่ยนะครับก็เอาคนที่แต่งเนี่ยเข้าใจเอาเนื้อเรื่องเนี่ยยุคสมัยใหม่เข้ามาผนวกกันเนี่ยแล้วก็ดนตรีก็โอเคจังหวะนะครับผมว่าเพลงนี้เขาพัฒนาได้เห็นได้ชัดเลยนะครับวันนี้ผมบอกว่าจริงๆเวลาเราติงเนี่ยเราติเพื่อก่อคุณนำไปพัฒนาไม่ใช่ว่าพอเราติแล้วคุณจะมาโกรธเราทั้งสามคนไม่มีอคติกับใครทั้งสิ้นดีเราก็บอกว่าดีนะครับอันนี้ขอให้กำลังใจครับตะเข้มแก
0: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมเองก็เพลงนี้ก็กับโครงการเพลงช้างเผือกก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ฟังได้เลยนะครับฟังแล้วไม่อึดอัดฟังแล้วก็ลื่นหูดีครับสำหรับผมคุณวัสุล่ะคร
2: ับ สำหรับผมเนี่ยผมติดเรื่องเสียงร้องนิดนึงอะฮะยังอาจจะยังต้องอีกนิดนึงอะเนาะนะครับ
0: ครับ
2: ดูยังไม่ค่อยนวลเท่าไหร่อะครับนะในเรื่องภาคดนตรีหรืออื่นๆเนี่ยผมว่ามันก็พอใช้ได้แหละนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็สามารถเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังล่ะคิดเห็นประการใดนะครับอยากให้ดาวกับเรา3คนนะครับ SMS เข้ามาได้เลย4689400ครับ LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์กดเมนต์เข้ามาได้เลยจำเป็นจะให้กี่ดาว
1: เพลงนี้ผมให้กำลังใจเลยครับผมให้4ดาวครึ่งครับ
0: ไม่แตกต่างกันครับผมก็ให้4ดาวครึ่งคร
2: ับ เช่นเดียวกันนะครับมาเพลงที่2บ้างครับในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าสิทธิพรพรภูมินะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงเที่ยวบุรีนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยเจ้าตัวเขาเองด้วยครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: เพลงที่2จบไปนะครับเที่ยวบุรีครับเจ้าตัวเป็นคนเขียนคำร้องแล้วก็ทำนองด้วยตัวเองนะครับเรียบเรียงดนตรีด้วยตัวเองแล้วก็ขับร้องเองด้วยมีจดหมายน้อยมาด้วยใช่ไหมครับ
1: มีครับเขียนมาว่าสวัสดีครับผมชื่อสิทธิพรพรภูมินะครับอัลบั้มชุดนี้ผมทำด้วยเงินผมเองไม่มีนายทุนไม่มีค่ายเพลงหากไม่รบกวนจนเกินไปรบกวนช่วยพิจารณาให้ด้วยนะครับ
0: คือเดี๋ยวนี้ที่คนเขียนจดหมายกันน้อยลงเนาะนะครับเพราะส่วนใหญ่จะอยู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อสักครู
1: ่ท่านแรกใช่ไหม
0: ท่านแรกก็มีเขียนจดหมายมาเหมือนกันกราบเรียนทีมงาน FM 95นะครับเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะฟ้ากาฬสินธุ์นะครับนะฮะเขาบอกจริงๆมาด้วยนะครับขอขอบพระคุณทีมงานผอ.วาสุนะครับอาจารย์เมตรีแล้วก็อาจารย์ลุงเข้มเป็นอาจารย์แล้วนะ
1: อาจารย์
0: นะฮะ
1: ต้องเจริญพรล
0: ูกไปอยู่คณะอะไรฮะ
1: คณะเชิญขำ
0: นะฮะของนักร้องใหม่อะไรบอกผลงานอะไรมาโอ้โหไปเยอะแยะเลยเหมือนสักครู่เนี่ยนะฮะที่อาจารย์เมตรีบอกว่าอาจารย์แสนคำรังไสนะครับหรือตู่มืออุบล นะครับเราก็แนะนำไปแล้วมาวิจารณ์กันดีกว่านะครับเที่ยวบุรีเป็นยังไงบ้างครับ
1: อันดับแรกเลยนะครับผมขอชื่นชมคุณสิทธิพรนะครับคุณวสุอาจารย์เมตรีครับแกต้องใช้เวลาคิดเพลงนี้นานมากเลยเพราะว่าคำว่าบุรีมินบุรีอะไรบุรีเนี่ยเยอะมากแต่ก็ฟังแล้วก็อบอุ่นดีนะฮะฟังแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมยังนั่งฟังแล้วอมยิ้มตั้งหลายรอบเลยครับก็สำหรับเพลงนี้ผมก็ว่าเป็นเพลงแปลกดีครับถือว่าฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับสำหรับเพลงนี้นะคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยการแต่งเพลงเนี่ยจังหวะเนี่ยเขาโอเคเพลงนี้แต่เนื้อร้องทำนองก็เขียนได้โอเคสัมผัสพอสมควรนะครับแล้วก็มันฟังแล้วมันน่ารักดีแต่ผมแค่ตินะครับในวิธีการร้องคุณจะต้องพัฒนาในเรื่องการร้องขึ้นมาหน่อยเพราะว่าในการร้องเนี่ยคุณเป๊ะเกินไปมันขาดฟิลขาดอารมณ์เพลงเนี้ยถ้าร้องให้มันโยนๆหน่อยนะโอ้เพลงนี้น่าฟังมากเพราะว่าเนื้อหาสาระของเพลงมันก็โอเคอ่ะมันออกครับขำๆลูกน่ารักอ่ะอันนี้ผมติงในเรื่องเทคนิควิธีการร้องเท่านั้นนะครับท่านผอ.ครับ
0: สำหรับผมเนี่ยเพลงนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของผมเดาว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคุณสิทธิพรพรภูมิเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังดูดิบๆอยู่ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับนะฮะก็แปลกดีนะฮะเข้าใจเล่นคำเล่นอะไรด้วยนะครับนะก็ถือว่าเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดดูความเป็นอยู่ยัง

0: ยังเอาถ้าพูดเป็นเด็กก็คือเหมือนกับยังไร้เดียงสาอยู่นะ กำลังรอการพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะฮะเราก็รอผลงานใหม่ๆนะครับที่จะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกเรื่อยๆนะครับจะผลิตเพลงที่2เพลงที่3เพลงที่4ก็ยินดีนะครับเผยแพร่ผลงานให้นะครับลุงเคมให้กี่ดาวดีครับ
1: อันนี้ผมขอชื่นชมนะครับคำร้องทำนองเรียบเรียงแล้วก็ร้องเองด้วยให้4ดาวครึ่งครับ
2: สำหรับผมให้4ดาวครับ
0: ผมก็แหมพอฟัดพอเบี่ยงเหมือนกันนะระหว่าง4ดาว4ดาวครึ่งเนี่ยเอา4ดาวครึ่งแล้วกันนะนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับโรติพ่อก่อยอบเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับวันนี้มีเพลงที่3ครับเพลงชื่อขอบคุณที่มีเธอ
1: ศิลปินเขาใช้ชื่อว่าฟันดี้ธนรัตน์นะครับแล้วก็เพลงนี้คำร้องทำนองเรียบเรียงเจ้าตัวเขาทำเองคนเดียวเหมือนกันกับเพลงที่2เลยครับ
0: เรามาฟังกันเลยแต่ไม่มีจดหมายน้อยนะวันนี
1: ้ไม่มีครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาวิจารณ์กันนะครับเราก็ให้ดาวกันด้วย

0: ่ะศิลปินในโครงการเพลงจะเบิกท่านที่3ครับฟันดี้ธนรัตน์นะครับขอบคุณที่มีเธอนะครับนะฮะผมไม่แน่ใจทั้งสองท่านมองยังไงอะครับเพลงนี้นะเหมือนเป็น AI หรือเปล่าอ่ะ
1: มันท่านผ
0: อ
1: ถึงคิวท่านผอละ
0: เออจะถามก่อนว่าเหมือนเป็น AI แล้วหรือหูผมเพี้ยนก็ไม่รู้เนี่ย
1: ผมว่าไม่น่าจะเป็น AI นะ
0: เหรอ
1: ผมว่าไม่น่าจะเป็น AI นะ
0: เอ๊ะทำไมเขาร้องดีเกินเหตุล่ะ
1: เออแต่เนื้อเสียงเขาโอเคนะท่านผ
0: อเนาะดูดีอ่ะทั้งดนตรีทั้งเมโลดี้ทั้งอะไรต่างๆนานานะครับนะฮะก็ไม่มีที่ติเลยเนาะนะฮะสำหรับผมเนี่ยเปิดได้นะครับเป็นกำลังใจให้ผลิตผลงานดีๆแบบนี้มาโดยตลอดนะครับนะฮะถ้าไม่เป็น AI เนาะนะครับผมยังไม่มีเวลาไปเซิร์ชใน Google หรือใน YouTube ว่าเห็นตัวเป็นหน้าตาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเพลงนี้จัดว่าใช้ได้เลยนะครับน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนครับลุงเข้มว่าไงครับ
2: เหมือนกับผอ.วาสุเลยครับผมมีความรู้สึกว่าเขาร้องได้ดีมากแล้วก็ร้องได้นุ่มได้นิ่มแล้วก็ลงตัวดีในการร้องของเขากับภาคดนตรีเนี่ยพอมารวมกันแล้วนี่น่าฟังเลยครับเพลงนี้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
1: ครับเดี๋ยวขอบอกเพลงนี้มันออกสไตล์ในแนวพวกป๊อปร็อกเนี่ยมันออกสมัยใหม่แล้วก็ผมว่าเนื้อเสียงเขาโอเคเลยนะ
2: ครับ
1: ก็การที่จะเป็น AI เนี่ยถ้าเขาหน้าด้านใช้ชื่อเป็นคนเรียบเรียงเนี่ยผมว่าเขาหน้าด้านเลยทุกคนผมจะพูดให้ฟังแต่อันเนี้ยเขาเรียบเรียงเองฟันดี้เนี่ยฟันดี้ธนรัตน์ถ้าหากเป็น AI เนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ถ้าใช่ก็บอกว่าหน้าด้านทุกคนนะผมจะพูดให้ทุกคนเพราะว่า AI เนี่ยส่วนมากเขาจะลงหรือว่าไม่กล้าลงชื่อก็ลงอาจจะลง AI แต่อันนี้ผมว่าใช่เพราะว่าฟังจากสำเนียงของกีตาร์เนี่ยมันน่าจะใช่นะครับแล้วก็เสียงร้องเขาเนี่ยมันโอเคเลยล่ะผมว่าแก้วเสียงเขาดีด้วยเพลงนี้ให้กำลังใจได้ครับท่านบอก
0: อ่ะสำหรับผมผมชอบส่วนตัวนะครับให้5ดาวครับ
2: ก็ไม่แปลกครับผมก็5ดาวครับ
1: เหมือนกันครับ5ดาวครับ
0: นะครับมาถึงเพลงที่4ในสัปดาห์นี้นะครับ
2: ครับเขาใช้ชื่อศิลปินมาในนามวงนะครับใช้ชื่อว่าบาร์ดบีบีแบนนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงเธอคือปลายฝันนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดย Copy Man ทำแล้วก็สมเด็จสักเช้าไหมและวงกันเองนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยโตโมสตูดิโอเรคคอร์ดนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงช่างเผือกท่านที่4ครับบาสบีบีแบนนะครับเธอคือปลายฝันอาจารย์ไมตรีครับวิจารณ์ก่อนเลย
1: ขอบคุณท่านหมอเพลงนี้ก็ออกสไตล์เพลงป๊อปนี่แหละนะครับการร้องเนี่ยเหมือนเขาตั้งเคลียร์มันต่ำไปเสียงมันไม่เคลียร์มันไม่ใสนะครับผมว่ามันตั้งคีย์ต่ำเสียงมาเลยเหมือนไม่สว่างดนตรีอะไรโอเคนะครับผมว่าเขาร้องที่จริงเนี่ยถ้าเขาตั้งคีย์เพิ่มขึ้นมาสักครึ่งเสียงเนี่ยจะดีกว่านี้ผมว่าเสียงหนึ่งบางทีอาจจะได้ด้วยแล้วเอาแค่ครึ่งเสียงอะจะใสกว่านี้เพราะว่าอันเนี้ยร้องเหมือนกับร้องไปแบบตามสบายสบายอะนักร้องเนี่ยที่จริงอ่ะมันมีเอกลักษณ์เสียงของคนของตัวเองทุกคนเนี่ยอันเนี้ยผมคิดนะว่าหากเพิ่มเสียงไปสักครึ่งเสียงแล้วมีความตั้งใจในการร้องเรื่องฟิลเรื่องอารมณ์เนี่ยเขาจะโดดเด่นไม่ธรรมดาเลยนะแต่ให้กำลังใจได้ครับเพลงนี้ครับอาตะเข้ม
2: ขอบคุณครับสำหรับผมว่าไม่ใช่ตัวตนของเขานะครับคือเสียงเขาอ่ะจะต้องออกมาดีกว่านี้นะครับมันนี่เหมือนกับว่าเขาต้องดัดตัวเองให้มาเข้ากับจังหวะคีย์ของเพลงนะครับสำหรับเพลงนี้ผมว่าแกน่าจะร้องได้ดีมากกว่านี้นะครับคุณวสุล่ะครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับ เวลาเราเป็นนักร้องเนี่ยนะครับนะฮะอักขระเรื่องของการเปล่งเสียงเนี่ยต้องเป็นไทยต้องชัดนะฮะแค่นั้นแหละท่านนี้เนี่ยดูยังไงก็ไม่รู้ดูมันเพี้ยนๆเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับนะสำหรับผมเนาะนะครับก็วิจารณ์สั้นๆแบบนี้แล้วกันเนาะนะครับแต่เป็นกำลังใจให้นะครับโรติพ่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะครับอาจารย์ไมตรีกี่ดาวดี
1: ผมอย่างที่ติไปนะครับต้องปรับปรุงแต่ผมให้กำลังใจครับเพลงนี้ผมให้4ดาวครับ
2: เท่ากันครับผมก็ให้4ดาวครับ
0: เปิดได้ฟังได้นะครับ4ดาวเหมือนกันนะครับอยู่ในมาตรฐานที่เราโอเคแหละนะครับนะฮะผ่านไปเพลงสุดท้ายนะครับในสัปดาห์นี้
2: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าอ้ายโทนคนอินลำนะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงพอหมู่ในวงเล็บหน้าอ่านบ่อย่านไผ่นะครับคำร้องทำนองโดยอ้ายโทนและเรียบเรียงดนตรีโดยอ้ายโทนมัน

0: เมื่อสักครู่นะครับพ่อหมู่นะครับหน้าห้านบ่อย่านไผ่นะครับไอ้โทนคนอีลำเรียนเชิญลุงเข้มเลยครับเพราะอยู่หน้าห้านอยู่บ่อย
1: ๆบ่อยๆเลยครับแล้วก็เจอสไตล์แบบนี้อยู่บ่อยๆด้วยผมว่าสำหรับคุณไอ้โทนนะครับเสียงเขามีเสน่ห์เสียงเขาแหบๆแต่ว่าเขาร้องจะได้อารมณ์แบบ 100% ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าผมฟังแล้วเพลงที่ไอ้โทนร้องเนี่ยเพลงนี้สนุกดีนะครับแล้วก็เร้าใจดีชวนให้หน้าเวทีมีปัญหากันครับเพลงนี้อาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: ครับขอบคุณตาเข้มคือเพลงนี้มันเป็นเพลงอีสานอยู่แล้วล่ะที่จริงแล้วผมบอกว่าจังหวะเขาตั้งมาก็โอเคในสไตล์แบบเป็นโทนล็อกอะสนุกสนุกการร้องเขาก็อย่างที่บอกถ้าเขาคือเพลงเร็วเนี่ยมันจะร้องง่ายกว่าเพลงช้าเพราะจังหวะเนี่ยแล้วก็ดนตรีเนี่ยมันสามารถที่จะกลมกลืนกันไปได้เสียงคุณไม่ดีแต่คุณรู้จักร้องสัดส่วนของเพลงแล้วก็มิกเสียงมันเข้ากับดนตรีเนี่ยมันก็ไปได้ด้วยเฉพาะอันนี้เป็นเพลงที่ออกเป็นสไตล์พวกโซนล็อกอย่างเงี้ยมันฟังมันก็โอเคแต่ว่าก็มีที่ติอยู่เหมือนกันว่าการร้องเนี่ยถ้าศึกษาในเรื่องการร้องเรื่องเทคนิคลีลาเนี่ยจะดีกว่านี้อีกแต่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับค่ะท่านผอ.ครับ
0: สำหรับผมเนี่ยนะครับก็เปิดได้ฟังได้ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากให้กำลังใจคนที่เขียนคำร้องและก็ทำนองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะครับอยากให้กำลังใจนะฮะในภาวะแบบนี้เองแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองร้องได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ให้มืออาชีพเขาทำก็ได้นะครับแต่คนนี้รู้สึกว่าเขาครบท่วนกระบวนความนะครับแล้วมันเปิดได้แล้วมันฟังได้แล้วมันพอฟังได้เปิดออกอากาศได้ผมก็ยิ่งต้องให้กำลังใจกันใหญ่นะครับนะฮะลุงเข้มไปกี่ดาวดี
1: หนูให้4.5 ดาวครับ
2: เช่นกันครับผมก็ให้4.5 ดาวครับ
0: 4.5 ดาวเหมือนกันนะครับนะฮะ3 เพลงต่อเนื่องนะครับมาถึงเพลงที่4เพลงที่5เพลงสุดท้ายแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับว
1: ัน
0: จันทร์เริ่มต้นขอกันได้นะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังสรุปข่าวในรอบวันนะครับนะฮะในกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งนะครับหลังเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: มาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยำ

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: โคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดต

0: ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

หรือโรสตัวการใหญ่เฮโรอีนข้ามชาติส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้คาดอาจเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างขยายผลผู้ว่าชัดชาติโดยตรวจถนนสุดวงเวียนใหญ่สั่งรื้อสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดย้ำต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอครม.เดินหน้าโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนตั้งเป้าอาหารราคาประหยัด40บาทต่อจานทรัมป์เผยสหรัฐตอบรับคำขออิหร่านเพื่อเจรจาต่อยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตำรวจรวบเอกวิทย์มือซุกเฮโรอีนในกระเป๋าลายช้างที่ใช้ชื่อว่ารินรินส่งให้ชายฮูดน้ำเงินก่อนส่งถึงแอร์มีนานะครับและวันนี้นำตัวไปฝากขังแล้วล่ะครับจากกรณีเมื่อวันที่26มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียจับกลุ่มแอร์มีนาหญิงไทยอายุ26ปีซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินของสายการบิน1พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนซุกไว้ในกระเป๋าผ้าลายช้างจึงดำเนินคดีตามกฎหมายออสเตรเลียจนกระทั่งปรากฏตามข่าวสารของสื่อมวลชนจนเป็นที่สนใจของประชาชนและสังคมเป็นวงกว้างนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลกลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงกลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักรและการส่งลำเลียงการลักลอบนำยาเสพติดโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3จนเมื่อวันที่4กรกฎาคมครับตำรวจได้นำกำลังลงพื้นที่สืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการมีการจับกุมในอุทัยนะครับชายสวมฮูดสีน้ำเงินตัวละครสำคัญจากการเค้นสอบในอุทัยจึงยอมเปิดปากว่าตนคือชายเสื้อฮูดน้ำเงินเดินทางไปรับกระเป๋าซุกเฮโรอีนจากเชียงคำพะเยาจากผู้ร่วมขบวนการที่ใช้ชื่อแชทไลน์ว่ารินรินจากการตรวจสอบแนวทางนะครับก็เชื่อว่าผู้ใช้แชทไลน์ชื่อรินรินเป็นตัวการสำคัญระดับสั่งการทำหน้าที่ประสานงานผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลักลอบนำเข้าและซุกยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านส่งต่อเป็นทอดๆปลายทางไปยังต่างประเทศนะครับจนกระทั่งเมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมนายเอกวิทย์อายุ44ปีผู้ต้องหาคนสำคัญที่ใช้นามแฝงว่าดินรินสามารถจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานำตัวมาสอบสวนนายเอกวิทย์รับสารภาพว่าเป็นคนใช้แชทชื่อว่าดินรินติดต่อกับนายอุทัยนัดหมายให้มารับกระเป๋าซุกเฮโรอีนแล้วก็ว่าจ้างแอร์มีนาเพื่อรับจ้างหิ้วกระเป๋าผ้าลายช้างเจ้าหน้าที่ยังพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่ใช้นามแฝงว่าโรสหรือว่านางสาวจันทราคือคนติดต่อทางไลน์กับแอร์มีนาครับซึ่งจะใช้ข้อความในการสั่งการไปหากระเป๋าผ้าลายช้างโดยนายเอกวิทย์จะไปหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างและก็จะนัดหมายกับโรสครับในการนำกระเป๋าผ้าลายช้างไปวางไว้ตามจุดจากนั้นโรสจะส่งคนมารับกระเป๋าดังกล่าวเพื่อนำไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนจากนั้นก็จะนัดหมายและก็ส่งกระเป๋าที่ซุกเฮโรอีนไว้แล้วนี่แหละครับให้กับนายอุทัยเพื่อส่งต่อโดยนายเอกวิทย์ได้ค่าจ้างแสนบาทและเป็นคนไปซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างอ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งทั้งนี้ตำรวจยังทราบว่าความสัมพันธ์ของนางสาวจันทราหรือว่าโรสกับนายเอกวิทย์หรือว่าลินรินนั้นเป็นพี่สาวและน้องสะใภ้นายเอกวิทย์ซึ่งนางสาวจันทราจะเดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวอยู่บ่อยครั้งซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและขณะนี้เจ้าตัวได้หลบหนีออกจากประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติไปแล้วครับโดยตำรวจภาค5เข้าค้นบ้านพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไปแล้วและได้ทำการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วครับส่วนบอสใหญ่ของขบวนการนี้ตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นคนไทยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคนสัญชาติลาวอยู่ระหว่างการขยายผลและตำรวจทราบตัวแล้วซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับที่ปปส.จับกลุ่ม2ผัวเมียที่จังหวัดเลยโดยเจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำนายเอกวิทย์เข้มตลอดทั้งคืนและก็วันนี้ครับจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังครับ
0: ค่ะซึ่งการขออำนาจศาลฝากขังนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการควบคุมตัวไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำหรับการคุมตัวนายเอกวิทย์ยงนิชคุณหรือผู้ใช้แอคเคาท์ LINE ค่ะรินนะคะขณะคุมตัวขึ้นรถนักข่าวสอบถามนายเอกวิทย์ค่ะว่าอยากจะพูดอะไรหรือไม่นายเอกวิทย์พูดทันทีว่าฝากขอโทษน้องมีนาและแฟนของน้องด้วยฝากขอโทษครอบครัวน้องมีนาด้วยนะคะแล้วก็ย้ำอีกทั้งว่าฝากขอโทษถามว่าไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปคุยกับขบวนการใช่หรือไม่นายเอกวิทย์บอกว่าใช่เมื่อถามต่อไปอีกนะคะว่าแล้วทำไมล่ะทำไมถึงใช้ชื่อขบวนการ ชื่อทำไมถึงใช้ชื่อในขบวนการนายเอกวิทย์ไม่ตอบคำถามนี้ก่อนจะย้ำว่าฝากขอโทษน้องมีนาและครอบครัวด้วยแต่ไม่ได้ตอบคำถามรายละเอียดที่ผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องคดีในท้ายคำร้องมีการคัดค้านการประกันตัวทำให้ท่าทีของนายเอกวิทย์ในวันนี้ค่ะดูไม่ได้เคร่งเครียดอะไรแต่ว่าดูวันนี้ดูมีสีหน้าเรียบเฉยเป็นปกตินะคะและไม่พบว่ามีญาติของนายเอกวิทย์หรือทนายความมาเยี่ยมนอกจากนี้ไปดูที่แนวทางการสืบสวนคดีนี้เพิ่มเติมค่ะกรณีที่ปรากฏสลิปการโอนเงินค่าฮิ้วในบัญชี Facebook Rose Dose มีการพูดคุยกับแอร์มีนาโอนเงินจำนวน2ยอดด้วยกันรวม 3,400 บาทให้กับแอร์มีนาก็ปรากฏชื่อในสลิปคนโอนนะคะก็คือมิสเตอร์คงแนวทางการสืบสวนตรงนี้พบว่าบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีของคนลาวโอนมาจากหลวงพระบางซึ่งตัว Rose Dose นะคะก็พบว่าข้ามไปมาระหว่างสปป.ลาวกับไทยข้ามไปมาอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนางสาวจันทราหรือโรสคนนี้ก็จะข้ามไปเอาเฮโรอีนจากลาวลักลอบเข้ามาฝั่งไทยแล้วก็จะบรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าจากฝั่งไทยก่อนจะนำกลับไปให้นายเอกวิทย์ส่งต่อไปยังเป้าหมายเพื่อที่จะรับหิ้วไปยังออสเตรเลียค่ะสำหรับนางสาวจันทราหรือโรสคนนี้สั่งการผ่านนายเอกวิทย์ทุกขั้นตอนเลยนะคะเป็นลักษณะของการตัดตอนให้จบที่นายเอกวิทย์แต่ตั้งแต่การจัดการเรื่องของการจัดหากระเป๋าลายช้างการติดต่อให้คนมารับกระเป๋าส่งต่อไปยังคนรับหิ้วซึ่งการว่าจ้างนายอุทัยคนที่ใส่หูสีน้ำเงินซึ่งถือกล่องพัสดุไปส่งที่คอนโดแอร์มีนานางสาวจันทราหรือโรสนะคะเป็นคนให้พิกัดที่อยู่ของแอร์มีนาผ่านนายเอกวิทย์เพื่อให้นายเอกวิทย์แจ้งสถานที่ส่งพัสดุกับนายอุทัยเพราะคำให้การของนายอุทัยยืนยันว่าได้รับการติดต่อรับกระเป๋าไปส่งพัสดุจากรินที่ชื่อหรือว่านายเอกวิทย์เพียงเท่านั้นเองค่ะในส่วนแนวทางการสืบสวนก็ไปตรวจพบเส้นทางเงินของนายเอกวิทย์ตั้งแต่ปี2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีประมาณ1ล้านบาทนายเอกวิทย์อ้างว่าเป็นเงินมาจากการทำมาหากินแต่ชุดสืบสวนพบความผิดปกติทุกครั้งที่มียอดโอนเงินเข้ามาจะถูกถอนออกจากบัญชีทันทีลักษณะเหมือนกลัวถูกอายัดบัญชีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ
1: มีเรื่องของเหตุน้ำเข้าไปในอุโมงค์รถไฟฟ้านะครับเมื่อเช้านี้ผู้ว่าชัดชาติไปลุยตรวจถนนสุดที่วงเวียนใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสั่งรื้อถอนสะพานลอยลดแรงกดทับอัดซีเมนต์อุ้มชั้นดินสกัดความเสี่ยงดินสุดครับแล้วก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงต่อไปนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับได้ไลฟ์ผ่านเพจชัดชาติสิทธิพันธ์โดยวิ่งออกกำลังกายจากย่านทองหล่อไปยังบริเวณวงเวียนใหญ่ระยะทาง14กิโลเมตรเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขเหตุถนนทรุดและน้ำรวบซึมบริเวณถนนประชาธิปกอย่างใกล้ชิดโดยผู้ว่ากทม.บอกว่าเช้าวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกสะพานลอยขนข้ามออกเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการซ่อมแซมและติดตั้งอุปกรณ์อัดฉีดวัสดุเสริมความแข็งแรงของชั้นดินโดยการรื้อถอนดังกล่าวยังช่วยลดน้ำหนักกดทับบริเวณพื้นที่ทรุดตัวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธาบอกว่าจากการติดตามข้อมูลช่วงเช้าครับอาคารโดยรอบยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดยืนยันว่าพื้นที่ยังอยู่ในภาวะทรงตัวแม้อาจมีรอยร้าวบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรที่ใช้ในการซ่อมแซมทางนี้เจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการอัดฉีดซีเมนต์และสารเคมีลงพื้นดินครับที่ระดับความลึกประมาณ 31-37 เมตรเพื่อเสริมความแข็งแรงขนดินแล้วก็เปิดช่องว่างปิดช่องว่างใต้แนวอุโมงค์พร้อมติดตั้งเครื่องวัดการเอียงเชื่อมต่อระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของอาคารและพื้นที่โดยรอบ24ชั่วโมงผู้ว่าชัดชาติบอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยฝนที่ตกลงมาก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เนื่องจากน้ำที่พบเป็นน้ำใต้ดินที่รั่วซึมจากด้านล่างไม่ใช่น้ำผิวดินจากด้านบนกรุงเทพมหานครก็ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี30เมตรพร้อมเตรียมแผนอพยพรองรับหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจะตั้งศูนย์อำนวยการในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดในส่วนของการจราจรครับยังคงปิดการจราจรถนนประชาธิปกตั้งแต่วงเวียนใหญ่ถึง แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนอิสรภาพถนนลาดจ้าหรือว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยาแทนโดยแม้จะมีการปิดพื้นที่ก่อสร้างแต่ประชาชนในบริเวณโดยรอบครับยังสัญจรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามปกติผู้ว่าชัดชาติยืนยันว่ากทม.จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทั้งการเฝ้าระวังการสุดตัวของพื้นที่การตรวจสอบอาคารและก็การดูแลความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ12:11 น.พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: แค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาดูความคืบหน้าการจับกุมการควบคุมตัวพ่อแม่ทิพย์นะคะจากขบวนการแจ้งเกิดเท็จค่ะวันนี้ตำรวจสน.บางยี่เรือควบคุมตัวผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จทั้งพ่อทิพย์แม่ทิพย์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวม27คนขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขตตลิ่งชันเจ้าหน้าที่ประสานกำลังสน.ใกล้เคียงร่วมวางกำลังแน่นหนาแบ่งผู้ต้องหาขึ้นรถคุมขัง4ชุด4คันแยกหญิงชายในกลุ่มผู้ต้องหานี้มีหญิงกำลังตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่จึงจัดให้นั่งรถตู้มีเจ้าหน้าที่ตามประกบท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวสำหรับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นหญิง12คนชาย15คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ่อคนไทยพ่อแม่ชาวจีนอาทินางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่นายทะเบียนสำนักงานเขตนายองอาจพ่อทิพย์นายประจวบพ่อทิพย์ที่มีชื่อเป็นนอมินีกรรมการบริษัทไชน่าเรลเวย์ในคดีตึกสตง.ถล่มด้วยและนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการค่ะขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวขึ้นรถผู้ต้องขังผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธนะคะส่วนบรรยากาศสน.บางยี่เรือก่อนส่งตัวฝากขังมีญาติมารอเยี่ยมผู้ต้องหาหนึ่งในนั้นค่ะมีนางเทียนอายุ69ปีเป็นแม่ของหนึ่งในผู้ต้องหาแต่เกิดเรื่องเครียดมากอยากผูกคอตายด้วยซ้ำลูกชายเป็นเสาหลักของบ้านเป็นคนดูแลครอบครัวครอบครัวมีฐานะยากจนไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาประกันลูกชายนอกจากนี้ค่ะในส่วนของทนายความนะคะคือนายสรันเสือสอสิทธิ์ทนายความนายประจวบและนางเสี่ยวหญิงสัญชาติจีนเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องประกันตัวเตรียมเงินสดประกันตัวไว้แล้วยอมรับคดีนี้เป็นที่จับตาของประชาชนอาจเป็นไปได้ว่าศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแต่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลส่วนกรณีที่นายประจวบให้การในชั้นสอบสวนไปแล้วนั้นนายประจวบเข้าใจว่าเด็กที่แจ้งเกิดเป็นลูกของตนเองแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างก็จะต้องถ้าหากตำรวจมีพยานหลักฐานหักล้างตรงนี้จะต้องไปแจ้งไต่สวนในชั้นศาลอีกครั้งส่วนแม่เด็กชาวจีนเป็นแม่เด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะเป็นผู้คลอดเด็กออกมาพร้อมชี้คดีของนายประจวบบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยที่นายประจวบถูกดำเนินคดีตึกสตง.ถล่มก่อนหน้านี้เชื่อเป็นคนละเรื่องไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะ
2: ขณะที่มหาดไทยสั่งการเป็นการด่วนครับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยโดยกระทรวงมหาดไทยครับเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการรับรองบุตรโดยมิชอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวได้รับสัญชาติไทยก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรส

0: การรับรองบุตรเท็จซึ่งพบพฤติการจ้างคนไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อรับรองบุตรของคนต่างด้าวให้ได้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่าบรรดาเป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันความเป็นบิดาบรรดาป้องกันการแอบอ้างหรือว่าการใช้เอกสารเท็จครับมาตรการดังกล่าวเป็นการยกระดับการตรวจสอบเชิงป้องกันปิดช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะนำสัญชาติไทยไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศครับนายพลพียืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปรับปรุงระบบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยยึดหลักปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกสืบสวนและติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่ว่ายังเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานทะเบียนราษฎรและรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูเรื่องของการช่วยลดค่าครองชีพจากกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ากรมการค้าภายในจะออกมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยและมนุษย์เงินเดือนที่ต้องพึ่งพาอาหารตามสั่งข้าวแกงในชีวิตประจำวันผ่านโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดร้านอาหารที่อยู่ในระบบกว่า 200,000 ร้านสมัครเข้าร่วมโครงการจัดเมนูทางเลือกราคาประหยัดสำหรับประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินชดเชยแก่ร้านค้าเข้าร่วมลดต้นทุนการดำเนินงานยืนยันเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกไม่ใช่การแทรกแซงกลไกตลาดเบื้องต้นตั้งเป้าราคานะคะประมาณ40บาทเตรียมเสนอขอใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านหรืองบประมาณกลางหากครม.เห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการนี้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามนะคะว่านางสุภจีหายไปไหนก็ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยและเป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมายืนยันค่ะว่าไม่ได้หายไปไหนแต่ใช้เวลาส่วนใหญ่แก้ปัญหาของประเทศและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงประกอบกับในฐานะรองนายกต้องกำกับดูแลหลายกระทรวงหลายภารกิจจึงมอบหมายให้อธิบดีผู้บริหารรับผิดชอบในแต่ละด้านแล้วก็เป็นผู้สื่อสารแทนด้วยแต่ละวันก็มีภารกิจจำนวนมากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่าจากนี้ค่ะก็จะมีการสื่อสารกันมากขึ้นส่วนการมอบหมายนะคะที่ขณะที่กรมการค้าภายในมอบหมายป้ายสัญลักษณ์หัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานระดับสีทองให้กับสถานีน้ำมันที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและปริมาตรอย่างต่อเนื่อง2ปีค่ะทางนี้ก็เป็นการการันตีว่าลูกค้าจะได้น้ำมันเต็มลิตรนี่ก็เป็นผลงานที่กระทรวงพาณิชย์นะคะอยากจะนำเสนอประชาชนพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มีการเปิดปฏิบัติการตรวจโนมินีสมุยพังงาน5จุดพบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า100บริษัทครับขยายผลเครือข่ายถือครองที่ดินมูลค่าสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัทต้องสงสัยเข้าข่ายใช้โนมินีจำนวน34บริษัทให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ตรวจสอบก่อนนำเข้าไปสู่การเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามหมายค้นในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับผลการตรวจสอบคดีสำคัญพบกลุ่มบริษัทพัฒนาโครงการวิลล่าหรูในพื้นที่ตำบลบ่อผุดซึ่งต้องสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อถือครองที่ดินและก็ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยพบการถือครองที่ดินรวมเกือบ100ไร่มูลค่าประมาณ 1,567 ล้านบาทขณะที่มูลค่าโครงการประเมินเบื้องต้นอยู่ราวๆ 1,600 ล้านบาทและอาจจะสูงกว่านั้นครับอีกทั้งยังพบเอกสารเกี่ยวกับการถือหุ้นการถือครองที่ดินสัญญาการซื้อขายสัญญาก่อสร้างและธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากซึ่ง DSI อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบการอำพรางโครงสร้างการถือครองผ่านนิติบุคคลหลายชั้นเจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งที่ต้องสงสัยมีบทบาทช่วยจัดตั้งหรือว่าถือหุ้นแทนคนต่างด้าวก็พบความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า150บริษัทและใช้สำนักงานแห่งเดียวเป็นที่จดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนอกจากนี้ครับยังพบว่านิติบุคคลกว่า101บริษัทมีการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า795ล้านบาทจึงได้ตรวจยึดเอกสารสำคัญและก็หลักฐานทางการเงินไว้ประกอบการสอบสวนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทอีก3แห่งซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทศูนย์สุขภาพและที่พักให้เช่าหลังพบพฤติการเข้าข่ายใช้โนมินีโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยรวมถึงการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนายคุณพงษ์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปราบปรามการใช้โนมินีอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทกลุ่มเสี่ยงที่คนต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แต่ถือครองอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 3,500 บริษัทและยังพบผู้ทำบัญชีเข้าไปถือหุ้นบริษัท261บริษัทซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และขยายผลสอบผู้ร่วมที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยหากพบการใช้คนไทยเป็นโนมินีหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อไปครับ
1: รัฐบาลสานต่อบทบาทในอาเซียนนะคะจัดวงหารือรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมียนมา12กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังเสร็จภารกิจนะคะการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาชายแดนรัฐบาลยังคงเดินหน้าเบิดบาทเชิงรุกด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะณกรุงเทพมหานครมีฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเชิงบวกในเมียนมาโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาค่ะโฆษกประจำสำนักนายกบอกด้วยนะคะว่าภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนก็เห็นว่าบริบทของสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงควรพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยไทยก็ได้เสนอแนวทางนะคะเซเลเบต re-engagement ในการกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนนะคะเปิดช่องทางหารือสร้างความเข้าใจสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันข้อแรกคือการยุติความรุนแรงในเมียนมาโดยทันทีข้อ2เจรจาสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นหาทางออกอย่างสันติข้อ3ทูตพิเศษของประธานอาเซียนจะอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางกระบวนการเจรจากระบวนการช่วยเหลือนะคะ4อาเซียนให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะและ5ทูตคณะผู้แทนพิเศษจะเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพบปะพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับทรัมป์เผยว่าสหรัฐตอบรับคำขอของอิหร่านครับเพื่อเจรจายุติปัญหากันต่อครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลบอกว่าสหรัฐตกลงตามที่อิหร่านร้องขอเพื่อดำเนินกระบวนการเจรจาต่อแต่แจ้งอิหร่านอย่างชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงได้สิ้นสุดลงไปแล้วนอก

0: จากนี้ครับสหรัฐยังได้ยกระดับข้อเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์ในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฏิเสธการตีความของผู้นำสหรัฐโดยยืนยันว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายร้องขอการเจรจากับสหรัฐแต่อย่างใดหากแต่เป็นการตกลงที่จะเปิดทำเนียบรัฐบาลในกรุงเตหะรานเพื่อร่วมหารือกับคณะผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์ในการหาแนวทางลดความตึงเครียดของสถานการณ์และบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับ
1: ค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีเริ่มอ่อนกำลังลงเคลื่อนขณะเคลื่อนตัวผ่านหมู่เกาะซากิชิมะของญี่ปุ่นมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของประเทศจีนแม้ว่าจะไม่พัดขึ้นฝั่งไต้หวันโดยตรงแต่ทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะแถบภูเขาทางตอนเหนือทางตะวันออกนะคะเป็นการเตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะสูงถึง1เมตรนอกจากนี้อิทธิพลของพายุส่งผลให้เที่ยวบินระหว่างประเทศยกเลิกไป917เที่ยวบินเที่ยวบินในประเทศถูกยกเลิกทั้งหมดค่ะขณะที่เมืองและจังหวัดส่วนใหญ่ประกาศหยุดราชการรถไฟความเร็วสูงสายหลักยังคงเปิดให้บริการแต่ลดจำนวนเที่ยวลงคาดว่าไต้ฝุ่นบาวีจะพัดเข้าเว่นโจวเมืองทางตะวันออกของจีนเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะบาวียังพัดเข้าเกาะอิชิงากิทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานพายุเคลื่อนผ่านอิชิงากิแล้วก็มิยาโกจิมะที่อยู่ใกล้เคียงทางการประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงมีความเร็วลมสูง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงอิทธิพลพายุทำให้มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดเรืออย่างรุนแรงส่งผลต้องระงับบริการเที่ยวบินและเรือข้ามฟากทั้งหมดทั้งนี้ทางการท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดค่ะ
0: นางแบบสาวชาวรัสเซียกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าหน้าเธอไปละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์อย่างกับเป็นคนคนเดียวกันครับนางสาวชาวรัสนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าคล้ายกับดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์รายนี้ครับก็คืออานาสตาเซียคอสโตมิติน่าเป็นนางแบบสาววัย24ปีจากเอเจนซี่โมชั่นในกรุงมอสโกก็กลายเป็นกระแสไวรัลบนแพลตฟอร์ม Instagram นะครับหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอเลียนแบบเออร์ลิงฮาแลนด์นักเตะดาวดิงทีมชาตินอร์เวย์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตบอลโลก2026โดยหนึ่งในคลิปยอดฮิตมียอดวิวสูงถึง110ล้านครั้งยอดกดไลค์กว่า5ล้านครั้งครับคอสโตมิติน่าบอกว่าเดิมทีเธอไม่เคยสนใจฟุตบอลเลยและตอนแรกก็ไม่พอใจที่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลชายแต่เพื่อนของเธอเป็นคนทักเรื่องใบหน้าที่คล้ายกับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างน่าทึ่งปัจจุบันเธอเปิดใจยอมรับครับแล้วก็มองเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช้กระแสนี้ต่อยอดอาชีพนางแบบจนมีแบรนด์ต่างๆรุมร่วมงานกับเธอมากมายโดยหวังว่าฮาลันจะชอบคลิปของเธอแล้วก็ความฝันสูงสุดก็คือการได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับดาวเตะชาวนอร์เวย์รายนี้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปี
1: เอ็มคอนจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอนจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกัน

0: ันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 639

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับวันนี้เสาร์ที่11กรกฎาคม269นะครับรู้ทันสื่อวันนี้ก็จะขออนุญาตย้อนกลับไปมุ่นที่4กรกฎาคม269นะครับซึ่งเป็นวันครบรอบ29ปีของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะรวมทั้งนะครับจัดเวทีพิเศษนะครับตั้งแต่เช้านะยันเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตนะครับหยิบนะไฮไลท์นะของเวทีเสวนาพิเศษนะครับ Public Forum นะครับภายใต้หัวข้อนะ Agentic AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับก็มีการเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในวงการนะครับมาพูดคุยกันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคส่วนของสื่อมวลชนนะครับปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันนี้โอ้โหนะครับไม่มีสื่อไหนไม่ใช้ AI นะครับทีนี้ใช้ยังไงนะครับแล้วก็ทิศทางของ AI มันจะไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นในก่อนที่จะไปหยิบไฮไลท์จากนะครับวงเสวนานะครับก็จะไปฟังคุณโชควิศวโยธินนะคุณโชคท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อดิจิทัลแล้วก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคมนะครับไปฟังคุณโชคนะครับจะพูดเรื่องของทิศทาง AI ใน 1-2 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรจากนั้นก็ไปต่อกันที่เวทีเสวนานะครับโดยวิทยากรที่อยู่บนเวทีเสวนาก็เดี๋ยวนะครับในเทปนะครับที่บันทึกมาก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีใครอย่างไรแบบไหนบ้างอ่ะตอนนี้ไปฟังคุณโชควิศวโยธินครับ
2: สวัสดีครับผมโชคกุศลโยธินนะครับก็ขอบพระคุณนะทางสภาสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆนะครับก็รบกวนขอสไลด์ขึ้นเลยวันนี้ผมจะพูด2เรื่องนะครับมี2จะพูด2ทีนะ2ทีที่ว่าคือเทคกับทรัสต์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมพิจารณาว่าทางการสื่อสารมวลชนนะครับวารสารศาสตร์จำเป็นที่จะต้องยึดถือไว้ในช่วงนี้นะครับเรื่องแรกเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าการที่ AI มันพัฒนาช่วงนี้อย่างถี่มากเพราะว่าการมาถึงของรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า generative AI นะครับที่เป็นที่รู้จักกันมากผ่าน ChatGPT เมื่อปี2022นะครับซึ่งจริงๆแล้ว AI มีมานานมากแล้วมีมา 50-60 ปีนะครับแต่ว่าหลังจากปีปลายปี2022เป็นต้นมามีการพัฒนาครับแล้วก็จำนวนมากแล้วมี AI อยู่ใน store listing มากกว่า 20,000 ตัวนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็ไม่มีผู้ให้ผู้ยังไม่มีผู้พัฒนารายไหนหยุดพัฒนาในเวอร์ชันถัดๆไปนะครับตอนนี้ถ้าใครติดตามอยู่ก็จะทราบว่ามีรุ่นใหม่ของ AI ออกมาเกือบทุกสัปดาห์บางสัปดาห์ออกมากกว่า1ตัวนั่นเพราะว่าตอนนี้ในฐานะของผู้ให้บริการหรือผู้พัฒนาระบบเนี่ย AI ยังอยู่แค่ระหว่างทางสิ่งที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้จะกลายเป็น AI ที่ฉลาดน้อยกว่าวันพรุ่งนี้เสมอนะครับเป้าหมายต่อไปของนักพัฒนานะครับเรียกว่า AGI นะครับหรือว่า Artificial General Intelligence นะครับซึ่งเป็น AI ชนิดที่มีความสามารถหลากหลายนะครับทุกวันนี้ที่เรามี AI มากกว่า 20,000 ตัวเพราะว่าแต่ละตัวทำงานได้เพียงเรื่องเดียวนะครับหรือว่าเราเรียกกันอยู่ว่า ANI หรือ Artificial Narrow Intelligence นะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่เป็น AGI AI ก็จะทำมีความสามารถในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำงานได้มากกว่า1อย่างทำหลายๆอย่างได้นะครับพูดง่ายๆ Artificial ก็คือตัวประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหมฮะแต่ General Intelligence ก็คือมนุษย์เรานี่เองนะฮะเราเรียนวารสารศาสตร์เราจบมาเรามีความรู้เราเรียนนิติศาสตร์จบมา

ามารถทำงานด้านกฎหมายได้ AI ที่เป็น AGI ก็สามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆแล้วก็ทำสิ่งต่างๆได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น AGI เนี่ยถ้าเราพูดกันเรื่อง AGI ประมาณ3ปีที่แล้วสิ่งที่คนพูดถึงคือพูดกันว่า AGI มีจริงหรือไม่จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้เราถามว่า AGI เราคำถามเกี่ยวกับ AGI จะเปลี่ยนเป็นว่า AGI จะมาเมื่อไหร่เขาไม่ถามกันแล้วว่าจะมีจริงหรือไม่จริงแต่จะถามว่าจะมาเมื่อไหร่ซึ่งคำตอบของผู้ให้บริการ AI ชั้นนำหรือว่าคนที่เป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีเนี่ยก็จะตอบกันว่าบางคนก็บอกว่าปีนี้อาจจะได้เห็นบางคนก็บอกว่า5ปีบางคนก็บอกว่าแถวๆปี2030ซึ่งไม่ใช่อนาคตอันไกลเลยนะครับตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านทราบตัวนี้อาจจะไม่ได้ฟังดูอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ AIสักเท่าไหร่แต่ทุกท่านคงจะทราบว่ายอดตัวเลขผู้เข้าชมสื่อดิจิตอลลดลงอย่างมหาศาลในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ ChatGPT เกิดขึ้นนะครับนั่นเพราะว่าผู้คนไปถามหาข้อมูลจาก AI และหลายคนจำนวนมากไม่ทราบว่า AI นั้นมี hallucination นะครับคือให้ข้อมูลที่ผิดและขนาดเดียวกันมันก็สุดท้ายมันก็มาเอาข้อมูลจากสื่อดิจิตอลนั่นแหละกลับไปบอกผู้ใช้บริการผู้ทำสื่อดิจิตอลก็ลงแรงและไม่ได้ค่าตอบแทนตรงนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโมเดลดั้งเดิมของสื่อดิจิตอลจะอยู่บนค่าโฆษณาดิจิตอลแอดถูกไหมครับแต่ว่าผมขอแนะนำเทคโนโลยีตัวนี้ครับ X402สำหรับท่านที่พอเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานเราจะจำได้ว่าเวลาที่เราเข้าหน้าเว็บไซต์แล้วมันไม่เจอเนี่ยมันจะขึ้นว่า404จำได้ไหมครับถ้าเราเข้าเว็บไซต์ที่เขาต้องล็อกอินแต่เราไม่ได้ล็อกมันจะขึ้นว่า403ลักษณะเดียวกันตัวนี้402คือการที่บอกว่าเว็บไซต์นี้ถ้าจะเข้ามาจะคิดเงินซึ่งตัวนี้จะถูกล็อกไว้กับการเข้าถึงของ AI ผู้ให้บริการรายแรกที่แอพพลายและสามารถเพิ่งประกาศเรื่อง monetization สัปดาห์นี้และสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คือ Cloudflare นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการเน็ตเวิร์คระดับโลกคนก็จะเข้าผ่านเข้าเว็บไซต์ของพวกเราเนี่ยถ้าเราเอาไว้วิ่งผ่าน Cloudflare เขาจะสามารถดีเทคได้ว่า AI ตัวไหนที่กำลังมาเข้ามาเอาเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราเราสามารถตั้งราคานะครับเพื่อให้ AI นั้นทำการจ่ายเงินนะครับแล้วก็ monetize ให้กับตัวเรานะครับทำให้เป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจนะครับสำหรับคนที่ให้บริการทางสื่อดิจิทัลเรื่องที่เป็นประเด็นที่พูดกันอยู่วันนี้เรื่อง Agentic AI ตัวนี้ก็เป็นเรื่องมีความสำคัญเหมือนที่บอกกันนะครับสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้จำคีย์ของ Agentic AI ไว้คือสิ่งที่เรียกว่า Agentic Loop Agentic Loop คือการที่ AI นั้นทำงานจนครบถ้าเราคุ้นๆเรามันจะมีโมเดลใช่ไหมฮะ PDCA Plan Do Check Act วนอยู่อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง Agentic AI ก็จะทำแบบนั้นแล้วมันจะเรียนรู้จากสิ่งที่มันทำสิ่งที่แผนเดิมและหลังจากนั้นมันก็จะมีความรู้มากขึ้นและปรับปรุงตัวของมันไปเรื่อยๆอันนี้คือคีย์สำคัญของการที่เป็น Agentic AI และมันปรับตัวตามสถานการณ์และประสบการณ์นะครับขนาด AI ยังปรับตัวแน่นอนว่าเราที่เป็นคนก็ยิ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ AI ให้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้คงจะมีการพูดถึงเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตนำเสนอแนวคิดอยู่อันหนึ่งนะว่าเวลาการที่เราจะปรับตัวใน AI transformation สำหรับองค์กรสื่อผมมองว่าเป็น3ระดับนะครับระดับแรกคือระดับของ direction ผู้บริหารองค์กรต้องมีความเข้าใจในเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปและมองให้เห็นถึง AI ในฐานะ infrastructure ของคนทำงานสื่อสารมวลชนนะครับinfrastructure นะครับไม่ใช่ tools เนี่ยแต่ละคนก็ใช้กันได้ใช่ไหมครับถ้าเรามองว่า tools คืออะไร tools คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามีแอร์มีพัดลมมีทีวีแต่ infrastructure คือไฟฟ้าผู้ที่เป็นระดับบริหารคนที่ดูแล direction ขององค์กรก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาและดูแล infrastructure ที่เป็น AI ให้กับทีมงานนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนเรามาดูที่ level ที่2 level ที่2เนี่ยผมมองอยู่ที่ระดับของบก.นะฮะ team managementนะครับผู้บริหารจัดการระดับกลางนี่คือกลุ่มผู้ที่จะต้องทำหน้าที่ redesign workflow ในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเราต้องไม่ทำงานแบบเดิมนะครับและสุดท้ายทีมงานเองนะครับในระดับของ operation ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องมีความรู้

0: ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเทคโนโลยีตลอดเวลาไม่คงอยู่กับเทคโนโลยีเดิมเพราะมันอัปเดตตลอดเวลาเช่นกันนะครับซึ่งในมุมของการทำเป็นฟาซิลิตี้นั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกทำในสิ่งที่เราทำอยู่นะเรายังทำในเนื้อหาสาระเดิมแต่รูปแบบต้องเปลี่ยนบนอินฟราสตรักเจอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับโดยโมเดลนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเป็น 85-15 นะครับตัวหลักๆของเราเนี่ยเรายังอยู่ที่คนนะครับโดยมี AI เป็นอินฟราสตรักเจอร์และสุดท้ายทางออกที่จะดึงให้ตัวผู้ชมอยู่กับเรานะครับกลับมาที่ทีที่2ที่ผมเรียนก็คือ trustนะครับซึ่งมีความจำเป็นสูงมากในยุคที่ใครๆก็สามารถสร้าง AI สร้างคอนเทนต์ได้นะครับหลังจากนี้จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า AI slop จำนวนมากนะครับก็คือคอนเทนต์ไร้คุณภาพนะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่จะแตกต่างระหว่างผู้ที่อยู่ในสภาวิชาชีพกับคนที่ทำงานคนที่ทำคอนเทนต์ทั่วไปเพื่อหวังว่าจะเกิดรายได้ขึ้นโดยไม่สนใจคุณภาพก็คือการคัดกรองสร้างความน่าเชื่อถือการรักษาคุณภาพของสารที่เราจะสื่อและรูปแบบการสื่ออย่างมีคุณภาพนะครับสุดท้ายผมขอฝากประโยคนี้ไว้ไม่ใช่ผมพูดเองนะเพียงแต่ว่านี่ขออนุญาตแปลเข้ามานะครับ AI ไม่ได้มาแทนนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใช้อย่างเหมาะสมสุดท้ายการที่ใช้อย่างเหมาะสมต้องนำมาซึ่งสารที่มีคุณภาพสูงสร้างความน่าเชื่อถือและดึงจิตวิญญาณของนักสื่อสารมวลชนออกมาได้อย่างเต็มที
1: ่ครับและในลำดับถัดไปนะครับขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้ออาจารย์ติด AI ภัยคุกคามหรือโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อนะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับท่านแรกคือคุณสุวิตาจรัญวงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทลสกอร์จำกัดและอุปนายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยเชิญขึ้นเวทีครับท่านแรกเชิญนะครับ

นอกจากคุณสุวิภาจรัญวงศ์แล้วนะครับท่านที่2ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคือคุณสุภโชคพัทรามรุตครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อใหม่บริษัทบางกอกมีเดียแอนด์บอร์ดแคสติ้งจำกัด PPTV HD ช่อง36เชิญครับ

0: 22เชิญครับและท่านที่4นะครับคุณเก้าโรจน์สุตาภักดีครับซีเนียร์ลีดเดอร์ทีนเอ็นดิจิตอลชาแนลครับและท่านที่5นะครับท่านสุดท้ายคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลเทียนถาวรครับจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะวันนี้เราคุยกันสบายๆนะคะหัวข้อเรื่อง Agentic AI กับถือว่าเป็นภัยคุกคามหรือว่าเป็นโอกาสใหม่ในสมรภูมิสื่อวันนี้เรามีคนสื่อตัวจริงอยู่ในบนเวทีที่จะให้มุมมองแล้วก็เรียกอะไรนะประสบการณ์ตรงเจอร์นี่ที่เราได้ลองทำมากันประมาณ 2-3 ปีในแต่ละองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น TNN Carnation หรือทาง PPTV นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อกี้คุณโชคบอกแล้วว่ามี3ระดับเนาะระดับผู้บริหารระดับหัวหน้างานแล้วก็ระดับปฏิบัติการแต่วันนี้เราขาดไปนิดนึงขาดระดับปฏิบัติการแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราคุยกันถึง direction ดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยขอเริ่มจากใครก่อนดีคะจากนักวิชาการได้ไหมคือมีคำว่า Agentic AI ถ้าสมมติเราพูดคำว่า Agentic AI ในบริบทอุตสาหกรรมอื่นเรายังพอที่จะเข้าใจได้คือมันเป็นคำใหม่ด้วยแล้วพอมันอยู่ในอินดัสทรีเนี่ยในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยมันก็จะมีการให้บริบทหรือนิยามการเอามาใช้ที่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวในวงการวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนี่ยในฐานะนักวิชาการเนี่ย Agentic AI มันคืออะไรอะคะ
2: ครับสวัสดีทุกท่านนะครับAgentic AI นี่สำหรับผมแล้วผมว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวนิยามของมันเนี่ยก็น่าจะถ้าเกิดเอาให้ง่ายที่สุดก็คือเป็น AI ที่เราสามารถมอบหมายงานแล้วให้มันไปทำตามที่เราต้องการให้ไปถึงเป้าหมายโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งจำกัดมันในทุกขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเกิดเอาให้ละเอียดกว่านั้นเนี่ยผมว่าอาจจะขอเอาคำศัพท์ที่

0: ใกล้เคียงกันสัก3ตัวมาจับเรียงกันนะครับก็คือ generative AI automation และก็ agentic AI นะครับผมว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมันมีพื้นฐานแน่นอนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เหมือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะต่างกันออกไปนะครับอย่าง generative AI เนี่ยที่ตอนนี้แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับ generative AI ก็คือเป็นAI ที่เราสั่งให้มันทำงานตามต้องการอาจจะเป็นการร่างข่าวอาจจะเป็นการสร้างภาพสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นแชทเป็นครั้งๆและให้มันตอบกลับมาให้มันสร้างผลงานกลับมาถัดมาเป็นออโตเมชันเนี่ยเริ่มเป็น AI ที่เรามีการสั่งการวางกฎเกณฑ์ล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิด A ให้ทำ B แล้วถ้าเกิดแบบนี้ให้ทำแบบนั้นนะครับเป็นการวางกติกาล่วงหน้าแล้วให้ AI เริ่มทำงานตามที่เราวางไว้อันนี้คือเป็นออโตเมชันแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในระดับที่เป็น Agentic AI นะครับอันนี้มันจะเริ่มเป็นระดับที่เราบอกเป้าหมายแล้วเริ่มยกการตัดสินใจบางอย่างให้ AI มันตัดสินใจด้วยตัวเองอันนี้เลนส์ของการที่จะยกการตัดสินใจหรือว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจงานบางส่วนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่างานเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมว่าตัวหลักของมันก็คือเราให้มันตัดสินใจเองได้บางส่วนเพื่อไปถึงเป้าหมายครับอันนี้ก็อาจจะเป็นนิยามเบื้องต้นที่ทำให้มันเริ่มมีความแตกต่างนะครับแล้วก็ในวงการสื่อถ้าเกิดโดยภาพรวมผมอาจจะบอกว่าเท่าที่ผมวิจัยมายังพบว่าสำหรับในไทยนะครับอาจจะต้องขอออกตัวว่าเป็นข้อมูลของปีที่แล้วยังไม่ได้มีระดับของ Agentic AI มากนักแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเริ่มมีพัฒนาการให้เห็นบ้าง
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เอกพลนะคะขอมาที่คุณก้าวโรจน์นะคะคุณก้าวโรจน์สุตตาภักดีนะคะ Senior Leader TNN Digital Channel นะคะพี่ก้าวอยากให้พี่ก้าวช่วยเล่าให้นิดนึงอะค่ะให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย Agentic AI เนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทำงานของห้องข่าวหรือว่า Digital News Room ยังไงบ้างอะคะแล้วก็องค์กรข่าวเนี่ยควรใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควรใช้เพื่อยกระดับคุณภาพข่าวยังไง
2: คำถามยาวโอเคก็ตอนนี้พวกเราใช้ AI ก็จะเป็นแบบให้แบบเข้าแอปโน้นออกแอปนี้เนาะถูกไหมโดยปกติเนาะ ChatGPT เนาะถูกไหมสร้างภาพนะครับสร้างวิดีโอเนาะก็ถ้าในมุมผมเนาะที่ทำให้ TNN ที่เราทำก็เราจะทำเป็น workflow กระบวนการข่าวเกิดยังไงก่อนเนาะเกิดยังไงเนาะแล้วตอนทำข่าวหรือว่า process เนี่ยมันทำอะไรบ้างเนาะแล้วก็นำไปสู่ก็คือการพรีเซนต์เนี่ยคือเอาไปนำเสนอยังไงเนาะก็เริ่มต้นเลยคือเราจะทำตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือการรวบรวมข่าวแล้วกันเนาะอย่างฝั่งที่ผมทำก็คือเราก็ทำ AI ขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะออกไปดึงข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยทั้งหมดเลยเนาะก็ในทุกโซเชียลแล้วกัน Google นะครับ Facebook YouTube TikTok IG Twitter ทั้งหมดเลยที่เป็นมีเดียทั้งหมดที่คนใช้เนาะเฟสถัดมาเราก็ตั้งว่าวันนี้เราจะมีหัวข้ออะไรที่เราจะทำข่าวก็เหมือนประชุมข่าววันนี้มีประเด็นอะไรเนาะสมมติแล้วกันผมก็ตั้งไว้ในระบบว่าสมมติถ้ามีข่าวคุณอนุทินคุณสุภจีสมมตินะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับค่าน้ำมันค่าเงินค่าทองเนาะจะให้มันไปคอลเลกต์มาเลยเนาะแล้วก็เขียนข่าวรอเนาะก็คือคอลเลกต์แล้วก็เขียนรอเนาะเฟสถัดมาในเมื่อเรารวบรวมมาหมดแล้วเนี่ยเราก็มีซอร์สละเนาะที่เหลือเราจะไปทำอะไรมันก็อยู่ในโปรเซสหรือว่าเวิร์กโฟลว์ที่เราตั้งผมมองตัว Agentic AI เป็นเวิร์กโฟลว์แล้วกันเนาะเราจะทำเราจะเห็นภาพง่ายเหมือนเราจะเอาเอกสารใบนึงอะสมมุติใบลาแล้วกันเนาะหัวหน้าเซ็นก่อนแล้วก็ให้บุคคลก็ประหนึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์ว่าต้องจบเนาะถัดมาได้ข่าวเสร็จเอาไปทำอะไรล่ะมีซอสเสร็จเอาไปทำภาพประกอบหรือไปทำอินโฟหรือเป็นสคริปต์แล้วออกมาเป็นวิดีโอการที่จะได้จากข่าวไปเป็นอินโฟมันก็ต้องมีบรีฟเนาะเราก็จะให้ AI ทำบรีฟให้เนาะบรีฟจากข่าวมาเอาเป็นท็อปิก1 2 3 4 5

0: หรือถ้าเราทำ workflow ไว้ดีเนาะในมุมผมเราก็ให้มันทำอินโฟให้เลยเอาเป็นอินโฟกราฟิกออกมาให้เลยเนาะแล้วก็เมื่อถึงเวลาก็ให้มันโพสต์ให้เนาะมันก็จะเป็น workflow ประมาณนี้ในมุมของคำถามที่ถามว่าในกระบวนข่าวเรามาทำอะไรเนาะมันจะเป็นผู้ช่วยแหละแต่ก่อนที่เราจะทำข่าวเราต้องมอนิเตอร์เนาะเปิดเว็บโน้นเว็บนี้หรือโทรหาแหล่งข่าวซึ่งAI มันคือเวิร์กโฟลว์ที่มาช่วยตรงนี้เนาะลดสเปนไทม์ที่ต้องเปิดจอแต่เช้ามานั่งดูมอนิเตอร์เห็นประเด็นแล้วก็เขียนเนาะอันนี้คือเราแค่ตั้งระบบไว้เนาะมันก็เขียนข่าวให้ทำบรีฟให้หรือแม้ทั้งถ้ามั่นใจแล้วเอาว่ามั่นใจก็คือเราพร้อมดีแล้วทำเวิร์กโฟลว์ดีแล้วมีการ PDCA ก็คือ Plan Do Check Act หมดแล้วมันทำงานได้จริงๆมันก็ออโตเมชันมันก็จบแล้วนะเนาะหรือแม้กระทั่งว่าโพสเสร็จทุก1ชั่วโมงไปเก็บทราฟฟิกให้อย่างเงี้ยมันผมมองว่าในกระบวนการข่าวเนี่ยตัวเวิร์กโฟลว์ที่แต่ละที่เนาะกระบวนการทำงานต่างกันแต่ว่าเมนหลักในการทำข่าวไม่ได้ต่างกันมากมันอยู่ที่มุมมองแล้วก็มองว่าในเวิร์กโฟลว์ของการทำงานแต่ละคนเนี่ยเราจะวาง AI ไว้ที่เลเยอร์ไหนเนาะประมาณนี้ก่อนครับ
1: ทางอีก2ท่านทางที่ทางเนชั่นกับทาง PPTV อะค่ะคือเข้าใจว่าแต่ละสำนักข่าวเนี่ยมีการเอา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการทำข่าวในห้องข่าวกันแล้วสัก2ปีตั้งแต่ปี2023 24 25 26อะค่ะสัก 3-4 ปีประมาณนี้ไหมแล้วก็การเอาเข้ามาเนี่ยอยากให้เล่าเจอนี่ให้ฟังนิดนึงว่าเอาเข้ามาแบบไหนมีการตั้งยุทธศาสตร์มาสเตอร์แพลนไว้เลยว่าเอาเข้ามาเพื่ออะไรแล้วเอาเข้ามามีกระบวนการทำงานยังไงร่วมกับกองบรรณาธิการท่านไหนก่อนดีคะ
2: ได้ครับผมอาจจะขอแชร์ประสบการณ์นะครับก็คือตัวผมเองก็ได้มีโอกาสได้เป็นเหมือนกับเป็น AI Working Group นะครับในองค์กรเพื่อที่จะนำ AI เนี่ยเข้ามาใช้ใน PPTV ทีเนี้ยในการสตาร์ทการเริ่มต้นเนี่ยเราพบว่าเราอาจจะต้องทำการสำรวจก่อนคือเราไม่รู้ว่าในแต่ละหน่วยงานแต่ละแผนกเนี่ยเขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญแค่ไหนทีนี้ผลสำรวจที่ได้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าผมเชื่อมั่นเลยตอนแรกคือเชื่อกับผลนั้นว่าเฮ้ยพนักงานเราพร้อมแล้วมีรายชื่อเครื่องไม้เครื่องมือลิสต์ออกมาที่แบบเฮ้ยผมอย่างนี้เราสามารถที่จะลุยได้เลยเราก็ไปวางแผนแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราจะเตรียมคือผมอะตั้งไว้เลยว่า AI เนี่ยอนาคตมันคือเครื่องมือพื้นฐานของพนักงานองค์กรทุกคนคล้ายๆกับ spreadsheet คล้ายๆกับ document ที่ทุกคนเข้ามาทำงานแล้วมีใช้ได้เลย เมื่อเราตั้งโจทย์อย่างเงี้ยมันก็คือการที่เราจะต้องลงทุนใช่ไหมครับพอเรามองอย่างนั้นเนี่ยมันลงทุนค่อนข้างสูงแล้วก็เมื่อเราย้อนกลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าสุดท้ายมันคือการจะลงทุนขนาดนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะรีเทิร์นกลับมาได้เป็นกอบเป็นกำผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามองเจาะไปที่โฟกัสเป็นกลุ่มที่เขาใช้งานอยู่แล้วนะครับเราก็มองไปว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีกลุ่มอะไรมีฝ่ายผลิตมีฝ่ายข่าวมีฝ่ายดีไซน์กราฟิกการตลาดอะไรอย่างเงี้ยครับเราพบว่าพอเรามองไปอย่างเงี้ยเราสตาร์ทจากจุดนั้นเนี่ยผมว่ากลับได้ผลค่อนข้างดีนะครับโดยที่เราออกแรงไม่เยอะเราลงทุนไม่เยอะแต่รีเทิร์นกลับมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็อันนี้ก็

0: งจากสำนักข่าวไทย
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบเรียบประชุมด่วนเร่งรัดเดินหน้าเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องมาประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าติดตามความคืบหน้าการสอบสวนและติดตามนำผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นมาลงโทษโดยมีเป้าหมายคือต้องการที่จะสังคายนาระบบการสอบบรรจุข้าราชการทั้งระบบไม่ให้เกิดการทุจริตพร้อมหาแนวทางการดำเนินคดีและเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวณัฐพงษ์มองทักษิณเคลื่อนไหวเดินสายพบผู้นำอาเซียนเป็นเรื่องดีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณี3อดีตนายกครอบครัวชินวัตรประกอบด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองธารชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินสายพบปะผู้นำประเทศอาเซียนมีนัยยะทางการเมืองใดหรือไม่ว่าคนที่ควรจะตอบคำถามมากที่สุดคือตัวนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเองคิดว่าแอคชั่นของนายกรัฐมนตรีเองอาจช้าเกินไปตั้งแต่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาเคยบอกไปแล้วว่าหากดำเนินการเรื่องนี้ช้าเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งจะได้รับความเสียหายเมื่อถามย้ำว่าในทางการเมืองมีนัยยะอะไรหรือไม่กับการเดินสายดังกล่าวของ3อดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายณัฐพงษ์กล่าวว่านัยยะทางการเมืองให้ประชาชนเป็นคนตัดสินการเดินทางไปเจรจาซึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองหรือนักการเมืองปัจจุบันที่เดินทางไปเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในประเทศถือว่าเป็นเรื่องดีทั้งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะดำรงตำแหน่งควรจะใช้อำนาจหน้าที่ให้แอคทีฟรวดเร็วและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีซึ่งอย่างหนึ่งที่

0: ที่เรียกร้องมาโดยตลอดคือการรับผิดชอบต่อสภามาตอบกระทู้ในสภาบ้างซึ่งอาจเข้าใจว่าภารกิจหลายอย่างแต่ก็รู้กันดีอยู่ว่าการตอบกระทู้ถามสดจะมีวันพฤหัสบดีซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเองที่ต้องล็อกเวลามารับผิดชอบตอบกระทู้สดซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำทรัมป์เผยขีปนาวุธพร้อมเล็งถล่มอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมเต็มที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านหากรัฐบาลอิหร่านลงมือหรือพยายามลักลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่โดยผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มทูโซเชียลระบุว่าปัจจุบันมีขีปนาวุธจำนวน 1,000 ลูกที่ติดตั้งหัวพร้อมรบและเล็งเป้าหมายไปยังอิหร่านแล้วและจะมีขีปนาวุธอีกหลายพันลูกยิงถล่มซ้ำทันทีหากอิหร่านทำตามคำขู่ลอบสังหารผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นคำขู่ที่แพร่กระจายไปหลายภูมิภาคทั่วโลกทรัมป์กล่าวว่ากองทัพสหรัฐมีศักยภาพในการเปิดปฏิบัติการทำลายล้างพื้นที่ทั้งหมดของอิหร่านให้สิ้นซากภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับจากนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
13: MCOT Radio Network

0: ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

ดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับกันนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะ 14:15 นาทีนะครับดีเจช้างณัฐพรการิการรายงานตัวกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับ9สถานี10คลื่นความถี่ติดตามรับฟังกันได้ทั่วทั้งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงทางออนไลน์นะก็สามารถดูรายการเราสดๆนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ Facebook ครับ DJ ช้างตกมันนะฮะแล้วก็ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะฮะปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทครับคุณผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ FM 104.5 MHz อสมทจังหวัดยะลา FM 102.5 MHz ครับอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75เมกะเฮิร์ตซ์นะครับอสมทจังหวัดจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิร์ตซ์อสมทจังหวัดสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิร์ตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิร์ตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์นะครับเป็นประจำครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาไปจนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับ

2ชั่วโมงนะด้วยกันนะฮะที่คุณสามารถที่จะติดตามแล้วก็รับฟังรายการของเรานะครับตรงนี้ได้ครับคุณผู้ฟังฮะนี่ก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแนะนำถามถึงกันนะครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะกันเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะแนะนำบทเพลงกันมานะผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ08เอาใหม่075นะฮะ419225ครับ075 419 225นะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือบทเพลงนะที่คุณสามารถที่จะแนะนำถามถึงกันเข้ามาจะฟังกันอยู่ที่สถานีวิทยุนะคลื่นความถี่ใดนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะมาขอเพลงกันได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับที่075นะครับ419 225นะครับ075 419225นะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะกันเข้ามานะครับได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดกันอยู่นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็พูดคุยนะกับดีเจช้างนะครับสอบถามกันมาเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat เรื่องราวของยารา Black Cat 1นะก็พูดคุยกันเข้ามาได้เลยเอาไปใช้กันแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับถูกอกถูกใจหรือเปล่าใช่ดีไหมนะฮะก็สามารถแจ้งบอกกันมาได้เช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆนะปุ๋ย Black Cat เนี่ยเราการันตีครับคุณผู้ฟังครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้แล้วนะต่อเนื่องกันนะตามที่เราแนะนํานะครับ 5-6 ครั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะอันนี้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยเรายินดีคืนเงินนะปุ๋ย Black Cat เรายินดีคืนเงินให้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้อีกสักครู่หนึ่งคุณเกียร์ Black Cat กำลังเดินทางครับคุณผู้ฟังฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนในห้องส่งนะครับเพราะว่ามีภารกิจกันอยู่นะก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็กำลังเดินทางครับที่จะมานั่งจัดรายการร่วมกับ DJ ช้างนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะฮะตรงนี้กันด้วยบทเพลงที่จบไปนะเมื่อสักครู่นี้นะครับชื่อเพลงว่าเอาที่บายใจนะครับอันนี้ก็เป็นงานเพลงนะครับของพี่เบาวีนะฮะสำหรับงานเพลงนี้นะครับก็เอามาให้คุณได้รับฟังกันนะเป็นงานเพลงแรกต้อนรับกันนะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันวันนี้เราเจอกันก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่11เดือนกรกฎาคมนะครับ2569นะวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนะครับ2569ครับคุณผู้ฟังครับนะทักทายกันมาตอนนี้นะฮะสวัสดีกันด้วยครับคุณธัญพัฒน์นะฮะบอกว่าคิดถึงค่ะนะฮะขอบคุณมากทานข้าวเที่ยงหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีป้าพึ่งด้วยนะทักทายกันเข้ามานะครับคุณพี่กุศลนะครับห่อหุ้มนะครับสวัสดีด้วยนะครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับให้ดีเจช้างกันด้วยก็แล้วกันนะสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่นะครับ2ชั่วโมงนี้นะครับเรามี2ผลิตภัณฑ์นะจากบริษัทครับที่เอามาบอกกล่าวเอามาแนะนำกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับจะปลูกพืชอะไรก็ตามแต่จะทำไร่ทำสวนอะไรก็ตามแต่เลยนะวันนี้เนี่ยขอให้เป็นพืชนะคุณผู้ฟังเราแนะนำนะว่าคุณเนี่ยสามารถนะเอาปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1เนี่ยไปใช้ได้เลยนะเพราะปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1สามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคุณจะปลูกทุเรียนปลูกส้มโอนะปลูกฝรั่งนะปลูกมังคุดนะปลูกละมุดปลูกลำไยนะปาล์มน้ำมันยางพารานาข้าวพืชผักพลิกโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างถั่วฝักยาวแตงกวาแตงโมนะทั้งหมดนะครับที่เป็นพืชเนี่ยนะคุณสามารถเอาปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1ไปใช้ได้นะกับพืชทุกชนิดเลยเพราะนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat เนี่ยอันนี้ใช้งานง่ายมากนะเอาไปผสมน้ำนะแล้วก็ฉีดพ่นนะ 7-10 วันครั้งหนึ่งนะครับใช้งานง่ายเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือใช้แล้วปลอดภัยนะครับไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายด้วยนะครับปุ๋ย Black Cat เราคือธาตุอาหารรองครับเราคือธาตุอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเราได้รวบรวมธาตุรองธาตุเสริมเอาไว้นะครับในชุดเดียวนะซึ่ง1ชุดก็มีชนิดน้ํา1ลิตรนะฮะแล้วก็มีชนิดผงเนี่ย1ขวดเวลาใช้งานคุณก็เอาไปผสมกับน้ํานะตามที่เราแนะนําตามสัดส่วนที่บริษัทแนะนําจากนั้นก็ฉีดพ่นต่อเนื่องครับ 5-6 ครั้งไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลนะฮะไม่ดีขึ้นนะฮะ บริษัทยินดีคืนเงินนะครับนั่นคือสิ่งที่เรากล้าที่จะการันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันด้วยนั่นเองให้คุณมั่นใจว่า1,980 บาทซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามัน

ราคาค่อนข้างแพงไปหรือเปล่าดีเจช้างนะเขาบอกว่าคนที่บอกว่าปุ๋ย Black Cat 1980แพงนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยใช้ปุ๋ย Black Cat มาก่อนแต่เมื่อคุณมีโอกาสได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปใช้แล้วนะครับใช้กันแบบต่อเนื่องแล้วเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะกับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรนะที่จะได้รับนะกันไปอันนี้ก็จะคุ้มมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น 1,980 บาทไม่แพงครับนี่คุณพี่พรทิพย์นะฮะกาญจนสุวรรณบอกว่าสวนสุรินทิพย์นะบอกว่าใช้ปุ๋ย Black Cat ใช้ดีมากค่ะจากอำเภอบางขันครับนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงนี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันนะฮะจากคุณพี่พรทิพย์นะครับที่ส่งมาบอกกันนะว่าสวนสุรินทิพย์นะฮะใช้ Black Cat ใช้ดีมากจากอำเภอบางขันนะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็ยืนยันกันมาครับว่าใช้ดีจริงๆนะฮะแล้วก็ถ้าใช้ไม่ดีคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเงินที่คุณซื้อปุ๋ย Black Cat ไปเนี่ยคุณจะสูญเงินเปล่านะเพราะเราการันตีไงครับว่าเรายินดีคืนเงินครับถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลคุณเอาไปใช้แล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ 1,980 บาทไม่แพงและคุ้มมากๆเมื่อคุณใช้อย่างต่อเนื่องจะไปช่วยนะครับในการลดนะปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงได้เลย 40% ครับจากเดิมใส่อยู่นะ10กระสอบลดลงไปเลย6กระสอบครับนะลดลงไป4กระสอบขออภัยนะคุณก็ใส่แค่6กระสอบเนี่ยนะคุณลดไป 40% สำหรับในส่วนของการใส่ปุ๋ยทางดินแล้วต้นทุนคุณจะไม่ลดได้อย่างไรเมื่อคุณใช้ปุ๋ย Black Cat ร่วมกับยารา Black Cat 1ใช้กันไปแบบต่อเนื่องทำให้ต้นเนี่ยมันสมบูรณ์ทำให้ต้นมันแข็งแรงนะจากที่เป็นเรียวไม้กวาดนะจากที่กำลังจะรอดหรือกำลังจะร่วงเนี่ยนะพอได้ปุ๋ย Black Cat ได้ยารา Black Cat 1นะครับก็กลับฟื้นคืนมานะฮะโรคต่างๆเมื่อต้นสมบูรณ์แข็งแรงครับโอกาสในการที่เกิดโรคทางพืชเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเหมือนคนเราแล้วครับถ้าเราได้ทานอาหารที่ครบ5หมู่เราได้ออกกำลังกายอยู่บ้างนะร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะคุณไปโดนฝนนิดโดนฝนหน่อยนะคุณก็ไม่เจ็บไข้คุณก็ไม่ป่วยถูกไหมฮะคุณก็ไม่ต้องไปหาหมอคุณไม่ต้องไปซื้อยามารับประทานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของคุณนั้นอ่อนแอร่างกายของคุณนั้นไม่แข็งแรงคุณได้รับประทานอาหารเนี่ยไม่ครบตามที่ร่างกายของคุณต้องการเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ร่างกายคุณอ่อนแอโดนลมโดนฝนหน่อยโดนนี่นิดหน่อยคุณก็เจ็บไข้ได้ป่วยละก็ต้องไปหาหมอไปจ่ายค่าหมอไปจ่ายค่ายาเนี่ยนั่นก็เช่นเดียวกันครับพืชก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันสมบูรณ์แข็งแรงอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปซื้อยาที่จะต้องมาลงทุนเพิ่มในการที่จะมารักษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการลดต้นทุนนะให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแล้วผลผลิตก็เพิ่มนะฮะดกเลยนะต้นก็ไม่โทรมนะฮะเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็ไม่ต้องเปลืองงบประมาณหรือว่าเปลืองเงินกับการลงทุนเอาไปฟื้นต้นให้กลับคืนมาเพื่อทำผลผลิตกันในฤดูกาลต่อไปนะฮะใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1ใช้คู่กันได้เลยครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat นะฮะ1ชุดราคา 1,980 บาทครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อ6ชุดนะเราก็แถมฟรีกันอีก1ชุดครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังครับ24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทคุณประหยัดไปอีกครับ 9,600 บาทต่อลังนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนครับมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วเนี่ยคุณปลอดภัยแน่นอนทั้งคนทั้งพืชเลยนะก็จะมีฤทธิ์นะในการไปป้องกันนะครับแล้วก็ยับยั้งในเรื่องราวของเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะได้ด้วยนะสำหรับในส่วนของยารา Black Cat 1ครับ 1,540 บาท1ขวด1ลิตร1ลังมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดในราคา 17,520 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังฮะนี่ใครสนใจวันนี้นะฮะทั้งปุ๋ย Black Cat หรือจะเป็นทั้งในส่วนของยารา Black Cat 1นะหรือว่ามีปัญหาต้องการสอบถามการใช้งานติดต่อปรึกษาคุณเกียร์ Black Cat โทรตรงเจ้าของบริษัทได้เลยครับที่เบอร์โทร0634596939ครับ0634596939นะครับติดต่อตรงนะได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับคุณผู้ฟังครับย้ำเบอร์โทรให้อีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อกี้อาจจะจดกันไม่ทันนะฮะ0634596939ครับ

เพลงจากไมค์พิรมพรนะครับชื่อว่าทางลูกรังครับแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะจากจังหวัดยะลานะครับจากคุณมะยะลาแล้วก็คุณเจนนี่เหรอครับจากสุราษฎร์ธานีนะขอเพลงอะไรก็ได้นะของพี่บ่าววีเมื่อกี้เพลงแรกเลยพี่บ่าววีเปิดไปแล้ว

จากพี่ไมค์พี่รมพรครับชื่อเพลงว่าทางลูกรังนะฮะสำหรับบทเพลงนี้นะครับก็จัดให้ฟังกันไปนะตามที่คุณผู้ฟังนะครับแนะนำกันมาทางโทรศัพท์นะขอบคุณพี่นานะครับจากสิชนด้วยนะครับแนะนำเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานนะของวงคาราบาวนะกันขึ้นมานะครับนะสำหรับพี่นาจากอำเภอสีชนนะขอพระคุณด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะก็จะทยอยเปิดให้นะสำหรับเพลงคาราบาวนี่ก็ค่อนข้างเสี่ยงนะกับรายการเรามากนะครับเพราะว่าเปิดเมื่อไหร่นะฮะไลฟ์สดจะโดนบล็อกนะฮะทันทีเลยนะครับพี่นานะก็ต้องกราบขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่าจะเป็นวงของคาราบาวเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องราวของลิขสิทธิ์นะก็คือแต่ละเพลงแต่ละค่ายก็จะมีลิขสิทธิ์แหละครับแต่ว่าความรุนแรงนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะบางค่ายบางเพลงเนี่ยก็ตอนออกอากาศยังไม่เป็นไรแต่พอรายการจบไปแล้วจะไปดูย้อนหลังนะเสียงเงียบนะครับไม่ได้ยินอะไรอย่างนี้แต่บางค่าย

ลางเพลงเปิดปุ๊บนะก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับหน้าไลฟ์สดนะฮะหยุดไลฟ์สดกันทันทีอะไรประมาณนี้นะดีเจช้างก็ต้องขอเลี่ยงๆนะในเรื่องดาวของความเสี่ยงนะฮะตรงนี้นะกันด้วยก็แล้วกันนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงนะครับแนะนำกันมาพี่ธวัชชามทองนะบอกว่าสวัสดีครับน้องช้างขอเพลงดอกดาหลาของโอมทับ5ด้วยนะครับแล้วก็ศูนย์ไอติมวอร์มมินิปากพนังนะครับสวัสดีดีเจช้างวันนี้มาแล้วนะนะฮะแล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าเพลงนี้เพราะค่ะทางลูกรังครับคุณสมยศนะสวัสดีด้วยครับคุณคนึงนิดนะจันทรายศสวัสดีเจ้าดีเจช้างหนุ่มหล่อนะฮะมาคนเดียวกะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณเกียร์จะตามมาวันนี้คุณเกียร์มีภารกิจก่อนถึงเวลาเข้ารายการนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเสร็จธุระแล้วก็จะรีบตามมาทักทายกันในห้องส่งกับคุณผู้ฟังนี่แหละนะครับสวัสดีพี่ขวัญนะครับจากร้านขวัญจรนะครับที่บ้านหนองนกอำเภอปากพนังนะจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับบ้านหนองนกนี่ติดปากพนังหรือยังพี่ขวัญหรือว่ายังเป็นอำเภอเมืองอยู่นะฮะทางไปปากพนังแล้วกันเนาะนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณละมุนอบอุ่นนครด้วยนะครับจากท่าศาลาจากคุณสุทัศน์นะฮะก็ทักทายกันมาพี่สุทัศน์อนุกูลนะครับสนใจปุ๋ยแบล็คแคทต้องการยาราแบล็คแคทวันไปใช้งานกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ0634596939นะครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อกันมาได้เลยครับใช้แล้วไม่ผิดหวังครับเพราะถ้าผิดหวังเรารับผิดชอบนะฮะโดยการคืนเงินนะครับนี่นะนั่นคือปุ๋ยแบล็คแคทครับคือถ้าของเขาไม่ดีจริงนะฮะของไม่มีคุณภาพจริงของเอาไปใช้แล้วไม่ได้ผลจริงเราคงไม่กล้าการันตีในคุณภาพกันแบบนี้แน่นอนศิลปินมนแคนแก่นคูนครับชื่อเพลงว่ากรณิกา

ชื่อเพลงว่ากรณิกานะครับสำหรับงานเพลงนี้นะครับมนแคนแก่นคูนนะครับมอบกับพี่วรรณโชคด้วยนะเพลงนี้พี่วรรณโชคก็ชอบเหมือนกันนะสำหรับมนแคนแก่นคูนนะครับแล้วก็ป้าพึ่งว่าที่นี่ฝนจะตกแล้วนะครับมืดมากค่ะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังที่ไหนจะตกก็ตกไปนะแต่ขอเป็นพื้นที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะโซนหัวไซเชียนใหญ่ระโนดนะฮะแถวนั้นอย่าตกก็แล้วกันนะเพราะนี้เขามีงานอยู่นะฮะที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนะครับนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจบรายการเนี่ยดีเจช้างก็จะรีบนะฮะไปด้วยเหมือนกันนะก็เป็นเทศกาลบอลลูนเดี๋ยวนะเทศกาลดนตรีและบอลลูนนะครับอำเภอหัวไซนะฮะ1ท่องเที่ยว1อำเภออบจ.เขาไปจัดให้ที่นั่นมีบอลลูนนะฮะเมื่อเช้านี้ก็ลุ้นมากเลยดีเจช้างแทบช็อกนะฮะ ตื่นเช้ามา 9:00 นโทรหาบอลลูนไม่มีคนรับสายปิดเครื่อง นะฮะแต่ตอนนี้บอลลูนไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีดนตรีด้วยนะค่ำคืนนี้แล้วก็พิเศษเลยครับช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรนะไม่ใช่เกษตรพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะเขาก็มีปัญหานะฮะด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของนะฮะในส่วนของราคากุ้งใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่ามันจะมีกุ้งเนี่ยปกติเราก็จะมีส่งขายที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็มันมีหนังสือจากมาเลเซียออกมานะคือหนังสือออกประมาณวันที่28บอกว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไม่รับซื้อกุ้งนะฮะจากประเทศไทยอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังนะฮะมันก็เลยส่งผลให้กุ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายออกไปมาเลเซียก็มีปัญหาเรื่องราวของราคาครับนะก็เป็นหน้าที่อีกแล้วครับทางพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาก็ช่วยพี่น้องนะฮะก็ไปร่วมเอาเป็นคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะฮะไปจำหน่ายนะในงานนี้ด้วยนะที่หัวไซที่หาดแพรกเมืองเนี่ยนะฮะคุณเกียร์เอากี่โลนะเขามีเป็นกุ้งขาวแวนนาไมนะขนาด 45-47 ตัวต่อกิโลกรัมเนี่ยปกติเนี่ยกิโลละ 200-220 นะแต่ว่าในงานนี้เนี่ยขาย180บาทต่อกิโลคุณผู้ฟังนี่ไปเลือกซื้อกันได้เลยนะฮะแล้วก็กุ้งกุลาดำลวกนะฮะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดพิเศษอันนี้แพ็คละ99บาทนะฮะนี่ตัวใหญ่เนื้อแน่นหวานเด้งเด้งเด้งเด้งสดใหม่ตัวใหญ่เนื้อเด้งนะเขาว่ามาอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะอ่ะก็ไปชิมกันได้ครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการไปช่วยพี่น้องนะฮะชาวที่เลี้ยงกุ้งนะฮะด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆที่บอกกล่าวกันเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้วงสำราญก็ฟังรายการอยู่แน่เลยวงสำราญนะฮะซึ่งเราก็เคยจ้างไปเล่นคอนเสิร์ตนะBlack Cat สัญจรที่จันทบุรีนะฮะวันนี้เนี่ยนะเขาก็มีการจัดงาน10ปีวงสำราญพัทลุงจากเสียงเพลงสู่มิตรภาพนะฮะที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ทนะฮะจังหวัดพัทลุงนะฮะก็มีบัตรเข้างานเนาะมีพี่บ่าววีมีเอกชัยศรีวิชัยมีวงสำราญมีวงวานอนนะแต่ไม่ใช่วานอนนครศรีธรรมราชนะเป็นวานอนราชบุรีครับแล้วก็มีบางนัดด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็ไปเที่ยวงานกันได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะไปซื้อบัตรหน้างานก็ได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากน้องๆนะวงสำราญด้วยนะครับจากจังหวัดพัทลุงครับขอเพลงเก็บฝันไว้ข้างฝาจากคุณหลวงไก่นะฮะหนุ่มหน้ามนคนเมืองคอนนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มีขอเพลงของพี่เสกโลโซมาด้วยนะชื่อเพลงว่าผู้กล้านะครับนะก็ต้องขอบพระคุณกันด้วยนะครับสำหรับการแนะนำแล้วก็ถามถึงงานเพลงกันเข้ามานะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1ครับคุณพีรพลนะสวัสดีครับลุงช้างแหมเรียกซะแก่เลยสวัสดีจ้าหลานฟังอยู่ในวิทยุอ้าวทำไมไปอยู่ในวิทยุออกมาอย่าเข้าไปอยู่ในวิทยุฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้ป้าพึ่งเปิดดังนะฮะให้ลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวนะที่ร้านได้ฟังรายการดีเจช้างด้วยนะฮะแล้วก็สาวเฮิร์บโกปันแตสวัสดีด้วยนะครับเพลงเพราะครับดีเจพี่วรรณโชคบอกนะคุณสุทัศน์อนุกูลนะพี่ขวัญนะบอกว่าเปิดเพลงเพราะจังมารับรางวัลเป็นปูผัดข้าว1จานจากที่ร้านขวัญจรนะครับไม่น่าจะพอนะจานเดียวเพราะเดี๋ยวต้องมีคุณเกียร์อีกนะมีน้องอุอีกนะมีน้องวอยอีกนะอยู่กันหลายคนนะครับเบื้องหลังเนี่ย
นะไม่ได้ยินเสียงดีเจคนน่ารักตั้งนานอ้าวทำไมล่ะคุณดาวันไปไหนมาเนี่ยขอเพลงเบาวีจากเพลงอะไรก็ได้นะเดี๋ยวจัดเบาวีให้อีกสักเพลงหนึ่งชั่วโมงหน้าแล้วกันเพราะว่าชั่วโมงนี้ผมเปิดเพลงของพี่เบาวีไปแล้วนะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์ชนรบนะฮะพี่รัตนะบอกว่าลืมเลยวันนี้นะฮะนะฮะพอไม่ได้เคาะจอเคาะใจแล้วลืมเลยตอนบ่าย ที่จุฬาภรณ์นะฮะร้อนมากนะครับจุฬาภรณ์ร้อนมากนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวนะที่คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทักทายเนาะพูดคุยกันได้กับรายการของเราตรงนี้ท่านที่ติดตามแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ย Black Cat นะครับเราเป็นทาสอาหารรองทาสอาหารเสริมครับพืชนะมีความต้องการนะครับแล้วก็ต้องการในส่วนของอาหารเนี่ยทั้งหมดนะ3อย่างด้วยกันครับ1อาหารหลักครับนั่นก็คือ NPK นะฮะสูตรต่างๆนั่นแหละที่เราใส่ให้กันทางดินนะ2คือธาตุอาหารรอง3คือธาตุอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่พืชต้องการนะครับอาหารหลัก NPK เราให้กันเป็นประจำกันอยู่แล้วนะธาตุรองธาตุเสริมอันนี้พืชจำเป็นต้องใช้ครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการในปริมาณที่ไม่เยอะนะแต่จำเป็นแต่ต้องการไม่มากนะฮะในส่วนของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมปกติเราก็ต้องไปซื้อกันมาทีละตัว2ตัวมันมีทั้ง10กว่าตัวครับ14ตัวธาตุรองธาตุเสริมอ่ะนะคุณก็มาเลือกใช้เอาช่วงนั้นก็ใช้ตัวนี้ช่วงนี้ก็ใช้ตัวนั้นมาผสมเองทำกันเองกว่าจะได้ฉีดก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงเป็นวันๆเสียเวลานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยนวัตกรรมด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะครับคุณผู้ฟังมันก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่เราได้มีการรวบรวมในส่วนของธาตุรองธาตุเสริมเนี่ย14ชนิดเนี่ยไว้ในชุดเดียวนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat คุณผู้ฟังไม่ต้องไปผสมนะฮะแยกผสมอีกเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะยุ่งยากนะเอากันแบบทำงานง่ายๆเลยนะเอาไปผสมน้ำนะแล้วก็ฉีดพ่นกันได้เลยครับไม่เสียเวลาในการที่จะต้องมาคอยผสมกันอีกนะครับนั่นคือในส่วนของธาตุรองธาตุเสริมที่ชื่อว่าปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังฮะนี่นะก็ต้องบอกกันแบบนี้นะครับแล้วก็บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าในส่วนของปริมาณการผสมเนี่ยนะ1ชุด 1,980 บาทคุณถ้าเป็นต้นมันโซมๆนะฮะต้นมันแบบจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยก็ต้องผสมแบบเข้มข้นหน่อยหรือว่าเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปอะไรเงี้ยครับก็ผสมน้ํา 1,000 ลิตรได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นสมบูรณ์ดีนะเราใช้กันในระยะต่อๆไปในระดับที่มันปกติเนี่ยคุณก็ผสมน้ําได้ 2,000 ลิตรพืชผักอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยก็ผสมน้ํา 2,000 ลิตรได้เลยครับคุณผู้ฟังนะสําหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุ้มแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้นทุนลดแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะทําให้คุณนั้นปลอดภัยทําให้สุขภาพของคุณนั้นดีขึ้นนะมันไม่ได้ช่วยแค่สุขภาพของต้นไม้ของพืชเพียงอย่างเดียวสุขภาพของเจ้าของสวนคนทําสวนเองก็จะดีแล้วก็สุขภาพทางการเงินสุขภาพทางเศรษฐกิจของคุณเงินคุณก็จะเหลือมากกว่าเดิมเพราะต้นทุนของคุณนั้นลดลงนั่นเองครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ครับ0634596939ครับ0634596939ตอนนี้เรากำลังรับสมัครผู้กล้าจำนวนมากครับที่จะเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ไม่ดีเราคืนเงิน

งานเพลงจากเสกโลโซครับชื่อเพลงว่าผู้กล้านะฮะสำหรับบทเพลงที่จบไปนะครับจัดให้กันไปแล้วครับสำหรับงานเพลงนะที่ท่านผู้ฟังนะครับแนะนำถามถึงกันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับโดยดีเจช้างแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับ063ครับ459 6939ครับ

0834596939ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับไปอัปเดตข่าวคราวกันหน่อยครับนี่วันนี้มท.2ลุยตรวจโรงแรมอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.2ลุยตรวจโรงแรมอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตครับสั่งขยายผลสอบนอมินีการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะในส่วนของชาบัสเฮาส์นะฮะซึ่งมีการอ้างว่าเป็นธุรกิจของชาวอิสราเอลนะครับในพื้นที่ป่าตองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงวันศุกร์ครับบอกว่าได้ออกคำสั่งให้กองทัพเตรียมความพร้อมสูงสุดในการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทันทีนะครับหากรัฐบาลอิหร่านดำเนินการหรือพยายามที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีแห่งสหรัฐครับคุณผู้ฟังฮะนี่นะฮะเรื่องราวของสหรัฐกับอิหร่านก็ทำท่าจะดีแต่สุดท้ายก็รบกันต่อเหมือนเดิมกรุงลอนดอนของอังกฤษเกิดปรากฏการแฟนเพลงพิทบูนะฮะร่วมแปลงโฉมมาเป็นคนศีรษะล้านครับเพื่อสร้างสถิติโลกครั้งใหม่เมื่อกลุ่มผู้เข้าชมร่วมกันทำลายสถิติโลกในฐานะการรวมตัวของผู้คนสวมหมวกครอบศีรษะล้านจำลองที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโลกครับคุณผู้ฟังครับนี่นะฮะโอ้โหนะฮะแล้วก็ยังมีนะครับในเรื่องของท่านนายกนะก็มีการประชุมด่วนนะเร่งรัดเอาผิดทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องหาผู้กระทำผิดแล้วก็คืนความเป็นธรรมนะครับให้กับคนที่เขาตั้งใจไปติวมาให้กับคนที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือให้กับคนที่เขาทำข้อสอบได้ครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีตังค์ 300,000 400,000 เพื่อจะไปเขาเรียกว่าอะไรล่ะนะไปทุจริตอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังเนาะเพื่อให้ตัวเองนั้นติดนะครับในการสอบนะอันนี้ก็แบบเป็นจำนวนคนที่แบบได้รับผลกระทบก็เยอะเลยทีเดียวแหละแล้วคุณลองนึกดูสิถ้าการเริ่มต้นเป็นข้าราชการเริ่มจากการโกงเข้าไปแล้วนะฮะคือแทนที่คือไม่ได้คนฉลาดอะเข้าไปอะคนไม่เก่งอะคนโกงอะเข้าไปแล้วในวงแวดวงราชการเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณอยู่ไปตั้งอีกกี่ปีคุณอยู่ไปจนเกษียณนะ60ปีอ่ะนะฮะแล้วประเทศไทยเรามันก็ขับเคลื่อนด้วยข้าราชการซะด้วยสิถ้าเกิดได้ข้าราชการที่มันเริ่มต้นจากการเข้าไปทำงานจากการคอร์รัปชันจากการโกงไปแล้วคุณคิดว่าอนาคตประเทศชาติของเรามันจะไปในทิศทางใดล่ะถ้าข้าราชการเป็นแบบนั้นไปเสียแล้วนะครับคุณผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ต้องนะต้องรีบดำเนินการแล้วก็จัดการคืนความเป็นธรรมนะฮะกันให้ด้วยแล้วกันนะแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนว่ามันก็เกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วมันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแล้วแหละเอาไม่เป็นไรที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็ว่ากันไปฮะแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเมื่อฝีมันแตกแล้วนะฮะมันก็ต้องหาคนที่รับผิดชอบมันก็ต้องหาคนที่กระทำผิดนะฮะแล้วก็เอาคนที่เขาโดนตัดสิทธิ์ไปเนี่ยกลับเข้ามานะฮะคืนความยุติธรรมนะให้กับเขาให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็ขอให้ทำให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดก็แล้วกันนะครับ10:55 น.ครับคุณผู้ฟังครับเราคงจะต้องพักกันก่อนสำหรับในชั่วโมงนี้นะใครที่สนใจปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1อย่าลืมนะครับติดต่อมาได้ครับที่คุณเกียร์ Black Cat เจ้าของบริษัทนะฮะย้ำนะว่านี่คือเจ้าของแบรนด์นี่คือเจ้าของบริษัทนะทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังติดต่อคุณเกียร์ที่เบอร์โทรครับ0634596939ครับ0634596939ครับติดต่อไปได้เลยบริษัทอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองนะตรงข้ามกับร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมนะครับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับกินติ่มซำก็ได้เช้าๆแต่6โมงจนถึงบ่ายโมงฮะแล้วก็ซื้ออาหารพืชด้วยนะปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1อยู่ตรงข้ามกันเลยขอบคุณน้องอาด้วยพยาบาลสาวสวยครับจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคือมีต้นทุเรียนอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีใบแล้วมันเป็นเรียวไม้กวาดแล้วนะมันจะรอดไม่รอดนะเมื่อเช้าก็มารับไป1ชุดทดลองก่อนปุ๋ย Black Cat 1บวกกับยารา Black Cat 1 1เอาไปฉีดพ่นเลยจ้ะผสมแบบเข้มข้นเลยนะจ๊ะนะแล้วก็เดี๋ยวใช้ดีจะซื้อยกลังค่ะน้องอาบอกได้ซื้อยกลังแน่นอนจ้ะเพราะคุ้มกว่านะฮะ1ลัง24ชุด 37,920 บาทเขียนฝันไว้ข้างฝาครับงานเพลงจากรัชนกศรีโลพันธ์ครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองการเรื่องค้างสาเหตุรถเมล์ชนต้นไม้และตู้ไฟเจ็บนับ10รายผู้อำนวยการเขตวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางชนต้นไม้และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณซอยลาดพร้าว112ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนส่วนสาเหตุเกิดจากคันเร่งค้างซึ่งขณะนี้เหตุการณ์เริ่มคลี่คลายทางขสมกรนำรถเมล์เข้าข้างทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถยกมานำออกไปจากที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ระหว่างดำเนินการเร่งเอาต้นไม้ที่กีดขวางการจราจรออกเพื่อให้การสัญจรกลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานเขตได้ไปแจ้งความดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่แล้วมท.2ลุยตรวจโรงแรมและอาคารต้องสงสัยในภูเก็ตพบ2โรงแรมไม่มีใบอนุญาตสั่งขยายผลสอบนอมินีและการใช้ประโยชน์อาคารนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบโรงแรมและสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหารือกับผู้แทนศาลเจ้าโดยมุ่งตรวจสอบการประกอบธุรกิจของกลุ่มทุนต่างชาติการถือครองกิจการผ่านนอมินีการขออนุญาตก่อสร้างการขออนุญาตประกอบกิจการและการปฏิบัติกระทู้ซึ่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมจากนั้นในพลพีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบอาคารแห่งหนึ่งบริเวณต้นซอยถนนราชอุทิศ200ปีเขตเทศบาลเมืองป่าตองซึ่งระบุชื่อว่าชาบัตเฮาส์หลังได้รับการร้องเรียนว่าอาจจะมีการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติและใช้เป็นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่ขอเข้าตรวจสอบภายในอาคารโดยบริเวณชั้น2พบพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่ประกอบศาสนกิจของชาวอิสราเอลขณะเดียวกันมีครอบครัวชาวอิสราเอลบางส่วนใช้พื้นที่รับประทานอาหารและพูดคุยกันแต่ไม่พบผู้รับผิดชอบอาคารหรือผู้ดำเนินกิจการมาแสดงตัวและให้ข้อมูลนายพลพีกล่าวว่าการเข้าตรวจสอบโรงแรมทั้ง2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและไม่มีใบขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายจึงได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจับเพิ่มอีกผู้ต้องหาขบวนการแจ้งเกิดเท็จพ่อแม่ทิพย์อ้างช่วยเด็กได้เรียนหนังสือไม่ได้ค่าจ้างตำรวจคุมฝากขังค้านปลัก

0: กันตัวความคืบหน้าคดีแจ้งเกิดเป็นเท็จชุดสืบสวนจับเพิ่มอีก4คนและควบคุมตัวมาที่สน.บางยี่เรือเป็นครอบครัวชาวจีนพ่อแม่ลูกชายทราบชื่อพ่อคือนายเฉินและนายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแฟนของนายชัชวาลเปิดเผยว่าน้องสะใภ้เป็นญาติกับครอบครัวนายเฉินมาขอร้องให้นายชัชวาลเป็นผู้ลงนามรับรองบุตรเพื่อให้เด็กเข้าเรียนโรงเรียนได้ด้วยความสงสารจึงยินยอมช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างหลังการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายเฉินภรรยาและนายชัชวาลเข้าห้องควบคุมเพื่อรอการฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในวันจันทร์ที่13กรกฎาคมขณะที่ญาติของครอบครัวชาวจีนและนายชัชวาลมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาแต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยแจ้งให้ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลในชั้นฝากขังแทนนอกจากนี้มีการควบคุมตัวบุตรอายุ60ปีนายบุตรอายุ60ปีหนึ่งในพ่อทิพย์เข้ามาให้ปากคำซึ่งทางในบุตรเปิดเผยเหตุผลที่เซ็นรับรองบุตรเพียงสั้นๆว่าไม่รู้เจ้านายสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าห้องควบคุมขังเช่นเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วย

0: างเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอนจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5 ถึง 7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

สวยจนล้นนะครับบทเพลงจากคุณแจ็คธนพลครับคุณผู้ฟังครับ15:16 นนะครับดีเจช้างต้อนรับคุณผู้ฟังครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1เนี่ยออกอากาศพร้อมกันครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับที่คุณผู้ฟังนั้นกำลังติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันอยู่ในขณะนี้แล้วครับนะฮะสนใจปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1ติดต่อเจ้าของบริษัทติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0634596939ครับ0634596939นะปุ๋ย Black Cat ครับนี่ใช้ดีใช้ต่อเนื่องนะฮะบอกต่อเลยนะว่าใช้ดีจริงๆนะฮะเห็นผลจริงๆลูกดกนะฮะน้ำหยีน้ำเขียวภูเต็มนะครับคุณผู้ฟังครับเห็นผลจริงครับด้วยปุ๋ย Black Cat ครับโดยวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับแค่คุณผสมน้ำแล้วก็ฉีดนะฮะใช้ได้ทุกพืชครับฉีดทุก 7-10 วันครั้งตัวเดียวจบจริงทุกระยะ1980

บาทครับใช้คุ้มกว่าใส่ปุ๋ยเชิงเดี่ยวหลายตัวเลยใครที่มีปัญหาต้นโทรมนะใบไม่เขียวผลไม่ดกนะลูกไม่สวยครับนะติดต่อคุณเกียร์เลยครับ0634596939นะครับ0634596939ครับส่วนที่นะเหลืองโทมก้านทูบนะเรียวไม้กวาดน้ำเยิ้มนะฮะนี่ลองกันมาหลายยี่ห้อแล้วแต่ก็ยังไม่หายก็ยังไม่ดีก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากเปลืองตังไปเปล่าๆปี้ๆนะวันนี้แนะนำครับ Black Cat ครับตัวเดียวจบเลยนะปุ๋ย Black Cat บวกกับยารา Black Cat 1ช่วยได้ครับฟื้นต้นไวกระตุ้นการแตกใบอ่อนนะต้นจะกลับมาเขียวสมบูรณ์ได้ใบใหญ่ใบเขียวนะใช้ต่อเนื่องเห็นผลชัดเจนครับยืนยันจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศไทยนะซึ่งใช้กันเยอะมากนะตอนนี้นะสำหรับปุ๋ย Black Cat ใครที่เพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะก็อย่าปล่อยให้ต้นโทรมครับมาฟื้นต้นมาทำใบให้มันแตกยอดใหม่ไวๆกันดีกว่านะกับปุ๋ย Black Cat พร้อมที่จะเตรียมต้นให้สมบูรณ์สำหรับผลผลิตรอบต่อไปครับใช้ปุ๋ย Black Cat นะ 1,980 บาทคู่กับยารา Black Cat 1,540 บาทซื้อคู่ราคาเพียง 3,420 บาทจากปกติ 3,520 บาทลด100บาทเหลือ 3,420 บาทคู่นี้ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับสำหรับกรณีเอาไปฟื้นต้นทำใบช่วยบำรุงต้นให้แข็งแรงครับฟื้นต้นหลังตัดเก็บใบเขียวเข้มแตกใบอ่อนเร็วทำใบแน่นใบดกใบสวยครับนี่บำรุงรากดูดซึมไวนะเตรียมต้นให้พร้อมสำหรับการออกดอกและติดผลในรอบถัดไปครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ครับคุณผู้ฟัง0634596939 0634596939นี่วันนี้บอกเบอร์คุณเกียร์นี่10กว่ารอบแล้วนะถ้าใครยังบอกว่าจดไม่ทันเนี่ยอันนี้ต้องลงโทษตัวเองแล้วนะต้องลงโทษตัวเองแล้วนะเพราะวันนี้ย้ำเบอร์กันเยอะมากนะฮะในรายการเรานะครับแล้วก็พี่ป้าพึ่งนะฮะปุ๋ย Black Cat ใช้ดีจริงค่ะหลานป้าเอาไปใช้กับทุเรียนลูกสวยงามสวยทุกลูกค่ะนะฮะนี่ขายหลานๆ นี่ครับปุ๋ย Black Cat นะนี่มีขายอยู่ที่หลาดป้าพึ่งครับอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะก็มีขายอยู่ด้วยนะฮะที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังกดไลค์กดแชร์กดให้ชั่วโมงที่2ค่ะนะฮะแล้วก็วันก่อนนี่เจอท่านกำนันจุนนะฮะบอกว่าก็ยังใช้อยู่นะปุ๋ย Black Cat คุณอัญพัฒน์บอกว่าเพลงเพราะมากค่ะนะช้างขอบคุณมากเลยจ้ะนะเพิ่มเติมกันมาครับสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0754192225ครับ0754192225ครับนะฮะหรือจะเป็นทางไลฟ์สดนะนี่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับแล้วก็แนะนำบทเพลงนะกันเข้ามาได้ครับเลือกหนึ่งผลงานเพลงของพี่บ่าววีครับมาให้ฟังกันนะครับนะสำหรับบทเพลงนี้นะฮะเด็กมูกล่อครับน่าจะไม่สบายครับเป็นเด็กที่ไม่สบายเด็กต้องไปหาหมอเด็กต้องไปโรงพยาบาลครับสำหรับเพลงนี้นะเด็กมูกล่อครับงานเพลงของพี่บ่าววีอาสยามครับขอกันมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรมอบให้เป็นความสุขชั่วโมงยามบ่ายวันเสาร์วันนี้นะครับ

เด็กมุกล่อครับบทเพลงจากพี่บ่าววีนะฮะสำหรับงานเพลงนี้ฝากให้กับพี่รัตน์นะปณิศราโกมินนะครับด้วยก็แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะครับมีข่าวนะฮะกันออกมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของการใช้นะเรื่องราวของการฉีดยาทุเรียนนะฉีดพ่นเคมีแล้วก็มันส่งผลกระทบนะไปยังเพื่อนบ้านนะฮะแล้วมันก็มีการร้องเรียนกันนะเป็นเรื่องเป็นราวนะก็ต้องนำมาเนี่ยบางที่บางแห่งก็ทำให้เพื่อนบ้านเสียชีวิตอ่ะแล้วเขาก็ต้องไปพิสูจน์ซึ่งผลนี้ออกมาว่าเพราะสารเคมีครับคุณผู้ฟังนะฮะหลายพื้นที่หลายอำเภอนะที่มีการทำสวนทุเรียนกันนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องราวแบบนี้ครับเกิดขึ้นนะกันอยู่นะค่อนข้างเยอะนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานี้นะจะไม่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะที่มันไม่เป็นอันตรายนะครับกับพืชแล้วก็รวมไปถึงคนชั้นบรรยากาศนะอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะอันเนี้ยก็เป็นปุ๋ยแบล็คแคทแหละแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกรนะครับที่จะได้ใช้นะตรงนี้กันได้เลยอันนี้ผมก็แนะนำกันเลยนะเพราะมันเป็นปัญหากันมาอย่างยาวนานแล้วแหละนะฮะแล้วก็มีการถกเถียงกันนะครับสำหรับในเรื่องราวตรงนี้กันด้วยเหมือนกันนะครับนะเขาก็มีการต้องเข้าไปดูแลเนาะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพราะฉะนั้นเราก็คำนึงถึงนะสำหรับผู้ที่เขาไม่ได้ทำสวนทุเรียนด้วยนะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้สวนนะของคนที่เอาเคมีนะไปฉีดพ่นนะหรือว่าไปใช้ในสวนอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องหาทางออกร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่านี่คือทางออกที่ดีมากๆเลยทำให้ทุเรียนก็ได้ผลผลิตที่ดีนะฮะมีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นการไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะคุณผู้ฟังนะก็ใช้แบล็คแคทครับแล้วก็ยารานะครับแบล็คแคทวันจ้ะนะฮะติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับใช้แล้วปลอดภัย

ภัยจริงๆจะได้ไม่เป็นปัญหาในชุมชนนะครับกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆสวนของเราด้วยเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวกันใช้แบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันครับดีที่สุดเลยจ้าดอกดาราครับงานเพลงจากน้องโอมวงทับ5

ทีครับคุณผู้ฟังครับงานเพลงจากน้องโอมทับ5นะฮะชื่อเพลงว่าดอกดาลานะครับบทเพลงเพราะๆนะฮะแล้วก็สนุกด้วยนะฮะเอามาให้ได้ติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราบ Black Cat 1นะครับวันเสาร์นะวันนี้11กรกฎาคม2569วันนี้ดีเจช้างนั่งอยู่คนเดียวนะตอนนี้เหลือครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณเกียร์วันนี้ก็น่าจะติดภารกิจทั้งวันแหละผมว่านะวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับมาเจอกันนะครับในช่วงเวลาของรายการตรงนี้ตั้งแต่บ่าย2โมงถึง4โมงคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามนะครับแล้วก็รับฟังกันได้นะเป็นประจำนะครับในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ2ชั่วโมงด้วยกันที่เราจะมาพบกันเนี่ย9สถานี10คลื่นความถี่ครับคุณผู้ฟังครับนี่ฟังกันทั่วนะทั้งประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับปุ๋ยแบล็คแคทใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆนะครับนี่สวนแม่โสภาอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกษเอาปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้กับตะไคร้นะครับคุณผู้ฟังครับใช้แล้วเป็นไงบ้างจ้าคุณแม่จ๋าแต่กอดีจ้ะลูกช้างต้นใหญ่ลูกน้ำหนักดีนี่นะครับแบล็คแคท

สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยจริงๆนะครับเหมือนที่แม่โสภาบอกแล้วครับว่าปลูกพืชหลายชนิดก็ใช้แบล็กแคทกับพืชทุกอย่างใช้แล้วได้ผลจริงปลอดภัยนะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับวันก่อนนี่เห็นคุณเกียร์ไปสวนของพี่นะฮะพี่อะไรนะไปสวนนะฮะเป็นฝรั่งนะฮะของแม่โสภาใช่ไหมแม่โสภานี่ก็มีฝรั่งเหมือนกันนะฮะปลูกฝรั่งด้วยเหมือนกันนะครับนะที่ศรีสะเกษลูกดกผิวสวยน้ำหนักดีนะฮะนี่ติดเยอะจนห่อไม่ทันเลยนะฮะรวมไปถึงสวนของพี่สาวแล้วก็ลุงดำเนาะที่อำเภอปากพนังก็เช่นเดียวกันสำหรับฝรั่งกิมจูใช่ไหมหงเป่าสือนะฝรั่งหงเป่าสือนะฮะนะครับอันนี้ก็ของพี่สาวนะครับอยู่ที่อำเภอปากพนังนะครับก็ใช้ Black Cat ร่วมกับยาราBlack Cat วันครับซึ่งตอนนี้นะสวนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะจากแปลงที่เคยโทรมนะผลผลิตน้อยตอนนี้ต้นโตขึ้นนะครับใบเขียวสวยผลผลิตผิวสวยแล้วก็ดกขึ้นด้วยอีกฝั่งที่เคยใช้ยายี่ห้ออื่นมาก่อนเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะทำผลผลิตได้นะครับคุณผู้ฟังนะครับนี่นะในส่วนของลุงดำนะครับแล้วก็พี่สาวนะครับที่อำเภอปากพนังครับหงเป่าสือนะครับนี่ใครที่ลองได้ชิมลองได้ทานแล้วรับรองว่าต้องติดใจเพราะคุณภาพของเขาแบบเน้นๆจ้ะนะฮะต้นสมบูรณ์ติดดกผิวสวยรสชาติหวานอร่อยเลยนะเพราะวันนี้นะสวนใครที่ปลูกหงเป่าสือแล้วไม่ดกติดลูกยากผิวไม่สวยแวะมาดูสวนนี้ได้เลยครับดกมากจนกิ่งหักนะครับดกมากจนเก็บขายกันไม่ทันนะดกมากครับห่อไป 8,000 กว่าลูกแถมลูกใหญ่น้ำหนักดี4ลูกเนี่ย2กิโลกรัมกันเลยทีเดียวครับสวนป้าสาวลุงดำอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่คือส่วนหนึ่งนะพี่น้องนะที่จะบอกกันนะฮะเป็นการยืนยันว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยสามารถใช้ได้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยกับพืชทุกชนิดเลยนะครับแล้วเรากล้าการันตีคุณภาพเลยว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวสวนเอาปุ๋ย Black Cat ไปใช้แล้วไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงเรายินดีคืนเงินครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณแม่ธนชาชุมคงด้วยสวัสดีคุณป้ากุหลาบด้วยนะคุณสมเด็จเกื้อกูลนะคุณประจักษ์นะสวัสดีด้วยนะครับเพิ่งเห็นหล่อมากๆครับขอเพลงดีเจชุมชนด้วยนะครับขอบคุณด้วยจ้าอ่ะขอมาจัดไปเลยแล้วกันเนาะกับบทเพลงนี้นะครับ DJ ชุมชนนะครับบทเพลงที่แนะนำกันมานะครับคุณผู้ฟังเนาะส่วนใครอยากฟังเพิ่มเติมกันก็0754192225ครับศิลปินชัดชัยมงคลทองครับชื่อเพลงว่า DJ ชุมชน

0: ดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอีกแล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ข้อเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือลูกสาวซวยๆก็โทรกันมาได้เลยมาท่านพอแรงถึงกับโทรมาพอดีวัดดีครับ
1: ค่ะวัดดีค่ะค่ะ
2: เสียงว่านจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆนี่ค่ะ
2: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรเตบ้านค่ะ
2: ละที่บ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะคุณ
2: แล้วมีใครมั่งล่ะนุ้ย
1: มีพ่อมีแม่แล้วค่ะนุ้ยค่ะคุณ
2: ในข้อไส้แม่ที่เราข้อไส้แม่ที่ที
1: ่แม่ไม่ว่างค่ะแม่กำลังล้างชามอยู่ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
1: พอกำลังคัดปืนอยู่ค่ะค่ะ
2: แล้วแค่นี้ก็นะนุ้ยนะแค่นี้ก็นะเพลงที่เขามาคอยจัดให้นะคอยจัดให้จับไป

0: วัสดีครับผมแม่พี่น้องมีรักแควนเพลงและการจมรมคุณรักเสียงเพลงทุกตานกองใจกิดตึงคราวเมื่อเดิมอาลูเทสวัสดีครับบูม
1: นะวัดนี้จ้า
0: โอเคมาเรียวเขี้ยวมาเลยก็เพลงไรเกี้ยว
1: เพลงของทุกทุกกาแดนหรือไม่มีของทุกกาแดนเอาของจักกาจันน่ะไม่มีจักกาจันเอาของแมงบ่อ
0: หมอมไม่เคยมั่งเกี้ยว
1: หมอบไอ้บีบปีดยังบอนบะยามาน
0: หมอ
1: น้องนกเจ้าของนุกอัวเจ้าของลิงและลูก
0: เสียงทุกสายวิลายหมดแล้ว
1: พิเศษยมลมโอนรักเสียงเพลง
0: นี่คนนะวันนี้เวลาทำตายหมดแล้วชาวบอลเจอกันทำตายหมดแล้ว
1: แล้วได้วังไม่เพลงที่ขอไป

0: ัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันจันทร์ไม่มีวันหยุดกันนะคะกับดีเจสาวคนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไรกระโตมาได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจดีสาวคนสวย
0: ค่ะขอเพลงไรค่ะ
1: ไม่ใช่ไว้ขอเพลงไว้ต้นไปเจอโลตัสนี่ว่างไหมดอกเจ้า
0: อ๋อหนูว่าโตมาขอเพลงโตมาจนไปเตี๋ยวโลตัสเลยค่ะ
1: มันแน่
0: อ๋อแล้วไปป่าได้ยัง
1: อืมก็แล้วแต่ดวกแล้วแต่ดวกตัวแหละ
0: อ๋อแต่ว่าปะเนี่ยดิเจป่าลูกไปกันได้ไหมคะ
1: ก็ปะนั้นอย่าไปอย่าแปดเปล่งก็ไม่ก็อย่างแกนี่แหละ

0: ของธงธงแดงอยู่ในคณะนี้หลังจากแพ้กันจนมาจดร้อนๆก็อีขอความเปล่งไรมั่งอารมณ์เสียอยู่ได้ขอกันมาเตอะเออเนี่ยมาสายถึงแล้วอาโลวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: อาโลไหนอาโลนี่
1: ไม่ไหวแล้วจะสั่งยังมึงไม่ใช่ของกะลีเท่าไรเอง
0: ไม่สัญญาณเปลือกคลื่นเต็มเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: ครับได้ยินครับได้ยินไหมตัวจากไหนอันนั้น
1: นี่แหละจังกงคอยอ่ะ
0: ตงทองแดงครับ
1: อ๋อแทงช่องโดงเออ
0: ว่าตงทองแดงไอ้ย่าหูนวกเลยยังขอเพลง
1: นี่ว่าก็เพลงจับเพลงแก
0: เพลงจับพลวงอยู่ตา
1: ให้เออเพลงมึงอันนั้นแต่พลวงกู
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงพ่วงพ่วงไง
0: ไอ้ไรพ่วงพ่วงใครยิงกันพลาดไหนอะพ่วงพ่วง
1: ไม่ยิงกันถือถุงนายก็เพลงพ่วงพ่วงไง
0: อ๋อเพลงพ่วงพ่วงของใครอะครับ
1: เพลงอะไรเพลงก็กองชักชัยมงกุฎทองไอ้ไรได้อะพ่วงพ่วงอะ
0: โอ้ชักชัยมงกุฎทองโอ้ผมผายมัดแล้ว
1: ทุกต้องแล้วทุกต้องแล้วพ่วงพ่วงมองแล้ว
0: เออพ่วงพ่วงตกใจไป
1: นั่นแน
0: ่มองไปกับใครมั่งอะครับ
1: มองให้อาชิมอาซออามาอากุ้งแล้วก็พ่อตาเมียใหญ่โอ้เมียใหญ่ไม่มองให้ว่าแกตายแล้ว
0: ตายแล้ว
1: เออมองให้ลูกเช่ากงเล็กลูกเช่ากงโตแล้วการลูกเช่าที่ยังไม่เกิดที
0: เดี๋ยวเอาปันนี่ดีหว่าตาปันนั้นไปยกสำโนทะเบียนบ้านใหม่ไม่ต้องกูดพ่อโคตรแม่กูดตายายมาแล้วจะจัดให้นะ
1: ส่งแสงใจห้องไอ้ถ่วงถ่วงล้วงนี
0: ้เออแค่นี้แหละ
1: แปลไกลมาแล้วมาใส่หาล้มกับกุนฟังแล้วว่าใส่หาวุฒิเฉลปีนี
2: ้จบจากเพลงนี้นะกับเพลงดีเจชุมชนสวัสดีคุณพี่สุวรรณีกองแก้วด้วยครับสวัสดีจ้า15นาฬิกากับ42นาทีดีเจชุมชนนะฮะเสียงร้องจากพี่ชัดชัยมงคลทอง6นาทีกว่าๆเลยนะระหว่างนั่งฟังดีเจกับคนฟังเขาโทรศัพท์มาขอเพลงกันนะก็สนุกสนานครับบรรยากาศยามบ่ายๆอากาศก็แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะร้อนนะครับตอนนี้นะฮะแต่ฟังรายการนี้ก็สบายใจเนาะนะฮะฟังและสบายใจโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพราะจะได้รับรู้รับฟังถึงทางเลือกในการทำเกษตรนะครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ไม่อันตรายนะอย่างปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1

ะครับที่พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะเลือกใช้งานกันได้ครับทีมนักตบสาวไทยระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมครับตบสยบบราซิล 3-0 เซตนะครับการันตีไม่ตกชั้นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกแน่นอนแล้วนะครับนี่นะฮะก็ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับนักตบสาวไทยนะครับชนะบราซิล 3-0 เซตนะครับคุณผู้ฟังครับโดยทัดดาวนึกแจ้งนะตบทำแต้มมากสุด15คะแนนครับทีมไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้8นัดมี12แต้มอยู่อันดับ13ขออภัยอยู่อันดับ14การันตีไม่ตกชั้นเนชั่นลีกแน่นอนแล้วครับส่วนบราซิลทำผลงานชนะ9แพ้2มี26แต้มอยู่อันดับ2ครับสำหรับนัดต่อไปนะครับทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์นี้พบกับตุรกีครับทีมอันดับ3ของโลกนะในวันที่12กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นก็อย่าลืมนะติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจนะกับนักตบสาวไทยของเรานะกันด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอุ้ยถนนยุบอีกแล้วแหละถนนยุบบ้างอุโมงค์น้ำรั่วบ้างนะครับประเทศไทยเรานะฮะนะครับก็ว่ากันไปเนาะสำหรับเรื่องราวของบ้านเมืองข่าวคราวต่างๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะฟังอสมทนี่ก็ดีนะคุณผู้ฟังทุกต้นชั่วโมงเรามีข่าวจากสำนักข่าวไทยครับให้คุณเนี่ยได้ติดตามกันได้ทุกๆต้นชั่วโมงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่คุณก็จะไม่ตกข่าวแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเกษตรแล้วนะครับไม่อยากจะขาดทุนนะฮะไม่อยากจะให้สุขภาพเสียนะไม่อยากให้ยุ่งยากแนะนำเลยฟังรายการนี้ฟังรายการนี้แล้วเราจะได้รู้จักกันนะครับแล้วเราก็จะได้มีโอกาสแนะนำคุณผู้ฟังเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพนะไปใช้กันนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat ครับแล้วก็ยาราBlack Cat 1นะครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำนะ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับราคา 1,980 บาทครับนะ 1,980 บาทครับซื้อ6ชุดนะเราแถมฟรี1ชุดครับซื้อ10ชุดนะเราแถมฟรี2ชุดครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด24ชุดนะครับในราคาเพียงลังละ 37,920 บาทครับ 37,920 บาทนะอันนี้คุณก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปนะ 9,600 บาทกันเลยนะในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับคุณผู้ฟังส่วนยาราBlack Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรครับราคา 1,540 บาทครับ1ลังจะมีทั้งหมด12ขวด12ลิตรนะครับราคาลังละ 17,520 บาทครับ17,520 บาทสำหรับยาราBlack Cat 1ครับแล้วก็ตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นนะครับในการที่จะไปร่วมทริปท่องเที่ยวนะกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat 1เราจะไปกันที่ประเทศจีนนะฮะเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะครับเดินทางกันก็จะเป็นในช่วงของปีหน้าให้เวลาคุณสะสมนะฮะในการใช้งานปุ๋ย Black Cat กับยาราBlack Cat 1จนถึงสิ้นปีนี้70ท่านแรกที่ใช้ปุ๋ย Black Cat หรือว่าซื้อปุ๋ย Black Cat ครบ4ลังแล้วก็ยาราBlack Cat 1ครบ5ลังรับ1ที่นั่งครับปุ๋ย Black Cat 4ลังบวกกับยาราBlack Cat 1 5ลังรับ1ที่นั่งนะครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat 1ในปีหน้าเราดูแลคุณตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมินะจนกลับมาถึงประเทศไทยเลยไปกลับตั๋วเครื่องบินค่ารถค่าอาหารที่พักนะดูแลให้ครบเลยนะครับในการเดินทางไปกับครอบครัวปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาราBlack Cat 1นะเพียงแค่คุณนั้นซื้อนะฮะปุ๋ย Black Cat นะครับสะสมครับครบ4ลังยาราBlack Cat 1 5ลังนะฮะก็รับ1ที่นั่งนะครับในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันนะครับใครสนใจวันนี้ก็ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยมีเวลาให้คุณได้สะสมกันไปจนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นและย้ำว่าเฉพาะ70ท่านแรกเท่านั้นเพราะเรารับได้แค่70คนจริงๆติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับ063 4596939ครับ063 459 6939แล้วก็เบอร์นี้ก็เป็น ID Line ด้วยนะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะไปหาคุณเกียร์ Black Cat นะผ่านทางเบอร์นี้ได้เลยนะครับ0

0698-3459-6939แถวหน้า1แถวอะไรเนี่ยหัวไทยหัวไซสะเทือนวันนี้นะฮะใช่วันนี้นี่ได้ข่าวมาที่หัวไซนี่คึกคักมากเลยที่หาดแพรกเมืองนะครับวันนี้เขามีงานนะครับเป็นงานเทศกาลบอลลูนนะครับนี่เต็มท้องฟ้านะครับ8ลูกด้วยกันนะขึ้นพร้อมกันที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นไม่บ่อยนะที่จะมีนะผมไม่แน่ใจว่าเคยจัดหรือเปล่านะในลักษณะบอลลูนที่มาเยอะถึง8ลูกแบบนี้ครับก็เห็นก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะ8ลูกเหมือนกับวันนี้ที่จะเกิดขึ้นที่หัวไซแล้วก็ที่เคยเจอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลูกกลมๆทรงกลมอย่างเดียวใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะเป็นแบบเป็นปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นบูโซอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีเป็นหน้าตาเป็นตุ๊กตาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีน้องๆเด็กๆหนูๆนะคุณพ่อคุณแม่พาลูกจูงหลานกันไปเที่ยวงานกันได้ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชนะวันนี้2วันด้วยกันนะ11 12เห็นแจ้งกันมาบอกว่าแม่ค้าเยอะมาก นะมีคนที่ไปถึงงานแล้วแจ้งกันมาว่าแม่ค้าเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเขามีเต้นแอโรบิกด้วยนะเต้นรับลมชมบอลลูนนะฮะนี่ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซนครศรีธรรมราชนะใครอยู่แถวระโนดสงขลาใกล้ๆนะก็ไปได้6โมงนี่เขาเต้นกันก่อนมีครูทีซุมบ้าจะทำหน้าที่ในการนำเต้นนะมันแน่นอนนะผมว่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนชุดด้วยดีกว่าหาชุดก่อนหาชุดให้มันเข้ากับบรรยากาศริมชายหาดหน่อยไปเต้นแอโรบิกดีกว่านะวันนี้ที่หาดแพรกเมืองอำเภอหัวไซไปชมบอลลูนแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะเป็นกิจกรรมดีๆครับร้านข้าวขาหมูน้องอ๋อออกจากบ้านหรือยังป้าพึ่งบอกว่าได้ดูลูกดีเจแล้วบายใจมากค่ะหัวร็อกก็เก่งนะคะบายใจจ้ะนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสมาเอาเรื่องราวดีๆครับมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแบล็คแคทไม่ว่าจะเป็นยาราแบล็คแคทวันนะซึ่งพี่น้องเกษตรกรเอาไปใช้แล้วเห็นผลเอาไปใช้แล้วได้ผลดีเราก็มีความสุขนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมานั่งบอกกล่าวแนะนำให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เอาไปใช้งานกันนะครับสำหรับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับคุณผู้ฟังครับ15นาฬิกากับ50นาทีครับไปกันต่อนะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับสำหรับในช่วงนี้งานเพลงจากการนะครับชื่อเพลงว่าคาถาขุนแผนครับ

หลวงพ่อกลวยครับแห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระเกจินะฮะอีกองค์หนึ่งนะที่ดีเจช้างนั้นให้ความเคารพนะฮะแล้วก็ศรัทธามากนะโดยเฉพาะเรื่องราวของการห้ามฝนนะฮะคาถาของอาจารย์นี่ก็ได้มีโอกาสเอามาใช้นะครับในหลายๆงานเลยนะก็จะรอดทุกงานเหมือนกันนะครับนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันวันพรุ่งนี้เจอกันนะดีเจช้างคุณเกียร์ปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันครับบ่าย 2-4 โมงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิจกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้อีวีพร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิจกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยสัญญาณเป็นบวกพื้นที่สุดตัวไม่ขยายเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์จนทำให้ดินสุดตัวผ่านไปแล้ว3วันโดยระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่พบว่าพื้นที่สุดตัวขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นนายสิริพงษ์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบอาคารบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังที่อยู่เลยอาคารธนาคารออกภัยในรัศมี 28+2 เมตรหรือรวม30เมตรยังไม่พบการซุดตัวเพิ่มเติมไม่พบเสียงผิดปกติหรือสัญญาณที่น่ากังวลแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้การชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณาแนวทางดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่จนไม่สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการได้โดยระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบส่วนนี้สำหรับสถานการณ์ภายในอุโมงค์พบว่าน้ำที่ร่วมซึมลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเดิมไหลเข้า50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือเพียง20ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหลังใช้วิธีอัดฉีดสารเสริมความแข็งแรงของชั้นดินด้วยปูนซีเมนต์ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้รอยแยกของอาคารที่ตรวจพบในวันแรกประมาณ 8.7 เซนติเมตรล่าสุดช่วงเช้าลดเหลือกว่า7เซนติเมตรซึ่งตามหลักวิศวกรรมถือเป็นสัญญาณเชิงบวกพร้อมพงยก3อดีตนายกชินวัตรทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวพบปะผู้นำอาเซียนปัดวัดพลังการเมืองนายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพบปะผู้นำระดับสูงของประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกที่ทวีความเข้มข้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาแม้การเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่ถูกใจกลุ่มขาประจำมองด้วยความเคลือบแคลงสงสัยมีความเห็นต่างอยู่บ้างแต่ถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยแต่ไม่ควรปล่อยให้มาบดบังโอกาสในการสร้างรายได้สร้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการเดินทางครั้งนี้มีการชี้แจงว่าเป็นการดำเนินการในนามส่วนตัวไม่ใช่ภารกิจของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองไม่ใช่การวัดพลังทางการเมืองหรือมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์นางสาวแพทองธารจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองแต่ยังห่วงใยประเทศชาติพี่น้องประชาชนหากมีแนวคิดนำไปสู่การประสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นเรื่องน่ายินดีควรจะมองว่าอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นเสมือนทูตเศรษฐกิจภาคประชาชนที่ช่วยกันสร้างโอกาสหาเงินเข้าประเทศควรมองไปในปลายทางแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจงานที่จะเพิ่มขึ้น

0: รายได้ที่ดีขึ้นของประชาชนเซเลสกี้ยกระดับการโจมตีรัสเซียจากระยะไกลวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าปฏิบัติการโจมตีระยะไกลของยูเครนประสบความสำเร็จในการซ้ำเติมวิกฤตขาดแคลนเชื้อเพลิงในรัสเซียซึ่งเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลต่อการที่รัสเซียไม่ยอมยุติสงครามพร้อมระบุว่าข้อเสนอสันติภาพของยูเครนเริ่มได้รับความเห็นชอบจากคนในกลุ่มวงในของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแล้วเซเลสกี้ยังได้ลงนามจัดตั้งหน่วยบัญชาการปฏิบัติการระยะไกลเพื่อรวบรวมทรัพยากรในการทำลายขีดความสามารถด้านสงครามในดินแดนของรัสเซียโดยจะมีผู้นำที่เชี่ยวชาญเข้ามาคุมทัพและตั้งกองกำลังร่วมตอบโต้เร็วที่เป็นการผสานกองกำลังจู่โจมด่านหน้าเข้ากับเทคโนโลยีโดรนและปืนใหญ่เพื่อให้ปฏิบัติการแนวสมรภูมิทำได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
13: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
14: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
15: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
14: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
15: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
16: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: คือสิได้อยู่แม่นบ
1: ่สิ่งกันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากโอ้โหคู่ขวัญก็ว่าได้นะเรียกราเรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลต่อเนื่องจากบุญผลาหมดอายุนะฮะงั้นจากพี่มนแคนกันคูนครับร้องคู่ไว้กับน้องเวียงนฤมลเพลงนี้30พอก็เพิ่งปล่อยมาโอ้แอบฟังแล้วมันเพราะเหลือเกินก็เลยต้องมาเปิดให้คนฟังได้ฟังงานบน FM 95นะครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วครับยังอยู่ต่อกับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
2: ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นจ่อคิวฮิตนะครับ 13-17 กรกฎาคมเหมือนเดิมเรามาแนะนํา5เพลงใหม่ที่เข้ามาในคลื่นและจะเปิดวนๆกันไปจนถึงสุกนี
1: ้ครับผมนะครับอ่ะซิงเกิลแรกครับที่จะพูดถึงแนะนำกันฮะงั้นจากออยแสงสินครับเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดชื่อเพลงครับแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาไปฟังกันครับ

0: งั้นจากออยแสงสินครับเพลงนี้แชทกับอ้ายค้างสายกับเขานะก็อย่างที่ได้บอกกล่าวกันไปเพลงนี้จากสังกัดค่ายซาวมีแฮงเรคคอร์ดครับคำร้องทำนองเพลงนี้ได้จากคุณภูมิหัวตะพานเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบอลธีรพลนะฮะซิงเกิลแรกที่เข้าสู่ระบบจอกชีวิตของเราครับ
1: ครับผมเพลงต่อมาเป็นผลงานเพลงใหม่จากบ่าววีครับสังกัด S1 Music ชื่อว่าเอาที่บายใจ
0: ไปฟัง

0: เอาที่บายใจครับผมจากบ่าววีสังกัด S1 Music คำร้องทำนองแม็กโฟกซองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยอภิชัยชูเกลือครับผมเพลงที่2
1: มาแบบว่าโจ๊ะเลยนะเอาที่บายใจครับพี่น้องครับนะครับมาเดินทางกันต่อโอ้ยเดินทางกันต่อครับกับซิงเกิลที่3ในระบบจอคิวของเราโอ้หลายคนก็ติดตามกันอยู่นะสำหรับซิงเกิลใหม่ๆจากพี่ตั๊กแตนชลดาครับรอบนี้โอ้อาจารย์วสุรวมไปถึงพี่ตั๊กแตนนี่ก็ปล่อยซิงเกิลรัวๆเลยนะเพลงใหม่ครับฉันท้องตั๊กแตนชลดายังไงไปฟังต่อครับ

0: เพลงนี้ถ้าฟังเนื้อหาจริงๆค่อนข้างจะเศร้าเลยทีเดียวนะ
1: ครับผม
0: ฉันท้อง
1: กดดันเลย
0: ฉันท้องเอออันนี้ถ้าสมมติว่าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างจะแบบตึงเลยทีเดียว
1: ครับเพลงแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเพลงที่มาแบบแนวสตอรี่แบบนี้ก
0: ็ถูกต้องนี
1: ่
0: ซึ่งก็ต้องยอมรับที่พี่ตะกะแตนได้หยิบยกเพลงนี้มาถ่ายทอดให้แบบว่าคนที่ประสบพบเจอปัญหาหรือว่าสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหานะมันเป็นเรื่องราวที่คนที่เซนซิทีฟแต่คือประสบการณ์แบบนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเพลงอย่างที่น้องคริสได้บอกไปเนื้อหาแนวนี้ค่อนข้างจะมีน้อย
1: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์วสุห้าวหาญนะที่ได้แต่งประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมานะครับของร้องทำนองนะเพลงนี้สังกัดค่ายอิสระครับ
1: แล้วก็เรียบเรียงโดยยีนศิลาแดง
0: อืมนี่คือว่าโอ้ใครที่เข้าไปชม MV แล้วก็คงจะมีน้ำตาบ้างแหละ
1: ครับผม
0: นะ
1: มาเพลงต่อไปเป็นผลงานเพลงเป็น cover version เป็นจริงๆต้นฉบับเป็นของจินตลาภูนลาบนะครับชื่อเพลงว่าแผลใหม่แต่อันนี้จะเป็น cover version ของหมิว
0: รัชดาภรณ์ครับไปฟังกันก่อนเลยครับ

แผลใหม่นะครับหมิวรัชดาพรครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ต้นฉบับนี้เป็นจินตราภูลราบสังภูลราบครับสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยพยัตภูวิชัยเรียบเรียงโดยสมศักดิ์พิลารัตครับนี่ก็เป็นเพลงที่4ครับผมมามาเพลงต่อไปเลยเป็นผลงานเพลงใหม่จากเอ็กซ์สุภกิจครับคนผ่านทาง

0: ผลผ่านทางครับกันจาก X สุภกฤตนะฮะเพลงนี้จากสังค่าย Johnny Music โอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาพอตั้งแต่ปล่อยเพลงมาเพลงของน้อง X นี่หลายคนก็ถามหาขอกันเข้ามาช่วงหน้าไมค์กันค่อนข้างหลายท่านเลยทีเดียวนะครับมันก็ถือว่าแบบอะไรนะ
1: ได้ฟังกันแล้วนะครับผม
0: ถูกต้องถูกต้องนะ
1: คนผ่านทาง
0: ใช่ใช่ใช่นะครับซึ่งเพลงนี้ได้ปลายปากกาจากพี่ตะมิสเตอร์แคนเป็นคนเขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณน้ำวายล้อมเดชนะนี่เสียเปียกบอกว่าปรบมือให้เลยฮะแหมฟังเหมือนว่าอะไรมีคำว่าฟ้ามีปลายอะไรเงี้ยส่งทางเธอเสียชอบหมดเลยที่มีคำว่าปลายฟ้านี่ให้เป็นปลายฟ้าเสียชอบหมด
1: คือเสียไม่ชอบอยู่ไปจนจบเสียชอบแค่ส่งๆอยู่ผ่านทางก็พอแล้วก็ส่ง
0: ไปไม่รู้เนี่ยเราว่าได้แต่สงสัยเสียเปี๊ยกอย่างเดียวเลยนะฮะ
1: นี่ก็เป็น5ผลงานของจอคิวฮิตครับเพลงแรกเลยก็คือแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาของออยแสงศิลป์นะครับแล้วก็เพลงที่2เอาที่บายใจของบ่าววีเพลงที่3ครับฉันท้องของตั๊กแตนชลดา
0: ครับเพลงที่4ครับ
2: เสาอาทิตย์
1: เอ้า
2: ทำ
1: ไมมันเต้นเองอ่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมือไปโดนมือไปโดนโอ้ดิเราก็ตกใจเพลงที่4ครับเพลงแผลใหม่จากหมิวรัชดาพรครับส่วนสุดท้ายเพลงที่5คนผ่านทาง X สุภกฤตนะ
1: ครับผม
0: แต่มาช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนละกันเดี๋ยวผมแก้ไขให้ฟังเพลงจากน้องลำไยไหทองคำตอนนี้10:37 นฟังเพลงกันต่อครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ

0: 20% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
6: มาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณฟังแป๊บๆก็ต้องส่งต่อให้รายการถัดไปตอนนี้บริเวณแถวๆสมทห้วยขวางพระราม9อาจจะมีน้องฝนโปรยปลายพรมเหมือนน้ำมนต์มาเบาๆนะก็ฟ้าฝนอาจจะถามหากันอยู่เพราะว่าได้รับผลกระทบกันอยู่บ้างสำหรับพายุที่เกิดขึ้นแถวๆชายฝั่งแถวๆเวียดนามใช่ไหมฝั่งนู้นนะฮะก็ไม่ใช่เวียดนามสิฝั่งประเทศจีนนี่ตอนนี้ฝั่งอยู่ฝั่งโน้นกันแล้วนะก็ประเทศไทยของเราทั้งทิศตะวันตกก็ดีทางภาคอีสานก็ดีก็มีฝนโปรยปลายลงมาส่วนภาคกลางนี่ก็มีประปรายบางพื้นที่นะครับส่วนทางภาคใต้ก็อาจจะน้อยลงบ้างแล้วนะจากช่วงที่ผ่านๆมาอ่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยกันด้วยเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ถูกขอแล้วก็แนะนำกันเข้ามาแล้วกันนะครับเจอกันใหม่สำหรับโอ๊ตคณิตนะครับจันทร์ถึงศุกร์ช่วงปกติของผม4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับ
7: ครับผมแล้วก็เจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึง5โมงเย็นครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวทิ้งท้าย2เพลงเจอกันสัปดาห์หน้าครับ
6: ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอมรพิมานมาศเผยสถานการณ์อุโมงค์ทรุดตัวอย่างควบคุมได้แต่วางใจไม่ได้ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุโมงค์ก่อสร้างไฟรถไฟฟ้าที่เกิดปัญหาน้ำรั่วไหลของน้ำว่าขณะนี้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แม้การทรุดตัวจะยังไม่หยุดลงทันทีแต่มีแนวโน้มชะลอตัวหลังเจ้าหน้าที่เร่งอัดสารเคมีเข้าไปในชั้นดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงลดการไหลของตัวดินและชะลอการทรุดตัวอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถวางใจได้เต็มที่จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปัจจุบันยังมีน้ำไหลเข้าอุโมงค์ประมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมระดับน้ำด้วยการสูบออกอย่างต่อเนื่องโดยยังจำเป็นต้องรักษาระดับน้ำภายในอุโมงค์ไว้เพื่อรักษาสมดุลของแรงดันน้ำและป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าสู่อุโมงค์เพิ่มเติมทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดยังไม่เลวร้ายไปกว่าเดิมแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบางแห่งพบว่ามีอาคารเกิดการเอียงตัวแต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวอย่างไรก็ตามอาคารดังกล่าวยังจำเป็นต้องได้รับการเสริมความมั่นคงและซ่อมแซมในระยะต่อไปรฟม.อัปเดตการรื้อสะพานลอยแล้วเสร็จเสริมความแข็งแรงของดินพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จและได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดินที่ความลึกถึง37เมตรเพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ1จุดอยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก4จุดโดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก1จุดในวันนี้ทั้งนี้ภายหลังจากกรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามเข้าและงดการใช้อาคารข้างเคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัยรฟม.และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารซึ่งมีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินหมายเลขโทรศัพท์084-356-5211รูปแล้วแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS สารภาพใช้เงิน 800,000 ซื้อของหรูเที่ยวต่างประเทศตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวเต็มใจอายุ21ปีนางสาวพิมพ์ชนกอายุ19ปีนางสาวสุชาวดีอายุ18ปีนายประธานอายุ20ปีและนางสาวเชอพันอายุ27ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในคดีหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง5รายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้ต้องหาฉวยโอกาสช่วงที่มีการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตวงบอยแบนด์เกาหลี BTS สร้างเพจ Facebook และบัญชีแอปพลิเคชัน X ปลอมขึ้นมาเพื่อโพสต์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตให้กับกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรทำให้มีผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินสั่งซื้อบัตรรวมกว่า100รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 800,000 บาทเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้าอ้างว่าถูกชักชวนผ่านกลุ่มหางานออนไลน์ให้รับหน้าที่โอนเงินและรับเงินในรูปแบบของซองของขวัญได้รับค่า

0: ้างครั้งละ200ถึง 2,000 บาทก่อนมาทราบภายหลังว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้จากการหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายสารภาพว่าเป็นผู้สร้างเพจและบัญชีโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตด้วยตนเองโดยนำเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายกว่า 800,000 บาทไปใช้ส่วนตัวเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมจนเงินหมดไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
7: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
8: ้ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: MCOT Radio Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะพิเศษอย่างไรจะฮิตพิเศษอย่างไรนั้นก็ให้ท่านผู้ฟังติดตามรายการของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11กรกฎาคมพ.ศ.2569ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในพ.ศ.นี้แล้วก็พ.ศ.ต่อไปทุกท่านเลยนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีธารทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกปัจจุบันนะครับเพลงที่2สดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์ทำนองคำร้องและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับผู้ที่แต่งร่วมด้วยก็คือคุณจินตนาใกล้ประยงนะครับและคุณณัฐมนต์บุญมากนะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรแดลลี่นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาร์สลับกับเพลงอื่นไปด้วยทุกครั้งไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มฟังเพลงกันเลยนะครับช่วงนี้จะให้ท่านฟังเพลงในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าน้ำลงนกร้องนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เล่นแอคคอร์เดียนในเพลงนี้ด้วยนะครับขับร้องโดยพรไพรเพชรดำเนินนะครับเพลงที่2 10,000 นะครับสุริยารุ่งตะวันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียง

เสียงประสานนะครับขับร้องโดยเสน่ห์เพชรบูรณ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

จะให้ท่านฟังต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากลนะครับเริ่มเพลงแรกด้วยเพลงคนร้อยเล่ห์นะครับประกอบชัยพิพัฒน์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยลินดาณภาพันธ์นะครับเพลงที่สองไฟเสน่หานะครับววัชยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์ชำนาญไทรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพียงพิษสิริวิไลขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสุดเพราะขอเชิญครับ

มาให้เสียเวลาให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งครับท่านผู้ฟังครับเริ่มด้วยเพลงแรกชื่อว่าวาสนาเจ้าลอยนะครับสถาพรบุรีแสงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยรังสีบริสุทธิ์นะครับเพลงที่2หนุ่มเรือนแพนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยกาเหว่าเสียงทองนะครับทั้ง2เพลงนี้จะเพราะแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเดี๋ยวนี้ทั่วโลกแล้วนะครับอ่ะขอเชิญท่านฟังครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ท

0: น้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่พี่สมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่พี่แท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
8: ให้ท่านรับฟังต่อไปไทยสากลสุดซึ้งซึ้งทั้งสองเพลงเลยนะครับเพลงที่หนึ่งชื่อว่าไร้อารมณ์นะครับสมพงษ์ตรการพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยธนงศักดิ์ภักดีเทวานะครับเพลงที่2ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับคำร้องทำนองโดยทวีพงษ์มณีนินนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยธานินอินทรเทพแม่ทั้งสองท่านนี้นักร้องเสียงนุ่มทั้งสองท่านขอเชิญท่านรับฟังครับ

ให้ท่านรับฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งเพราะมันๆ นะครับเริ่มด้วยเพลงคุณไม่รักทำไมไม่บอกนะครับอาจารย์พินขวัญชัยเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานโดยคณะรุ่งนิรันดร์นะครับขับร้องโดยจันทราณกาลสินเพลงที่สองแต๋วจ๋านะครับจูเลียมกิ่งทองศิลปินแห่งชาติ2535เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสาลิกากิ่งทองอ่ะขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลง

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การคิดบวกส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะการคิดบวกกระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานเป็นปกติทั้งการดูดซึมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและการเผาผลาญพลังงานส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงการคิดบวกเป็นการมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เปิดกว้างเมื่อมีปัญหาก็แก้ปัญหาด้วยความใจเย็นมีสติ
3: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวกถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
4: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
3: M-Cot Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: M-Cot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและอ้อมยุดากรสุนทรญาติเจอกันทุกเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์

0: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคค่ะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรส่งมาได้ทาง Facebook นะคะ MCOT News FM 100.5 ไลฟ์สดในตอนนี้นะคะอาจารย์คะก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องอาเซียนนะคะให้อาจารย์เล่าความประทับใจนะคะทริปที่เสาร์ที่เราหายไปเป็นเทปนะคะคุณผู้ฟังขออภัยหาเวลาอัดเทปไม่ได้ก็เลยเป็นเทปของเสาร์ที่แล้วไปเสาร์ก่อนหน้านะคะให้อาจารย์เล่าถึงความประทับใจทริปพิษณุโลกอยุธยาค่ะ
0: ก็ได้มิตรภาพที่ดีงาม
1: ค่ะ
0: ทั้งมิตรภาพที่มีอยู่แล้วกับมิตรภาพที่เพิ่มขึ้นมาทุกทริปที่ไปนะฮะจะมีมิตรภาพใหม่ที่บวกกับมิตรภาพเก่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาคุณน้องแต่จริงๆเนี่ยก็เป็นมิตรภาพกันมานานแล้วนะครับก็คือบางท่านก็ไม่มีจังหวะที่ลงตัวก็เลยไม่ได้ไป แต่พอลงตัวนะฮะก็เหมือนกับคุ้นเคยกันมานานแล้วก็แทบจะไม่ต้องแนะนำอะไรนะครับก็รู้จักซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีงามนะครับนั่งรับประทานอาหารไปคุยนั่นคุยนี่แลกเปลี่ยนสารพัดเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะมีเรื่องลี้ลับด้วย
0: ใช่นะครับก็สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แม้กระทั่งคนที่เขาสัมผัสได้เขาก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเขาเอาตัวอย่างมาให้ชมไม่ได้นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องนี้นะครับทุกท่านที่ไปด้วยกันเนี่ยต่างก็จะมีประสบการณ์ก็เนี่ยบางท่านนะคุณอ้อมถามว่าเนี่ยอาจารย์บางทีพี่ไปตรงนั้นพี่ไปตรงนี้มันจะรู้สึกมันร้อน
1: ร้อนหนาวหนาวขนลุกอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: รู้สึกว่ามันร้อนร้อนรู้สึกว่าอากาศมันหนักหนัก
1: อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นะอ้อมขอเพิ่มเติมนิดนึงตอนไปที่พระราชวังจันทร์นะคะมีอยู่สองคนที่เข้าไปแล้วคุยกันไปคุยกันมาขนลุกไปดูพระนเรศวรนะคะมีพี่แอร์กับน้องวิเหล่านี้แหละค่ะบอกขนลุกอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆคุณแอร์เนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมาก
1: ค่ะชอบไปทริปบุญนะพี่แอร์ฟังอยู่หรือเปล่าทักทายกันมาได้นะคะ
0: ก็ใช้ชีวิตด้วยบุญจริงๆ
1: ค่ะไปอินเดียชวนไปอินเดียด้วยนะอาจารย์ไปแสวงบุญ
0: อยู่เมืองไทยก็บริจาคเลือดทุกสาย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพิ่งหลังจากกลับมาจากทริปล่าสุดเนี่ยส่งภาพมาโชว์แล้วครั้งที่81ค่ะอาจารย์ก็ลองเฉลี่ยอย่างนี้คุณอ้อมเวลาบริจาคเลือดเนี่ยนะครับจะเว้นกันทุก3เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นหมายความว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจริงๆเนี่ยปีนึงก็จะบริจาคได้4ครั้งก็ลองนึกดูว่า81ครั้งเนี่ยกี่ปีมาแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นระยะเวลา20ปีเป็นอย่างน้อยที่คุณแอร์บริจาคเลือดนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะก็น้ำใสน้ำใจที่ดีงามอันนี้แหละนะมันส่งผลแล้วก็จริงๆตอนไปพระราชวังจันทร์เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงจะมาขอบคุณนะฮะที่เสียสละขนาดนั้นแล้วก็หลายๆท่านนะคุณอ้อมเคยผ่านการเจ็บไข้ได้ป่วยมาแบบรุนแรงนะรุนแรงแล้วก็หนักมากจนบางทีท้อถอยอะไรพวกนี้นะครับแต่พอทำใจได้สงบอารมณ์ได้นึกถึงนะครับคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นในห้วงที่มีลมหายใจก็ทำคุณงามความดีซะอย่ากวาดอะไรเข้าหน้าตักตัวเองแล้วก็หอบไปที่ไหนไม่ได้เมื่อไม่อยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้แหละครับสำคัญแล้วก็สัมผัสได้กับทุกท่านเลยที่ไปทริปนี้นะครับก็คือหนึ่งแหละน้ำใสใจจริงจิตใจที่ดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแม้กระทั่ง

0: แม่ครูแม่ครูที่สอนทำกับข้าวก็แจกสูตรแล้วเดี๋ยวนะฮะทำอันนี้นะคะเราแจกแล้วพอกลับมาเนี่ย ก็โชว์กันนะว่าอันนี้อร่อยจริงๆค่ะครูหยี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่ครูนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอสามีของแม่ครูซึ่งไปอยู่อเมริกาอายุ17ปี
1: ค่ะ
0: คิดดูทุกวันนี้74
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอยู่อเมริกานะตอนนี้กลับมาพักร้อนนะครับก็โอ้ผมพอแล้วอาจารย์ผมให้ลูกๆที่นู่นดูหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินเจริญใจนะครับ
1: ค่ะ
0: เงินสวัสดิการที่ส่งมาแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ 5,000 เอง 5,000 ดอลลาร์นะครับ ผมก็เลยบอกว่าทำบุญกับอาจารย์ก็ได้นะ
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะอาจารย์อีกสักนิดนึงเกี่ยวกับความประทับใจในทริปนี้นะคะตอนนี้พักสักครู่ก่อนนะคะ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: ายการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะสำหรับทั่วไทยอาเซียนค่ะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดากรนะคะเมื่อกี้ก่อนที่จะพักเบรกเราก็คุยกันเรื่องของทริปสองแควอโยธยานะคะอาจารย์มิตรภาพที่เกิดขึ้นแต่ละทริปนี้มีความหมายจริงๆนะแล้วเราก็จะเจอกันต่อไปนะคะอาจารย์
4: ผมมาเรียบเรียงดูคุณอ้อม
3: ค่ะ
4: ก็คือเอามาต่อกันกับทริปนี้นะครับประมาณว่าตั้งแต่ที่เราจัดทริปมาเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเที่ยวเนี้ยเอาทุกทริปมามิกซ์กันหมายความว่าท่านที่เคยไปทริปแรกก็มาน
3: านมากแล้วก็มา
4: ใช่
3: ที่เพิ่งเคยไปก็มาอีก
4: ใช่คือเท่าที่เราจัดมาเนี่ยผมมาเรียบเรียงดูนะก็คือมีมิกซ์กันทุกทริปแล้วเอามาในพิษณุโลกและอยุธยา
3: ค่ะ
4: ครับอย่างคุณพี่หมอจินนะฮะพ
3: ี่
4: จินเนี่ยก็ไปทริปแรกเมื่อปี2015ที่โฮจิมินห์นะครับแล้วก็เจ๊จินก็ไปทริปทุ่งไหหินหลวงพระบาง
3: ค่ะ
4: ครับแล้วก็ลองมามิกซ์ดูสิฮะอย่างคุณแอนเนี่ยก็ไปกัมพูชา
3: ไปพม่า
4: ไปพม่าไปอะไรเนี่ยเลยเอามาเรียงกันเอ๊ะเหมือนกับเอาทุกทริปมามิกซ์กันแล้วก็บวกกับคนที่มาใหม
3: ่ค่ะ
4: นะครับแล้วคนที่มาใหม่ก็ได้เปรียบเลยนะก็คือถามประสบการณ์คนที่ผ่านทริปนั้นทริปนี้มาก็แรก
3: สนุกมากนะคะ
4: ก็พอแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ยังไม่จบเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: เอาเขียนโปรแกรมใหม่ได้เลย
3: พอพูดถึงโปรแกรมใหม่นะคะคุณผู้ฟังเป็นประเทศเวียดนามตามคำเรียกร้องนะคะเราไม่ได้ไปมานานแล้วแต่เดี๋ยวกำลัง

0: พิจารณาเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยวออกมาเร็วๆนี้ค่ะอาจารย์กำลังเตรียมการอยู่นะคะก็คิดว่าจะมีวิทยากร3ท่านเหมือนเดิมแล้วก็เราจะไปกัน2บัสนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะกำลังสนุกเนาะค่ะ เดี๋ยวโปรแกรมมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสักประมาณเดือนหน้ามาแล้วค่ะกำลังดำเนินการอยู
1: ่ให้เลย
0: ค่ะเราเจอกันทุกๆท่านนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปกับเราสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สังคมนะคะสมุทรปราการฝนตกหนักนะคะเมื่อกี้แถวนี้ก็ตกเหมือนกันแต่หยุดไปแล้วค่ะพี่สักรินพี่วิชัยนะคะน้องขนลุกเรื่องอะไรนะไม่รู้อ่ะไม่กล้าถามค่ะก็อยู่มันก็มีแหละเข้าไปในสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์บางคนก็จะขนลุกก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่พี่วิชัยบอกปากพนังชัดเจนน้องอ้อมนะคะพี่พันนิพาพี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่ไหคำสบายดีคุณอ้อมและอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะสวัสดีพี่ไหคำนะเจ้าคุณอมรินะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ
1: ท่านไหคำบุญมันยื่น
0: ใช่พี่ไหคำฟังเราตลอดเลย
1: นามสกุลบุญมั่นยืน
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมี CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเดี๋ยวรอฟังวันที่15นี้หลักสูตรเรียบร้อยวิทยากรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะประกาศรับสมัครประมาณกลางสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ นี่ก็จะได้เจอรวมสุดยอดวิทยากรด้านอาเซียนของเมืองไทยในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจด้วยนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าเอามาแจ้งให้ทราบกันแน่นอนสำหรับรายละเอียดค่ะค่ะหมดช่วงเวลาขายของแล้วค่ะอาจารย์มาดูข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ช่วงนี้กัมพูชาเขาไปเวทีนานาชาติบ่อยมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยไปพูดในเวทีนานาชาตินะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกัมพูชาไปกล่าวหาว่าไทยเนี่ยกำลังใช้ขั้นตอนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลชะลอคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือว่า JBC ซึ่งทำให้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางบกคืบหน้าเพียงเล็กน้อยต้องหยุดชะงักลงค่ะคนนี้เขาเป็นประธานคนที่1ของวุฒิสภากัมพูชาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ค่ะชื่อคุณอูสบอลริทนะคะค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แม่เป็นช่างแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่วนะฮะ
0: ค่ะ
1: ประเด็นไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือกัมพูชาเนี่ยเวลาพูดถึงอะไรจะพูดไม่ครบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าก่อนที่กระบวนการเจรจาคณะกรรมการชายเขตแดนร่วมหรือชายแดนร่วมเนี่ยนะครับเสมือนหนึ่งว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งอันใดนะครับเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยยิงปืนใหญ่ BM-21 มาตกใส่พลเรือนคนไทยเสียชีวิตเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยสู้รบกันมาแล้ว2รอบนะครับแล้วก็พอหยุดยินก็ไปเรียกร้องว่าเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นี้แล้วก็พูดเสมือนหนึ่งว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับคือพยายามที่จะแสดงตัวตนว่าเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องทะเลนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วก็ในเมื่อว่าขนาดทางบกมันก็ยังไม่คืบใช่ไหมคุณอ้อมคุยกันทางบกเนี่ยก็ทะเลาะกันเพิ่มๆกันมาแล้วก็ยิงกันมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่เกิดปัญหาเรื่องได้มรดกโลกมานะครับได้ปราสาทพระวิหารมาได้มรดกโลกมาก็ไปถึงศาลโลกอะไรสารพัดแล้วมาเปิดยิงกันอะไรพวกเนี้ยมายั่วยุที่ปราสาทนั้นปราสาทนี้เอาทุ่นระเบิดมาวางอะไรต่างๆแล้วอันนี้ทำไมไม่เห็นพูดถึงจริงไหมครับ
0: จริง
1: ค่ะนั่นแหละฮะมันก็เลยก็อย่างที่บอกก็คือแม่เป็นช่างก็เลยต้องฟ้องไปทั่ว
0: ฟ้องใหญ่เลย
1: ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็เพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เราพูดออกไปเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องใครนะฮะเราก็พูดด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นจริงนะครับข้อมูลที่เป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็มีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้เพราะฉะนั้นทุกเวทีเราก็สามารถที่จะ ตอบโต้แก้ไขในสิ่งที่เขากล่าวอ้างได้นะครับยกเว้นเวทีนี้เพราะเวทีนี้มันเป็นเวทีสำหรับประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคือในปลายปีนี้คุณอ้อมมันเดือนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนของปีนี้นะครับรัฐบาลของกัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ประจำปีของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสคำว่าพูดในที่นี้หมายความว่าณปัจจุบันนี้บางประเทศอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาทางการแล้วนะครับเคยใช้หรือไม่เช่นนั้นก็เคยตกอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะเวียดนามก็อยู่ในนี้ลาวก็อยู่ในนี้นะประเทศไหนที่เคยเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสก็ล้วนแล้วแต่จะอยู่ในการประชุมอันนี้ซึ่งเขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะว่ามันเป็นองค์กรซึ่งเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีการร่วมไม้ร่วมมืออะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็แค่ว่าเราเคยคุยเราเคยพูดภาษาฝรั่งเนาะอะไรเงี้ยมันก็มีทั้งที่ไม่ดีปมที่เป็นปมเขื่องอะไรต่างๆนานามันก็มีอยู
0: ่
1: เพียงแต่ว่าอะไรที่ได้ประโยชน์หรือช่วยได้ก็พยายามจะใช้เท่านั้นแหละนะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ามันมีเวทีที่มีความสำคัญนะครับและมีน้ำหนักแล้วก็มีพลังยิ่งกว่ากลุ่มประเทศที่พูดภาษาฝรั่งที่เจอกันรวมๆเท่านั้น
0: อันนี้แล้วคนที่เขาประชุมด้วยเป็นกลุ่มนี้เขาก็จะเก็ตกับสถานการณ์ที่เขาเอาไปรายงานไหมคะอาจารย
1: ์ไม่มีผลกับเราหรอกคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ฝรั่งเศสนายหลวงกับพระราชินีก็เพิ่งเสด็จใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ทำความเข้าใจไว้แล้วแล้วก็คณะรัฐบาลก็ไปด้วยใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เรา เห็นว่ามีการเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทยด้วยซ้ำก็ในห้วงที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของบรรดาประเทศที่ใช้หรือเคยใช้ภาษาฝรั่งคุณอ้อมก็มาครงก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยในจังหวัดเดียวกันมันก็เป็นแค่เวทีที่เอาไปสะท้อนอย่างนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ข้อมูลพยานหลักฐานและเนื้อหาสาระที่คุณนำเสนอนั้นมันเป็นจริงแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นจริงแค่ 30% 70% นี่เป็นเท็จล้วนๆไม่มีใครฟังอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ยังต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่นะครับไม่ต้องกังวลครับก็สรุปก็คือแม่เป็นช่าง
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งในกัมพูชาเมื่อวานนี้เขามีการรวมตัวกันประท้วงด้วยนะคะอาจารย์เป็นนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาประมาณ200คนรวมตัวกันในพนมเปญค่ะรำลึกครบรอบ10ปีของการฆาตกรรมนักวิจารณ์รัฐบาลชื่อดังและประณามสิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นการปกปิดทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะนักวิเคราะห์ชื่อดังนี่ชื่อว่าเข็มเลค่ะเขาคลุกคลีเข็มเล
1: แกมลี
0: แต่ถ้าภาษาไทยเขียนออกเป็นเข็มเลใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แกมเลใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แกมเลเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่คลุกคลีอยู่กับการเมืองระดับรากหญ้าค่ะถูกยิงระยะเผาขนที่ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองหลวงเมื่อปี2559นะคะก็เป็นนักวิจารณ์นักการเมืองนะคะเป็นการวิจารณ์นักการเมืองกัมพูชาทุกฝ่ายอย่างเปิดเผยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิพากษ์วิจารณ์การทุจริตที่สร้างความเสียหายต่อประเทศนะคะไม่นานก่อนถูกสังหารเนี่ยแกมเลเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรายงานการสืบสวนให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ครอบครัวของฮุนเซนนะคะสะสมมาอย่างยาวนานค่ะอาจารย์ถูกเก็บเลย เป็นฝีมือใครคะอาจารย์ใครสั่ง
1: ไม่ต้องสงสัย
0: ไม่ต้องเดาด้วย
1: นะไม่ต้องเดาใคร
0: ค
1: ่ะแบบวิจารณ์กับคนนั้นแหละคือแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าฮุนเซนปล่อยให้มีการเดินขบวนครั้งนี้ได้อย่างไร
0: ใช่ใช่กำลังจะถามอาจารย์ว่าอยู่ๆทำไมเขาถึงประท้วงกันได้มีใครกล้าหือหรอ
1: กำลังจะเลี้ยวไปหาอเมริกา กลับมาจากปักกิ่ง

0: ฮุนเซนหน้างอตลอด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าท่านสีก็คงตบกระบา
1: ดท่านสีก็ทิ้งระยะห่างเหมือนกันนะไม่สนิทชิดเชื้อเหมือนเดิมค่ะ
0: ระยะแล้วก็คงมีภาษาที่อยู่นอกการประชุมอยู่เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก่อนที่จะมานั่งเจอกันอย่างเป็นทางการนะฮะหลังฉากเนี่ยก็คงคุยกันในหลายๆเรื่องถ้าใจความสำคัญก็คือท่านสีจิ้นผิงเนี่ยไม่พอใจอย่างมากที่ฮุนเซนสร้างปัญหาขัดแย้งกับประเทศไทย อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้เท่าที่ผมสำรวจมาเอาสำรวจนะไปนั่งคุยมาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาให้เนี่ยจีนไม่พอใจที่เอามาใช้ยิงกับประเทศไทยทั้งที่เงื่อนไขในการช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นทวิภาคีแล้วมีความสำคัญก็คือว่าเอาไปแล้วเนี่ยห้ามใช้กับมิตรประเทศของจีนซึ่งประเทศเราก็เป็นในนั้นคุณอ้อมมันก็เลยทำให้สิ่งที่ฮุนเซนเปิดฉากที่ชายแดนแล้วก็โบราณสถานกับประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกับจีนเยอะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของเขามันใหญ่กว่ากัมพูชาเยอะอาเซียนเนี่ยก็คือเขาต้องเชื่อมโยงให้ได้ทั้ง11ประเทศรวมติมอร์ตะวันออกเข้าไปด้วยในปัจจุบันแต่พอฮุนเซนมาเปิดฉากที่ชายแดนเห็นไหมฮะมันก็กระเทือนไปแหละเขาก็เลยเป็นที่มาของการเชิญจริงๆต้องใช้คำว่าเรียกตัวไปปักกิ่งแล้วพอฮุนเซนกลับมาก็จำใจต้องแถลงบอกว่าต่อไปนี้จะแก้ไขปัญหาขัดแย้งที่ชายแดนกับประเทศไทยโดยสันติวิธีและเป็นไปตามกฎหมายแต่ในวันเดียวกันก็ให้แม่ทัพบกผู้บัญชาการกองทัพบกของตัวเองลงนามร่วมกับผู้บัญชาการทหารภาคแปซิฟิกของอเมริกาหรือฟื้นการซ้อมรบขึ้นมาหลังจากที่ได้ซ้อมรบกันมาตั้งแต่ปี2010แล้วก็มายุติลงเมื่อปี2016เนื่องจากว่าฮุนเซนเอาการซ้อมรบกับจีนมาแทนนั่นแหละพอจีนไม่พอใจฮุนเซนก็ไม่พอใจจีนโต้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่กล้าหักดิบนะครับก็เลยเลี้ยวกลับคืนไปหาอเมริกาซึ่งผมเชียร์ให้ไปหาบ่อยๆรับรองขาฉีกแน่นอนนะฮะเหยียบเรือสองแคมแทนที่จะวางตัวเป็นกลางมาตั้งแต่ต้นแต่นี่คือแสวงหาอำนาจโดยพยายามเอามหาอำนาจนั้นมาเป็นเครื่องมือของตัวเองนะครับแล้วในวันที่กำลังจะกลับไปง้ออเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออกไปก็เลยต้องทำให้มันดูว่ามีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในบ้านก็เลยยอมให้มีการถือป้ายประท้วงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแกมเลยแกมเลยเขาวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะฮะคนนี้ผมได้เจอนะเคยเจอกันหลายครั้งที่พนมเปญ
1: แล้วตอนระหว่างเขาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่จะโดนอุ้มน่ะค่ะไม่โดนเก็บหายไปไม่ใช่แค่โดนอุ้มนะอาจารย์เขาโดนอะไรบ้างคะในระหว่างนั้น
0: คือจริงๆเขาก็เป็นนักวิชาการคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นักวิชาการแล้วก็นักเป็นสื่อสารมวลชนด้วยเขียนบทความให้ต่างชาติเยอะอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ในเรื่องของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานนะฮะสิทธิเสรีภาพของสื่อรวมไปถึงในเรื่องของสิทธิในทางการเมืองประชาธิปไตยนี่แหละแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพอเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาก็พูดถึงความร่ำรวยของตระกูลฮุนโดยการเปรียบเทียบให้เห็นว่าจากที่ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับแล้วเขาก็เอาข้อมูลของหน่วยงานอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า Global Witness มาอ้างอิงซึ่ง Global Witness เนี่ยก็เคยมาเก็บข้อมูลมาคุยกับผมบ่อยเหมือนกันในสมัยหนึ่งเขาก็มันก็เอาไปเป็นองค์ประกอบในการเขียนรายงานซึ่งรายงานพวกนี้เนี่ยมันเป็นรายงานที่เปิดให้สากลได้รับรู้ได้เข้าไปในเว็บไซต์ของ Global Witness ได้เลยแล้วก็เขาจะทำงานในเรื่องของเนี่ยแหละคุณอ้อมไอ้พวกการตัดไม้ทำลายป่าการให้สัมปทานการไล่ที่ดินชาวบ้านที่ไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็

0: การขุดค้นแร่ธาตุที่ทำแบบเถื่อนอะไรสารพัดซึ่งไอ้สิ่งที่ Global Witness ทำแล้วก็แกมรีเอามานำเสนอเนี่ยมันไปกระเทือนหุ่นเซนทุกเรื่องนั่นแหละในวันที่เขาพูดเขาให้สัมภาษณ์ข่าวต่างประเทศนะครับในทุกสำนักเลยตอนนั้นเนี่ยในพนมเปญยังมีอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์ AP AFP BBC Voice of America Radio Free Asia อะไรทั้งหลายแหละรวมไปถึงพนมเปญโพสต์เนี่ยก็ยังคงเป็นของต่างชาติทุกวันนี้เป็นของฮุนมานาแล้วนะครับพนมเปญโพสต์ก็คือไปบีบคอบังคับซื้อจากเขาให้เขาออกจากตัวประเทศตัวเองนั่นแหละนะฮะแกมดีให้สัมภาษณ์ในวันในตอนในวันในตอนเช้าคุณอม
1: ค่ะ
0: มาถูกสังหารในตอนในวันเดียวกันนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ว่าเขาก็นัดเจอกับหลายๆคนแล้วก็ร้านกาแฟที่เขาถูกยิงตายก็คือร้านกาแฟอเมซอนปั๊มปตท.ใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่พนมเปญแล้วที่มันโหดร้ายทารุณยิ่งไปกว่านั้นสำหรับฮุนเซนก็คือพอแกมรีถูกสังหารมันก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคุณอ้อมทุกสายตาก็มองไปที่มีคนเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าที่แรกก็บอกว่าไม่มีจับตามจับคนลงมือไม่ได้แต่ทีนี้ที่ปั๊มปตท.มันมีกล้องวงจรปิดก็ตามจับมือปืนได้สองคนไอ้มือปืนทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่สะทอดใครเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงจะถูกตัดสินจำคุกมันก็รอดนะฮะมันก็รอดก็คือไม่ติดจริงถึงตัดสินจริงแต่ไม่ติดจริงเพราะว่าเป็นเครื่องมือของฮุนเซนที่ผมบอกว่ามันโหดร้ายกว่านั้นก็เพราะว่าฮุนเซนบริจาคเงินสร้างอนุสาวรีย์ให้แกมลีที่บ้านเกิดเขา
1: ฮุนเซนนะคะ
0: ใช่ใช่แล้วสร้างอนุสาวรีย์ให้พร้อม
1: โอ
0: เพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวนะอะไรประมาณ
1: เนียนเนียนไป
0: แต่จริงๆทุกคนก็รู้
1: อาจารย์เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะคะ
0: เชิญครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีพี่แต้มสายพันธุ์นะคะอาจารย์ส่งมาบอกว่าตระกูลฮุนเซนพูดอะไรออกมาผมไม่เชื่อแล้วครับผมเอาศาสนาพุทธของเราบนโลกนี้มาอ้างอิงไม่เชื่อครับเจ้าเล่ห์กะล่อนปิ้นป้อนครับนะอาจารย์ พี่วิชัยบอกว่าอาจารย์ทรงฤทธิ์ฮุนเซนฟังอยู่นะ
6: จะไม่เป็นไร
5: ฮะ ให้ฟังไปเนาะ
6: จะฟังจะได้เชิญฟังแล้วสำนึกหรือไม่อันนี้ไม่ทราบ
5: อาจารย์พูดเรื่องอะไรเกมชื่ออะไรนะเกมเลต่อไปฆ่าเขาไปสั่งฆ่าเขาแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอย่างนั้นเหรออาจารย์
6: เพื่อบอกว่าจะได้บริสุทธิ
5: ์
6: แล้วก็ส่งลูกชายคุณแมเนตเป็นคนหล่อเสาก่อนใน
5: ขนาดนั้น
6: อนุสาวรีย
5: ์ค่ะ
6: แคมเลนี่เป็นคนจังหวัดตะแก้ว
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ตะแก้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลทางใต้สุดของกัมพูชาแล้วก
5: ็
6: ชายแดนติดกับเวียดนามคุณน้อง
5: ค่ะ
6: เป็นจังหวัดที่สวยอยู่ในจริงๆในวันที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ผมก็ไปยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อฮุนเซนนะฮะก
5: ็ตอนนั้นฮุนมาเน็ตตำแหน่งอะไรคะอาจารย
6: ์แมเน็ตเป็นผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
5: ไปหล่อเสาอนุสาวรีย์ให้เขา
6: ที่ตะแก้ว
5: ค่ะ
6: ไม่มีอะไรฮะคือฮุนเซนมันโตมาจากกองศพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำว่ากองศพก็นึกภาพออกไหมล่ะมันคือเรียงรายไม่ใช่เรียงรายเฉยกันหลายชั้นตอนอยู่แถวเขมรแดงก็สังหารไปเยอะอยู่นะก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะลงทุนกำจัดใครจะสังหารใครเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากหรือถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะมีเคสคล้ายๆกับแกมลีอยู่คนหนึ่งคนนี้เป็นสมาชิกพรรคสำรังสีซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกสภาแห่งชาติเมื่อปี2013
5: ค
6: ่
5: ะ
6: แต่ก็ไม่ใช่ส.ส.ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนักแต่เขาก็แอบเข้าไปในกัมพูชาในฐานะนักท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ตฝรั่งเศส เขาก็ไปต่อสายกับฐานเดิมของพรรคคณะพรรคสงเคราะห์ชาติหรือที่เราเรียกว่าพรรคกู้ชาติเนี่ยนะฮะที่เสียมเรียบหรือที่เราเรียกเสียมราชนั่นแหละเขาก็ออกพอกลับมาปุ๊บคนมันก็มีการตรวจสอบแล้วคนตรวจสอบว่าเอ๊ะคนคนนี้เป็นใครมันก็เลยไปตามดูไทม์ไลน์ก็รู้ว่าคนนี้เข้าไปทางปอยเป็ดแล้วก็นั่งรถโดยสารไปกับกลุ่มทัวร์นะฮะพาสปอร์ตก็เป็นพาสปอร์ตฝรั่งเศสมันก็เลยไม่เป็นที่สงสัยแต่พอมาดูชื่อชื่อเขมรนี่นะนะฮะก็เลยตรวจเช็คก็ปรากฏว่าอ้าวตกลงคนคนนี้เขาเคยเป็นส.ส.ในพรรคเดียวกันกับสมบังสีแสดงว่าต้องมาเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่ง โดยแอบเข้ามาเพราะคนอื่นเข้ามาไม่ได้คุณอ้อมก็ต้องใช้คนที่โนเนมที่สุดแอบเข้ามาจะได้เล็ดลอด
5: ค่ะ
6: คือถ้าคนที่ มีชื่อเสียงเนี่ยเล็ดลอดเข้าไปยากนะครับยากอยู่แล้วพอคนนี้เขาเข้าไปได้พอคนที่ตรวจสอบแล้วก็เช็คว่าคนคนนี้เป็นใครพอเขารู้ความจริงเขาก็เลยต่อสายพอดีเขามาอยู่เมืองไทยก่อนที่จะเดินทางกลับปารีส คนคนนี้ก็คือคนที่ถูกยิงที่หน้าวัดบวรจำเคสนั้นได้ไหม
5: จำได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองอาจารย์
6: ใช่ครับก็เคสนั้นแหละก็ถูกยิงที่หน้าวัดบวรแล้วคน
5: เวลาค่ะ
6: คนที่เป็นมือปืนก็คืออดีตทหารเรือของไทยนะครับก็เป็นอยู่ซุ้มมือปืนอยู่กับเจ้าพงเจ้าพ่อนะครับแต่คนชี้เป้าก็คือคนไทยคนยิงก็คือคนไทยส่วนคนที่เอารูปร่างสันฐานไปให้ก็คือคนเขมรนะครับถ้าเล็กไม่ออกก็คนที่เขาเป็นล่ามให้กับเวลาโทรกันระหว่างอังเคิลกับหลานนั่นแหละนะครับส่วนคนที่ตามจนรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครก็คือหุ่นมานิด
5: ค่ะ
6: หุ่นมานิดก็คือลูกชายคนที่สองของคุณเซนนะครับคือคุณเซนเนี่ยมีลูก5คนนะครับจริงๆมี6คนแรกเนี่ยตายในเขตเขมรแดงแต่ว่าคนหุ่นมานัดเนี่ยเป็นคนที่สองก็คลอดในเขตเขมรแดงนะฮะแล้วก็พอคุณเซน

0: ได้อำนาจโดยเวียดนามช่วยนะฮะก็เกิดลูกคนที่สองก็คือฮุนแมนนาก็เป็นลูกสาวเกิดที่พนมเปญก็ต่อปีต่อมาก็ได้ลูกชายก็ฮุนแมนิตมานิดคนนี้แหละทุกวันนี้เป็นกำลังจะได้รับการโปรโมทขึ้นเป็นพลเอกแทนตำแหน่งในกองทัพบกแล้วก็ฮุนเซนก็หมายมั่นจะปั้นคนนี้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในอนาคตณปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่รับผิดชอบข่าวกรองแห่งชาติทั้งหมดนี่แหละเขาก็เลยเจอและเขาก็เป็นคนที่ป้อนข้อมูลจนเป็นที่มาของการสังหารโหดที่หน้าวัดบวร
1: ก็รูปแบบในการสังหารน่ะสังเกตดูหลายเหตุการณ์ก็ใช้รูปแบบเดียวกันนะอาจารย์คือยิง
0: แบบเดียวกันครับคุณน้อง อย่าลืมนะว่าเขาทำอย่างนั้นได้เนี่ยตอนนั้นก็ยังโทรศัพท์คุยกันได้แต่ตอนนี้คงทำยากแล้วแหละเพราะว่าแม้แต่ทั้งยกโทรศัพท์คุยก็ไม่มีใครกล้าคุยแล้วอัดเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนั้นก็นอกจากสแกมเมอร์จะแตกลังแล้วนะครับก็ตระกูลที่เคยรักหอมกันเนี่ยก็แตกกันแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ดูระยะเวลาว่าเขาจะกลับไปหอมแก้มกันอีกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมเชื่อว่าหอมนะเพราะว่าเงินมันเยอะคนไทยก็อย่าละสายตา
1: ค่ะ
0: เราก็จะเตือนให้ท่านทราบอยู่เรื่อย
1: ๆได้เลยค่ะนะอย่าละสายตากับประเทศนี้นะคะเราต้องมีช่วงบางข่าวบางช่วงเขาใช้ช่วงว่าเกาะไม่ปล่อยนะอาจารย์บางช่องเกาะตลอดเลย
0: จริงๆถ้าฝ่ายความมั่นคงแห่งประเทศไทยฟังอยู่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเสนอให้รื้อฟื้นคดีของทหารที่เป็นมือปืน
1: ที่วัดบวรนะอาจารย
0: ์ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่สะท้อนถึงใครก็ไปเลยบีบคอเลยเองต้องสะท้อน
1: เดี๋ยวอาจารย์ต้องพูดความจริงไห
0: มแล้วอยู่ๆเขาจะไปยิงทำไมเขาไม่รู้จัก
1: ต้องบีบคอให้พูดความจริง
0: ใช่ไม่งั้นก็จะโทษหนักเลย
1: ค่ะ
0: คุณอยากจะให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับประเทศชาติไหม
1: ค่ะ
0: นะครับอุ้ยแล้วถ้าเขาสมมตินะอันนี้สมมตินะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อยากให้เป็นจริงสมมติว่า
1: เขาเกิดขึ้นมา
0: ทำให้การบอกว่าคนคนนี้จาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นายเอนายบีอะไรก็ว่าไปซึ่งนายเอนายบีเป็นลูกน้องของคนนั้นนะครับแต่ผมว่าถ้าจะให้ตรงเป้าเลยนะครับก็ให้เขาสารภาพซะว่าฮุนเซนจาง
1: อาจารย์ว่าจะสาวถึงไหมล่ะเขาอาจจะจ้างแบบชั้น3ชั้น4อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงชั้น1
0: ก็ให้จ่าบอกว่าฮุนเซนจ้างก็สิ้นเรื่องไม่เห็นยากฮุนเซนยังปั้นความเท็จเอาผิดคนอื่นได้เลยถ้าจะเล่นเกมนะถ้าสมชฟังอยู่ก็เอาไปใช้ได้นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ
1: ์แต่ถ้าเขาสารภาพมาจะทำยังไงต่ออาจารย
0: ์ก็ออกหมายจับฮุนเซนสิครับ
1: เพราะว่ามายิงในประเทศไทยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ก่อเหตุในไทย
0: ใช่นอกจากจะมีหมายจับเป็นบุคคลต้องห้ามเป็นสแกมเมอร์เป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ออกหมายจับเพิ่มไปเลยนะครับเป็นผู้บงการฆ่า
1: ค่ะ
0: นั่นแหละก็เหมือนแต่เดี๋ยวคุณเซนมันก็จะควักเงินมาสร้างอนุสาวรีย์ให้เขาอีกนะเพื่อที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวนะ
1: ฟังอยู่ระวังนะอาจารย์คุณเซนฟังอยู่นะอาจารย์ระวังก็บอก
0: เป็นมาอย่างนี้จะปีนะ
1: ที่ใช้ชื่อว่าแคลอรี่ดีต่อใจบอกฟังไปกินข้าวเพลินเบิ้ลข้าวไม่รู้ตัวนะอาจารย์เจริญอาหารนะกินเผื่อด้วยนะคะพี่แคลอรี่นะคะเอาอาจารย์มันมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกัมพูชานี่แหละแต่อยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยอ้อมอ่านแล้วไม่เข้าใจมันติดใจมากเรื่องของการปลูกถ่ายไตอะค่ะอาจารย์ทางท่านทูตจีนประจำกัมพูชาเนี่ยเขาปฏิเสธรายงานของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นฉบับหนึ่งที่อ้างว่าแพทย์ชาวจีนเนี่ยได้ทำการปลูกถ่ายไตในกรุงพนมเปญโดยบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการปลูกถ่ายไตในกัมพูชาคะอาจารย
0: ์ไอ้พวกแก๊งจีนเทาในกัมพูชาคุณน้อง
1: ค่ะ
0: มันขายทุกอย่าง
1: อ๋ออันนี้คือการซื้อขายใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ขายทุกอย่างหรือตั้งไอ้พวกที่เป็นเหยื่อในสแกมเมอร์ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วหรือบางคนเนี่ยถูก

0: ซ้อมจนตายอะไรพวกนี้คุณออมมันก็ไม่เอาศพทิ้งเปล่าๆนะมันก็คว้านเอาเครื่องในไส้พุงนี่แหละมาขายนะครับทั้งหัวใจ
1: ค้ามนุษย์อ่ะ
0: หัวใจทั้งตับทั้งม้ามทั้งอะไรที่มันที่มนุษย์ต้องการแม้กระทั่งดวงตา
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นการค้าธุรกิจค้าอวัยวะมนุษย
1: ์
0: นะครับแล้วจะให้ใครล่ะสามารถผ่าตัดพวกนี้ออกมาได้มันก็ต้องหมอเท่านั้นใช่ไหมล่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วหมอเนี่ยก็มันแก๊งจีนมันก็ต้องหมอจีนหรือเปล่านะฮะแล้วก็จริงๆข่าวนี้เป็นข่าวจริงเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยเขาออกมาไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการก็เพราะว่าเนื้อหาใจความมันเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่จะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตีขุมว่ามันคือจีนทั้งหมดมันก็ไม่ใช่คือจีนมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมครับก็เหมือนพวกสแกมเมอร์แก๊ง 14K นี่แหละนะฮะคือการค้าอวัยวะเอาอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นคดีในญี่ปุ่น ก็เพราะว่ามีคนญี่ปุ่นที่มีปัญหาเป็นโรคไตก็เลยซื้อนะครับเสียเงินซื้อผ่านกระบวนการค้าอวัยวะมนุษย์แล้วปลายทางของการผ่าตัดเปลี่ยนไตก็อยู่ในกัมพูชา
1: เดี๋ยวติดไว้ตรงนี้ก่อนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาต่อกันค่ะ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของเส้นทางขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการขายอวัยวะค่ะโดยเฉพาะไตการปลูกถ่ายไตนะอาจารย์ศูนย์กลางอยู่ในกัมพูชาในการหมายอาจารย์หมายถึงว่าการผ่าตัดใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็ทั้งอวัยวะด้วย
2: ค
3: ืออวัยวะนี่มันมีมาสองทาง
2: ค่ะ
3: ก็คือเขาก็จะไปซื้ออวัยวะจากคนกัมพูชาที่ยากจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขายได้ภาษาอังกฤษเขาใช้เขาเรียกว่า
2: คิดนี่
3: ก็คือไตนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: คือถ้าคนมีปัญหาโรคไตมันต้องไปฟอกบ่อยๆใช่ไหมล่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไตถ้าคุณไม่อยากฟอกไตคุณก็ต้องเปลี่ยนไตแล้วการเปลี่ยนไตเนี่ยมันสามารถขายได้ข้างหนึ่งมันมีสองข้างข้างหนึ่งก็เก็บไว้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแต่ด้วยความยากจนมันก็มีคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ยอมที่จะขายเพราะเงินมันก้อนใหญ่อยู่นะเคสที่เป็นข่าวนี้เป็นเคสที่คนญี่ปุ่นเขายอมจ่ายเงิน
2: ค่ะ
3: นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเฉียด40ล้านเยนก็ลองนึกอย่างเงี้ยทุกวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันจะ100เยน25บาทมั้งครับมันก็ประมาณนั้นแหละถ้า40ล้านเยนนะคุณอ้อมลองคำนวณดูว่ามันเท่าไหร่ก็เงินก้อนใหญ่อยู่คนขายของตัวเองเนี่ยก็จะได้ไป1ใน3นอกนั้นก็จะเป็นกระบวนการของแก๊งแล้วก็ให้หมอนะฮะมันมีห้วงเวลาหนึ่งซึ่งอันนี้เข้าไปในข่าวสืบลับนะครับมันมีก็คือว่าสถานพยาบาลอันหนึ่งซึ่งเป็นสถานพยาบาลของกองทัพกัมพูชาลักลอบทำเรื่องนี
2: ้
3: โดยนายทหารใหญ่ในกัมพูชาก็ทำมาหากินกับเรื่องนี
2: ้
3: เพราะมันได้เงินเยอะนอกจากการซื้อจากคนกัมพูชาแล้วมันก็จะมีพวกนี่แหละคุณอ้อมพวกที่เป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์พวกที่ถูกหลอกแล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งนะถูกทรมานถูกทุบตีจนปางตายอ่ะแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตายคุณอ้อมก็ผ่าตัดเอาอวัยวะก่อนแล้วก็เอาไปฝังเอาไปทิ้ง ก็ประมาณนั้นมันก็เลยมีอวัยวะเนี่ยขายกันในระบบออนไลน์ที่เป็นในทางลับนะครับแล้วคนที่จะเปลี่ยนพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันไปทำนอกประเทศกัมพูชาไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้มันก็เลยทำในกัมพูชาและเท่าที่ผมได้ยินมานะอันนี้เคยไปทำข่าวอยู่เมื่อหลายปีมาแล้วนะฮะไอสถานที่ที่ว่านั้นนะครับมันเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในค่ายทหารชื่อโรงพยาบาลชื่อว่าพระให้ออกเสียงแบบไทยก่อนนะพระมาลาม
2: าลา
3: ซึ่งแปลว่าหมวกนะฮะพระมาลาแต่ถ้าออกเสียงแบบคแมจะออกเสียงว่าเพี้ยเมียเลีย นะครับอันนี้ไม่ได้ตลกนะฮะออกเสียงอย่างนั้นจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้ก็มีจริงๆแล้วพวกผู้บัญชาการกองทัพทุกคนในกัมพูชาที่ร่ำรวยก็รวยจากเรื่องนี้ด้วย
2: ค่ะ
3: เวลาเดียวกันคุณอ้อมเพราะนั้นรายงานข่าวของญี่ปุ่นเป็นจริงเพียงแต่ว่าจีนต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวกับทางการจีน
2: อาจารย์ค้ามนุษย์กับสแกมเมอร์เนี่ยของที่ของกัมพูชานี่พอๆกันไหมคะ
3: อวัยวะมันย่อมน้อยกว่าการหลอกอยู่แล้วคุณน้อง
2: ค่ะ
3: นะครับแต่ว่ามันก็ราคาแพงไงราคาแพงก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยแหละไตการเปลี่ยนไต1เคสเนี่ย40ล้านเยน
2: ค่ะ
3: ลอง คำนวณดูก็เวลาเราคูณก็40ล้านเยนก็100เยนมันก็คือ25บาทนั่นแหละลองคูณแล้วก็หารกันดูทุกวันนี้ไม่เก่งเลขแล้วนะครับสมองมันเหนื่อยแล้วนะฮะบอกเบอร์โทรมาเนี่ยไม่เคยจำ นะฮะ
2: คุณสุขภัทรบอกว่าอาจารย์พูดเรื่องฮุนเซนยาวไปเลยยาวเลยจะไปชายแดนศรีสะเกษสุรินทร์ได้ไหมหนออาจารย์ไปมาแล้วเนาะไปมาแล้วเนี่ยอาจารย
3: ์วันที่20นี้ก็จะไป
2: เอาอาจารย์ไปบอกเขาน่ะเดี๋ยวฮุนเซนใช้คนมาส่องแล้วก็จะไปสร้างอนุสาวรีย์ให้อาจารย์นะ
3: เขาไม่รู้ว่าไปจุดไหนหรอกบอกฮุนเซนนะวันที่20นี้ไปนะตัวเองวันที่10เดือนหน้าก็ไปอีกนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไปบรรยายด้วยคุณน้องไม่ได้ไปธรรมดา
2: อาจารย์นี่ถามอาจารย์จากใจเลยนะถ้ามีวันหนึ่งวันใดฮุนเซนเชิญอาจารย์ไปคุยด้วยอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับเขาคะ
3: ผมไม่เด็กก็ต้องฮุนเซนมากรุงเทพ
2: สมมติยกหูอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ได้อาจารย
3: ์ไม่โทรศัพท์ไม่เอ
2: า
3: เสียง
2: อ๋อโอเค
3: ฮุนเซนถ้าอยากคุยมาเลยกรุงเทพนะครับพอฮุนเซนมาผมก็จะบอกตำรวจมีหมายจับไว้แล้ว
2: ถ้าอาจารย์ได้คุยกับเขาอาจารย์อยากจะคุยอะไรถามแทนคุณผู้ฟังอยากจะพูดอะไรกับเขาอาจารย
3: ์ใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วก็ทำ พูดอย่างสุภาพ
2: ค่ะ
3: มันใกล้จะหมดอายุไขแล้วนะบางท
2: ม
3: เข
2: ้
3: าใจไหม
2: เข้าใจค
3: ่
2: ะ
3: ก็จะหมดอายุขัยแล้วก็เป็นคนดีซะบ้างทำคุณงามความดีซะบ้างโอ้เนี่ยเห็นภาพนี้ไหมหลังจากเมื่อวานเนี่ยเขาเดินทางไปที่จังหวัดพระวิหาร
2: นะฮะช่วงนี้เขาหาเสียงใช่ไหมอาจารย
3: ์ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าซ้ำเยอะนะครับก็เขาเพียงพ้ำเยอะก็นี่แหละสมรังสีโจมตีทุกวันแล้วไม่ใช่วันละครั้งนะครับวันละอันลิมิเต็ดนะฮะคือฮุนเซนพูดอะไรสมรังสีก็จะบอกอีกอันหนึ่งนะครับฮุนเซนขยับอะไรสมรังสีก็ขยับไอ้ที่ต่างกันนะครับแล้วมีของแถมให้ด้วยเวลามีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับกัมพูชาที่เกิดในประเทศไทยคนเซนก็เอาไปสำนักสีก็เอาไปขยายต่อแปลเป็นภาษาเขมรให้คนเขมรฟังด้วยบอกว่าอย่าไปเชื่อมันคนเซนมันโกหกอะไรประมาณนั้นแหละคุณอ้อมเกมเมอร์เป็นยังไงเรื่องเขตแดนสูญเสียตรงไหนบ้างก็เห็นไหมเนี่ยประเทศไทยเขาบวงสรวง

0: ปราสาทตาควายกันยิ่งใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวไปวันหนึ่งเป็นปุรุษนะครับอนุสรณ์สถานจ่าเลิงนะฮะสัญลักษณ์เนิน350อะไรพวกนี้นะมันสวยสดงดงามนี่คือสิ่งที่เป็นฝีมือของฮุนเซนที่ทำให้กัมพูชาสูญเสียนั่นแหละสิ่งที่สมรังสีเอาไปขยายต่อก็คืออันนี้แต่เขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับประเทศไทยนะ
1: ค
0: ่ะได้เรียงแต่ว่าก็ดีแล้วให้เขากัดกันเองเอ้ยไม่ให้เขาทะเลาะกันเองก็นั่นแหละฮะสิ่งที่มันเจ็บมากแล้วก็ในความเป็นในความไม่เป็นมนุษย์ต้องใช้คำว่าอมนุษย์แบบฮุนเซนเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาเสร็จภารกิจที่จังหวัดเพื่อวิเฮียถ้าออกเสียงแบบขแมนนะฮะคำว่าเขตคือจังหวัดเขตเพื่อวิเฮียนะฮะก็นั่งหอกับนี่แหละคนอื่นก็ขับรถตามมันก็นั่งหอกับแล้วก็ส้มซานมาตีหน้าเศร้าไปร่วมงานศพของแม่เข็มสุขาซึ่งเข็มสุขาเนี่ยถูกตัดสินจำคุก27ปีโดยข้อมูลที่เป็นเท็จฮุนเซนเป็นคนสร้างแล้วใส่ร้ายป้ายสีเขาจนศาลตัดสินจำคุก27ปีแต่ว่าไม่ขังคุกเอาไปกักบริเวณไว้ที่บ้านในวันที่แม่ของเข็มสุขาป่วยฮุนเซนก็ไม่ยอมให้ไปเยี่ยมครับจนกระทั่งมาอยากจะคืนดีกับอเมริกาก็ทำเป็นพ่อพระนะครับอนุญาตให้เขาไปพออนุญาตให้เขาไปเสร็จปุ๊บนะก็เอามาตีข่าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นบิดาสันติภาพนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไปแกล้งและทำลายชีวิตเขาเนี่ยมันไม่พูดถึงตีหน้าเศร้าเอาเงินใส่ซองไปบริจาคช่วยในงานศพแม่ของเข็มสุขาเมื่อวานนะครับแล้วก็กราบแม่
1: เขาเป็นคนแบบนี้เนาะอาจารย์เขาเป็นคนแบบนี้จริง
0: ก็มันได้ภาพไงได้ภาพในขณะนี้มันกำลังอยู่ในโหมดของบิดาสันติภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันได้หลายโหมดอยู่นะคุณเซ
1: นอาจารย์ไปเรียกเขามันได้ยังไง
0: เอามันอมนุษย์นามของอมนุษย์ก็ต้องมัน
1: อาจารย์
0: เขาไม่ใช่มนุษย์นะคุณอ้อมผม
1: ค
0: ่ะไม่ถือว่าคุณเซนเป็นมนุษย์นะคุณเซนเป็นอมนุษย์เพราะฉะนั้นสรรพนามของอมนุษย์เนี่ยก็คือมัน
1: ค่ะ
0: หรือไม่งั้นก็ตนคุณเซนหนึ่งตนนะครับแต่ว่าพูดสั้นๆก็คือมันเข้าใจกันนะฮะโอ้คนโหดร้ายทารุณขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีศักดิ์ศรีอะไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำลายชีวิตคนอื่นได้แล้วก็ทำบาปมาทั้งชีวิตโดยที่ไม่รู้สำนึกอันใดเลยนะผมโอ้มันต้องตกนรกเยอะแน่เลยเนี่ย
1: พี่โจมิเตอร์ถามอาจารย์ว่าฮุนเซนเนี่ยพูดไทยได้เหมือนเตียบันไหมเตียบันพูดไทยได้ไหมอาจารย
0: ์คนเกาะกงก็พูดได้อยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ลูกเตียบันพูดไทยได้ทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมียของเตียเซฮาที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศก็เป็นคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยนะเมียของเตียเซฮานะฮะเมียของลูกน้องคุณเซนที่เป็นสสก็เคยเป็นคนไทยอยู่นะ
1: ค่ะ
0: คุณใหญ่ทางเชียงใหม่นั่นแหละ
1: แล้วคุณเซนพูดได้ไหมอาจารย
0: ์พูดได้แต่เขาไม่ค่อยพูดหรอกเพราะสำเนียงมันไม่ได้คุณน้องคือภาษาเขมรเนี่ยมันไม่มีเอกโทตรีประจันตวา
1: เขาก็พูดไม่ชัดอยู่ดีอะเนาะ
0: ไม่ชัดนะแต่พูดได้นะในแม้เวลาเขาออกเสียงอะไรตักชินชินวัดนะชาวบริษัทยงใจหยดนะฮะจัดใจจุนหงวันก็จะประมาณจุนดิกไพนะฮะมันมีคลิปหนึ่งไปฟังดูสิ
1: ค
0: ่ะเขารู้หมดแหละเขาบอกว่าเขารู้หมดก็เอาอย่างนี้คุณเซนเป็นนายกมาเขาเจอนายกไทยตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ นั่นแหละมากี่คนแล้วนะหลังจากท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เราเปลี่ยนนายกมากี่คนคุณเซนรู้จักส่วนเจ็ดเสนียดชิดเชื้อร่วมสังไม่อย่าไปใช้สังฆกรรมสินะไม่ใช่พระเพราะว่าพระเนี่ยต้องใช้สังฆกรรมร่วมจารกรรมกันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์เอาใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับฮุนเซนหรือข่าวคราวของกัมพูชาก็ยังส่งมาได้นะคะอาจารย์วันนี้ถามกันมาเยอะมากเหมือนกันพี่อรสาสวัสดีนะคะพี่โจมิเตอร์กำลังชมอยู่พี่วนิดานะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่วนิดาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์นะคะ
0: ครับเชิญ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: กลับมาคุยกันต่อนะคะยังไม่พ้นเรื่องกัมพูชานะอาจารย์เพลงก็เกี่ยวกับกัมพูชาด้วยพี่หอมหวนถามมาว่าแล้วใครหน้าที่โดนจับอะคะอาจารย์แล้วซัดทอดฮุนเซนไหมล่าสุดมีไหมอาจารย
1: ์ล่าสุดที่ถูกจับเลย
0: ใช่
1: ไม่มีมีแต่ฮุนเซนจับคนอื่น
0: อ๋อใช่ที่ฮุนเซนจับไปค่ะอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะพี่หอมหวนถามอย่างนั้นนะ
1: ต้องระบุฮะว่าช่วงไหนช่วงใบนี้ไม่มีนะ
0: ไม่มีใช่ไหม
1: นะเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก็จะมีห่วงที่เปิดศึกกับเราก็จะมีนักข่าวสองคน
0: ค่ะ
1: นักข่าวสองคนที่มาไลฟ์สดที่ประสานตาเหมือน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหมตาเหมือนน่าจะตาเหมือนทบมาไลฟ์สดที่ประสาทตาเหมือนทบแล้วก็ไอ้ภาพที่ไลฟ์สดนั้นเนี่ยมันเห็นทุ่นระเบิด PMN 02เขียวๆเป็นพวงเลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เกิดขึ้นในห่วงที่ทหารไทยเราไปเหยียบหลายแล้วกัมพูชาก็ปฏิเสธตลอดว่าไม่ได้วางระเบิดนะฮะ พอปฏิเสธว่าไม่ได้วางระเบิดแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นปัญหาก็คือฮุนเซนเนี่ยก็โบยไปว่านักข่าวทั้งสองคนเนี้ยกระทำการที่เป็นพิษส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศนะครับก็ล่าสุดพวกเขาก็ถูกตัดสินจำคุกถ้าผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนละ7ปี 7ปีก็เร็วอยู่นะเพราะว่าถูกจับปีที่แล้วก็ถูกตัดสินปีนี้ ก็ญาติพี่น้องเขาก็ เรียกร้องให้ฮุนเซนเห็นใจนะครับเพราะว่าในทั้งสองคนนี้ก็มีลูกยังน้อยอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ฮุนเซนไม่สนหรอกนะครับแล้วก็หรือการเปิดศึกสงครามกับบ้านเราเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่ไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียทหารกัมพูชาจำนวนไม่น้อยแต่ก็ถูกปกปิดนะครับว่าตายนิดเดียวถึงขนาดว่ามันมีครั้งหนึ่งนะครับมารีสุเจตา

0: เอามาพูดเลยบอกว่าไอ้ที่คุณอ้อมจำได้ไหมที่มีกลิ่นเน่าเหม็นที่ชายแดนที่ทหารไทยเราเนี่ยต้องปิดใส่หน้ากากนอนนะเพราะว่ามันกลิ่นเน่าเนาะ
1: เป็นศพใช่ไหมของทหาร
0: นั่นแหละก็คือไม่มาเก็บศพคือมันมาเก็บไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทุ่นระเบิดมันเยอะคุณน้อง
1: ค่ะ
0: ก็คือไอ้คนที่ตามมาเก็บเนี่ยก็จะไม่ได้เก็บตัวเองไปด้วยนะครับ ก็จะอยู่กับคนที่ตัวเองจะมาเก็บ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยไม่มีใครมาเก็บนะครับแล้วมันก็ปรากฏว่ากระแสข่าวนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วคนที่ไปขยายความเรื่องนี้ก็คือสมรังสีสมรังสีก็เพราะว่าเขาทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ได้เมื่อเดือนตุลาเดือนตุลาปีที่แล้วสมรังสีเนี่ยทะลวงเกตเวย์ซิงเกิลเกตเวย์ของฮุนเซนซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีจีนนั่นแหละแล้วก็เทคโนโลยีที่เอามาทะลุทะลวงก็เป็นเทคโนโลยีของอีลอนมัสก์จริงๆมันก็สู้กันนะระหว่างจีนกับอเมริกาอยู่สมรังสีบอกว่ามีหลายพันนายที่เสียชีวิตจากการรวบรวมสถิติแล้วก็จดหมายขอความช่วยเหลือจากหญิงไม้คำว่าหญิงไม้ในที่นี้ก็คือเมียทหารที่เสียชีวิตในสมรภูมิทุกคนก็จะส่งข้อความส่งไฟล์ส่งอะไรเนี่ยไปให้กับฝ่ายสมรังสีเขาก็เอาภาพนั้นมาต่อกันเนี่ยปรากฏว่ามีมากกว่า 5,000 กว่าชีวิตนะฮะแต่กระแสข่าวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สูญหายไปนะครับมันมากกว่า 8,000 มากกว่า 8,000 แล้วก็มันก็หนาหูมากขึ้นเพราะว่าคนกัมพูชาได้รับข่าวสาร2ด้านแล้วไม่ใช่ถูกปิดหูปิดตาโดยสื่อของหุนมานาด้านเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอสมรังสีเขาแทรกแซงเข้าไปได้คนแล้วมันก็ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายแล้วก็หญิงไม้ที่อุ้มลูกมันจะมีคลิปหนึ่งถ้าคุณอ้อมจำได้มันหลุดออกมาก็คือหญิงไม้นั้นเนี่ยไปถือป้ายอยู่ที่หน้ากองบัญชาการทหารในกรุงเป็นแล้วก็ถูกรวบแล้วจนล้มหน้ามืดนะฮะแล้วก็ถูกตัดตอนอะไรสารพัดนี่แหละไอ้ภาพนี้มันเล็ดลอดออกมาก็เพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกรวบเขาก็เลยนัดกันนะครับนัดกันก็คือถ่ายจากระยะที่อยู่ห่างพอสมควรแต่เขาก็ใช้วิธีการซูมแล้วไอ้คลิปนี้มันก็เล็ดลอดก็คือเขาไม่สามารถที่จะโพสต์จากในกัมพูชาได้นะครับเขาก็เลยส่งให้กับญาติซึ่งเป็นแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยก็เลยเผยแพร่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็หญิงคนนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมแต่มันก็เป็นการจุดประกายให้กับหญิงไม้อีกจำนวนไม่น้อยรู้ว่าจะส่งไฟล์ข้อความพวกนี้อย่างไรนะครับเข้าไปดูได้นะใน Facebook ของสมรังสีนะฮะไปค้นหาไฟล์เก่าๆของเขาก็จะเอาภาพของทหารที่หญิงไม้ทั้งหลายเนี่ยส่งมานะฮะเลี้ยงกันเนี่ยเยอะมากคุณอ้อมมันก็เลยเป็นที่มาของมารีสุเจตา ออกมาแถลงบอกว่าไอ้กลิ่นเน่าที่ชายแดน มันคือทหารไทยที่ตาย
1: นั่นโอ้ยบ้านเราไม่มีทางทิ้งไว้อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย
0: ์เขาบอกว่าทหารไทยที่ตายไปเนี่ยมากกว่า 8,000
1: กล้าพูดเนาะ
0: ก็เลยนั่นแหละตัวเลข 8,000 เนี่ยคือเป็นจริง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าทหารไทยเนี่ยไม่จริงนะครับมันต้องแก้ไขให้ถูกต้องก็คือ 8,000 กว่านั้นคือทหารเขมร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยคือทหารเขมรแดงล้วน
1: พี่ฮุนเซนไม่ได้ดูดำดูดีด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เป็นผลให้เกิดในวันนี้ก็คือว่าเขาออกกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหาร
1: ค่ะ
0: เพราะทหารที่มีอยู่เดิมนั้นเสียชีวิตไปเยอะและคนที่จะให้เขามาสมัครมันก็ไม่มีใครมาแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณปล่อยทิ้งขนาดนั้นใช่ไหมครับ
1: ทำไมเขาไม่ใช้ BHQ มาอยู่ชายแดนบ้างล่ะอาจารย
0: ์พวกนี้มาเหยียบกับระเบ

0: เกิดตายรุ่นแรกเลยมันอยู่ในเมืองคนอ้อมมันไม่ดูป่า
1: ไม่ดูป่าดูเขาเนาะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยต่อค่ะจังหวะแป๊บหนึ่งเราต้องเบรกค่ะอาจารย์ตัดสัญญาณแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: มาคุยต่อเรื่องกัมพูชาเมื่อสักครู่อีกสักนิดนึงค่ะอาจารย
4: ์ก็มันก็กลายเป็นว่ามันต้องแก้ตัวนะคร
3: ับ
4: ค่ะคือสิ่งที่ฮุนเซนเพียงพำต้องใช้คำว่านะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่หลังการสิ้นสุดการสู้รบรอบที่สองมันเป็นห้วงเวลาที่ฮุนเซนเพียงพำที่สุดในชีวิตตั้งแต่เขามีอำนาจนะฮะคือไม่มีทางถอยอันหนึ่งอันที่สองผู้ที่ค้ำจุนบัลลังก์ให้อย่างจีนก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จะกลับไปง้ออเมริกาที่ดีดเขาออกไปก่อนที่จะไปหาจีนเขาก็มีเงื่อนไขก็เลยทุกวันนี้ก็คือไม่รู้จะเอาอย่างไรดีนะครับคำว่าไม่รู้จะเอาอย่างไรดีก็คือ1ไม่กล้าตัดสัมพันธ์กับจีนก็ยังต้องการหล่อเลี้ยงเพื่อวงตระกูลแต่ในขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วว่าจีนเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเท่าเดิมแล้วกำลังจะถูกลดถอนอำนาจลงโดยจีนต้องการที่จะสร้างอำนาจอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือกลุ่มที่ชนะเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อปี1993ก็คือพรรคฟุนซินเพ็กแล้วก็จีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเชื้อพระวงศ์ของกัมพูชาตั้งแต่สมัยเจ้านรดมสิงหนุแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่จีนเห็นว่ามันต้องคุมกำเนิดฮุนเซนฮุนเซนในห้วงของปลายชีวิตนะครับคือมันไม่มีใครอยู่นิ่งได้หรอกคุณอ้อมพี่ชายตายต่อกัน2คนแล้วฮุนเซนก็เป็นคนที่3ในวงตระกูลมันคงนอนไม่หลับนะฮะเนี่ยก็ดีแล้วที่นอนไม่หลับนะมันจะได้ย่นระยะเวลาเครียดอยู่ตลอดชีวิตนะต้องตื่นเช้าขึ้นฮอเฮลิคอปเตอร์นะครับทุกวันนี้คือมันต้องมาแก้ตัวนะครับในทุกสถานการณ์แล้วทุกวันนี้ต้องเดินทางไปทุกจังหวัดจริงๆเนี่ยการเดินทางไปทุกจังหวัดมันก็ถ่ายทอดด้วยเพื่อที่จะทำให้คนกัมพูชาเห็นว่ามันยังมี power มันยังมีอำนาจนะครับแล้วก็สั่งการได้ก็เพราะว่ามันมีกำลัง BSQ อยู่นะครับในการค้ำจุนบัลลังก์แต่อย่าลืมว่า BSQ ที่มันใหญ่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบมือได้แล้วเพิ่มจำนวนได้ถึง 35,000 นายเนี่ยเดิมมันคือเงินมาจากสแกมเมอร์แต่พอสแกมเมอร์ถูกปราบนะครับจีนก็บล็อกทุกทางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถูกจับกลับไปเมืองจีนหมดแล้วการที่จะได้ผลประโยชน์จากสแกมเมอร์ดังเดิมเนี่ยมันก็คงยากนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็พุ่งเป้ามองไปที่กัมพูชาในฐานะสแกมโบเดียแล้วมันก็ยิ่งทำให้ฮุนเซนเนี่ยตกอยู่ในฐานะที่นั่งที่ลำบากกว่าเดิมนะครับจะไปแบมือขอคนนั้นจะขอคนนี้มันก็คงได้ยากและจีนเนี่ย

0: ก็จำกัดความช่วยเหลือเขาจะให้ความช่วยเหลือก็คือเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมแล้วก็การลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนที่มีในกัมพูชาคืออยู่ๆจะให้จีนเขาถอนตัวออกจากกัมพูชาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางนะครับเมื่อฉันมีอิทธิพลเหนืออยู่แล้วฉันก็ต้องรักษาอิทธิพลฉันต่อไปสำคัญที่สุดการที่จะมีอิทธิพลต่อไปเนี่ยมันก็ต้องกันไม่ให้อเมริกากลับเข้ามานะครับการกันอเมริกาไม่ให้กลับเข้ามามันก็ต้องหล่อเลี้ยงฮุนเซนไว้ชนกับสมรังสีนะถ้าสมรังสีกับฮุนเซนชนกันนะครับคนที่จะเหมือนตาอินกับตานานะครับทะเลาะกันมันก็จะมีตาอยู่คนใหม่เกิดขึ้น ตาอยู่ในที่นี้ก็คือสมเด็จนโรดมจักรพรรดิ
1: อาจารย์ถ้าฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเนี่ยคือเขาหมดอำนาจไปในกัมพูชาแล้ว BHQ จะไปอยู่ไหนคะอาจารย์หรือจะถูกสลายไปคะ
0: คือทุกวันนี้ฮุนเซนมันใช้วิธีการคือ BHQ ทุกคนเนี่ยเขาคัดเองนะ
1: ค่ะ
0: ว่ามันอยู่ก็เพราะว่าผลประโยชน
1: ์
0: ค่าจ้างมันได้มากกว่าการเป็นทหารในกองทัพ
1: เป็นเหมือนทหารอีกเกรดหนึ่งกับทหารชายแดนเลยใช่ไหมอาจารย์พูดกันง่าย
0: ๆทหารเมืองเนี
1: ่
0: ย
1: ค่ะ
0: ทหารเมืองกับทหารป่าไม่เหมือนกันนะ
1: ความเสี่ยงก็ต่างกัน
0: ใช่ก็เอาไว้ปราบจลาจล
1: ค่ะ
0: ทีนี้อันนั้นนะฮะก็ถ้าที่ไปดูทุกวันนี้นะในสถิติของกองทัพของกัมพูชาเนี่ยเดิมทีเดียวเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันจะมีรายงานอันหนึ่งเขาเรียกว่าFirepower Ranking นะครับในโลกนี้มันเป็นการจัดอันดับสัญญานุภาพของกองทัพทั่วโลก145ประเทศนะครับปีที่แล้วเนี่ยกัมพูชาอยู่ในอันดับที่89ของโลกนะครับมีกำลังทหารใน3เหล่าทัพอยู่ 145,000 นายแต่ล่าสุดนี้กัมพูชายกระดับขึ้นมาอยู่ที่83ของโลกแต่กำลังทหารเหลืออยู่ 125,000 นายมันหายไป 20,000 20,000 หายไปไหนล่ะนะครับมันก็ทำความเข้าใจได้เพราะว่ามันมีตัวเลขแฝงอันหนึ่งนะครับในภาษาทางการทหารเขาเรียกว่า paramilitaryนะครับอันนี้พวกนี้มันจะเป็นกองกำลังพิเศษ จากที่เดิมกัมพูชาเคยมีกองกำลังพิเศษอยู่ 35,000 ตอนนี้เหลืออยู่10,000กว่านั่นหมายความว่าทุกวันนี้ BSQ จาก 35,000 นั้นมันเหลืออยู่แค่ 10,000 กว่าคนก็เป็นไปตามสภาพเงินนะครับไอ้พวกที่ถูกเลิกจ้างไปเนี่ยดีไม่ดีไปอยู่กับฟุนซินเบกแล้ว นะครับก็นั่นแหละประมาณนั้นก็คือถ้าฮุนเซนไม่อยู่สักคนหรือว่าไม่มีเงินที่จะมาหล่อเลี้ยงแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะเอาไปเติมมันก็ถูกสกัดนะฮะจีนเขาไม่ให้อยู่แล้วถ้ามันเอามาแล้วมันส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของเขานะครับบอกอย่างนี้ก็ได้ไอ้ที่เราเห็นเขาส่งอาวุธมาให้ครับไม่ว่าจะเป็น PSL-03 ไอ้ที่มันเป็นปืนใหญ่ที่ยิงระยะไกลได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็เพราะว่าจีนเขาไม่ให้รหัสในการยิงมันมีเงื่อนไขก็คือว่าเวลาเขาจะส่งมอบนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมก็พูดมาตั้งนานแล้วบอกว่าจีนเขาไม่ให้รหัสแต่ว่าจริงๆในสัญญาระหว่างกองทัพนะครับเขาพูดชัดเจนว่าการช่วยเหลือในเรื่องของกองทัพเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของกัมพูชาไม่ใช่เพื่อการลุกลามประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับจีนนั่นแหละครับแล้วเราเป็นมิตรกับจีนไหมล่ะนั่นแหละมันก็ผิดเงื่อนไขนะครับมันถึงใช้ PSL-03 ไม่ได้แล้วก็ไอ้รถถังที่เราเห็นส่งกันมาเท่าไหร่ล่ะไอ้รถแรกทั้งเกือบ40กว่าคันอะไรก็ว่ากันไปจากทั้งหมด94คันเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นดีลที่ทำกันมา3ปีก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ฮุนเซนจะมาสร้างสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับแล้วก็ข้อกำหนดก็ชัดเจนคุณน้องก็คือเหมือนกันมาเอามาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาเปิดศึกสงครามกับประเทศที่เป็น

0: ค่ะ
1: ซึ่งไทยเราก็เป็น
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะกระสุนยังไม่มา
0: อืม
1: มาแต่รถถัง ก็ประมาณนั้นนะครับก็สบายใจได
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวมีอะไรลับๆแล้วมาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ลับ
0: ได้ค่ะอาจารย์มาเล่าได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะเอาไปซีรีส์ของเราบ้างนะคะอรารยธรรมในอุตสาคเน EP ที่49ค่ะอาจารย
1: ์ก็วันนี้จะจบเรื่องพม่าให้ได้นะครับก็น่าจะจบได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราได้พูดอดีตมาแล้วทีนี้เราก็จะคือตั้งแต่พม่าได้เอกราชจากอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับก็คือวันที่4มกราคมปี1948ใน948 543บวกเข้าไปคุณน้องก็เป็นปี2491นะครับตั้งแต่2491ก็ได้เอกราชแต่ทีนี้มันมีตัวองค์ประกอบก่อนที่อังกฤษจะยินยอมให้เอกราชกับพม่ามันมีสนธิสัญญาอันหนึ่งเขาเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงปางหลงนี่เป็นชื่อเมืองนะครับปางหลงก็คือหลวงที่แปลว่าใหญ่นี่แหละปางก็คือเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับเป็นชื่อเมืองเป็นการร่างข้อตกลงกันที่นั่นก็เลยเรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงคนที่เป็นคนที่เริ่มในการร่างอันนี้ก็คือนายพลองซานพ่อของนางองซานซูจีแล้วก็เป้าหมายใจความก็คือจะสร้างความเป็นเอกภาพระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเพื่อร่วมมือกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษก็อังกฤษก็เลยขอเข้าไปเกี่ยวข้องในสนธิสัญญานี้ก็คือกำหนดและว่าเอาอังกฤษยินยอมที่จะให้เอกราชแก่พม่าแล้วก็อังกฤษก็ไปเขียนบทเฉพาะการไว้บทหนึ่งเอาไว้ที่ท้ายสนธิสัญญาบอกว่าเมื่อพม่าได้เอกราชจากอังกฤษแล้วเป็นเวลาครบ10ปีให้รัฐต่างๆของทุกชาติพันธุ์ที่มีเจตนารมณ์อยากจะแยกตัวเองเป็นประเทศของใครของมันสามารถกระทำได้ก็ลองนึกดูนะว่าในพม่าเนี่ยมันมีเขตยึดครองของพม่าอยู่14เขตในภาษาพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าภูมิภาคนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่ชาติพันธุ์ยึดครองอีก7สิพม่ายึดครองอยู่7นะครับชาติพันธุ์ยึดครองอยู่7เช่นเดียวกันรวมกันแล้วเป็น14เวลาเราเห็นในภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์มันจะลงท้ายด้วย state หรือคำว่ารัฐนี่แหละเห็นไหมครับเวลาเราพูดถึงรัฐฉานนะฮะรัฐกะเหรี่ยงนะครับรัฐชินรัฐกะชินอะไรพวกนี้นะครับรัฐมอญก็รัฐกะยินรัฐกะยาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเขตของชาติพันธุ์แต่ถ้าเป็นภูมิภาคนะครับเช่นคำมันดาเลนะที่เราเคยพาท่านผู้ฟังไปมันดาเลสกายพะโคนะครับพะโคก็คือของสาวดีเดิมย่างกุ้งนะฮะอิระวดีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตอิทธิพลของพม่าก็คือ7บวก7นั่นหมายความว่าถ้าชาติพันธุ์ยึดโยงตามบทเฉพาะการที่อังกฤษเขียนไว้แล้วก็ได้เอกราชจากอังกฤษก็คือวันที่4นะครับวันที่4มกราคมปี1948ถ้าครบ10ปีก็คือปี1958นั่นหมายความว่าปี1959รัฐของชาติพันธุ์สามารถที่จะแยกประเทศได้ตามสนธิสัญญาปางหลงนะครับอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการวางยาสาเหตุที่ต้องใช้คำว่าวางยาก็เพราะว่าอังกฤษรู้ดีอยู่แล้วว่าในพม่านั้นมีพื้นที่กี่พื้นที่ที่ไม่ถูกกันเพราะอังกฤษใช้ แบ่งแยกพวกเขาให้เป็นศัตรูกันทั้งๆที่เขาควรจะเป็นประเทศที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนสามัคคีนะครับแต่อังกฤษก็รู้อันนี้ก็วางยากันไว้มันก็เลยเป็นที่มานะครับของการยึดอำนาจโดยนายพลเนวินนะครับ แต่ตัวเลขที่น่าสังเกตก็คือว่าในห้วงที่ทำสงครามก่อนที่อังกฤษจะยึดพม่าได้เบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับมันมี3ระลอกแล้วก็ในห้วงเวลาของการสู้รบ3ระลอกเนี่ยมันคือ62ปีแล้วก็มันเป็น62ปีก็คือปี2000ปีถ้าเป็นปีพ.ศ.นะฮะก็คือปี2428คือการสิ้นสุดของราชอาณาจักรนั่นหมายความว่ากษัตริย์ไม่มีแล้วในพม่าแล้วก็ปี2429ก็คือปีเริ่มต้นนับการตกเป็นอาณานิคมโดยสมบูรณ์ทั้งพม่าและรัฐต่างๆในพม่าที่อยู่ภายใต้อังกฤษแล้วมาถึงวันที่ได้เอกราชก็นับเป็นเวลา62ปีเช่นเดียวกันนะครับพอมันเป็น62ปีเช่นเดียวกันแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ตามมาก็คือว่าเมื่อครบ10ปีตามการตามสนธิสัญญาปางหลงก็คือปีคศ1959ชาติพันธุ์สามารถแยกประเทศได้นั่นแหละมันก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายคุณอ้อมพอมันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากองทัพพม่าซึ่งสร้างตัวเองใช้เวลาสั่งสมตัวเองให้เข้มแข็งนะครับในห้วงเวลาตั้งแต่ปี1945เป็นต้นมาและมีความพร้อมก็คือปี1962ภายใต้การนำของนายพลเนวินแล้วนายพลเนวินเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับจากสหภาพโซเวียต และจีนเขาก็เลยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันนะครับพอได้อาวุธยุทโธปกรณ์จากสหภาพโซเวียตนะจีนก็มาหนุนเพื่อให้พม่านี้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้มีการแยกประเทศไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเนวินก็เลยยึดอำนาจในปี1962ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเลขอาถรรพ์จริงๆมันคือสัญลักษณ์ที่เป็นความจงใจที่นายพลเนวินต้องการให้มันเป็นการตอกย้ำให้คนพม่าได้รู้ว่าสงคราม3ระลอกกับอังกฤษก็62ปีและเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็62ปีก็เลยเลือกปี1962เป็นปีของการยึดอำนาจนะครับ ก็เลยเปลี่ยนการปกครองเลยเป็นสังคมนิยมแต่ไม่ได้สมบูรณ์นะครับเนวินก็เลยตั้งพรรคการเมืองอันหนึ่งเขาเรียกว่าพรรคแผนการสู่สังคมนิยมแล้วก็ปกครองมาโดยเป็นรัฐทหารโดยสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เนวินประกาศในวันที่เขายึดอำนาจนั้นก็คือรัฐใดก็แล้วแต่หรือชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ใดก็แล้วแต่ที่มีเจตนารมณ์จะแยกประเทศออกจากสหภาพพม่าไม่อนุญาตมีแต่สงครามเท่านั้นและสงครามนั้นคุณจะสำเร็จก็คือคุณต้องชนะกองทัพพม่าได้เท่านั้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ากองทัพพม่าในห่วงเวลานั้นต้องถือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ปึกที่สุดในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอยู่อย่างแหลนแค้นนะครับแล้วก็ในรัฐได้หลายพื้นที่ก็มีหลายกลุ่มหลายก้อนที่แย่งพื้นที่กันทั้งที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันนะครับอันนี้ที่ฉันอันนี้ฉันเคยอยู่นะฮะฉันก็อยากจะเป็นใหญ่ฉันก็อยากจะเป็นผู้นำก็กลายเป็นว่าในทุกๆรัฐเนี่ยฮะมันก็จะมีกลุ่มกำลังของชาติพันธุ์ที่แตกแยกพอมันแตกแยกแล้วเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากที่จะมางัดกับกองทัพพม่าได้และปฏิบัติการอันแรกที่นายพลเนวินใช้เขาเรียกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดย Counter Service ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

เราอยู่ในสมัยราชวงศ์จักรีก็ต้องรู้จักราชวงศ์กันหน่อยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเป๋าอยู่กับปูจ้าทูไนท์ไทยแลนด์โดยปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95กับค่ำคืนวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2569กษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4และสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปผู้ทรงนำสยามเข้าสู่ความเจริญสมัยใหม่และได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์นักปฏิรูปพระองค์ทรงปฏิรูปประเทศในหลายด้านทั้งการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาและกฎหมายโดยเฉพาะการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนสำเร็จอย่างสันติทำให้ประชาชนมีเสรีภาพและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการคมนาคมไทยพระองค์ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยกรุงเทพนครราชสีมารวมถึงสะพานถนนและท่าเรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทรงเป็นผู้วางรากฐานระบบคมนาคมสมัยใหม่ของชาติทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้รักษาเอกราชของชาติในยุคล่าอาณานิคมพระองค์ทรงใช้พระปรีชาทางการทูตรักษาเอกราชของสยามเอาไว้ได้โดยมิต้องทำสงครามแม้ต้องเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชและศักดิ์ศรีของชาติไทยกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาทางด้านการศึกษาวรรณกรรมและการปกครองได้รับพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์ยิ่งใหญ่เป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทยพระองค์ทรงก่อตั้งกองลูกเสือแห่งชาติเพื่อปลูกฝังความมีวินัยความเสียสละและความรักชาติในเยาวชนและยังทรงจัดตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกพลเรือนให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในเอเชียที่ริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศของตนเองเป็นพระมหากษัตริย์นักวรรณกรรมพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวรรณศิลป์ทรงพระราชนิพนธ์บทละครกวีนิพนธ์และเรื่องราวมากมายโดยใช้นามแฝงว่ารามจิตติและอัศวพาหุจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวรรณกรรมไทยสมัยใหม่และพระองค์ยังทรงเป็นผู้วางรากฐานความเป็นไทยสมัยใหม่พระองค์ทรงประกาศใช้คำว่าประเทศไทยแทนคำว่าสยามพร้อมส่งเสริมแนวคิดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้อย่างรากลึกในสังคมไทยกษัตริย์องค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและทรงเป็นผู้นำประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทยท
รงเป็นพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทรงยอมสละราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2477ด้วยเหตุผลที่ว่ามิอาจทรงปกครองต่อได้หากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นและโปรดให้บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เชื่อมกรุงเทพธนบุรีกษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อยังทรงพระเยาว์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักศึกษาและนักเมตตาพระองค์ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทรงใฝ่เรียนรู้และทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้เจ็บป่วยทรงริเริ่มแนวคิดการเพิ่มจำนวนแพทย์ในประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ใส่พระทัยในศาสนาและสังคมพระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื้อสายจีนที่สำเพ็งเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างคนไทยทุกเชื้อชาติเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักของประชาชนแม้ทรงครองราชในช่วงเวลาสั้นๆพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามทรงห่วงใยทุกสุขของประชาชนและทรงดำเนินพระราชกรณียกิจด้วยความอ่อนโยนและใกล้ชิดราษฎรทำให้เป็นที่รักเคารพของปวงชนชาวไทยตราบจนถึงทุกวันนี้

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าว

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: และพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทรงครองราชกว่า70ปีทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกด้านพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ที่เมืองแคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นพระโอรสในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระวรวงศ์เธอกรมหลวงสงขลานครินทร์ทรงเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่8ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม4พระองค์ทรงศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติก่อนที่จะเปลี่ยนมาศึกษานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์พระองค์ทรงสนใจดนตรีการถ่ายภาพวิศวกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนพระองค์เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489หลังการสวรรคตของรัชกาลที่8พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชกรณียกิจสำคัญตลอดระยะเวลาของราชกว่า70ปีพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทรงริเริ่มโครงการหลวงมากกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการแกล้งดินเพื่อฟื้นฟูดินเปรี้ยวโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทรงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางชีวิตและเศรษฐกิจพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทั่วประเทศด้วยพระองค์เองเพื่อรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมพระองค์เชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากคนทรงเน้นการทำงานด้วยความเพียรความเข้าใจการใช้ความรู้แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นแนวทางพัฒนาที่ทั่วโลกยอมรับพระองค์ได้รางวัลเกียรติยศจากองค์การสหประชาชาติยกย่องให้พระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาและมอบรางวัลพิเศษด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะพระองค์เป็นแบบอย่างของผู้นำที่ทำงานเพื่อประชาชนด้วยความเสียสละและมุ่งมั่นพระองค์ทรงสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สิริพระชนพรรษา89ปีการสวรรคตของพระองค์สร้างความโศกเศร้าแก่ปวงชนชาวไทยอย่างลึกซึ้งเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับความรักและความเคารพสูงสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากษัตริย์องค์ที่10แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจสำคัญในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์รัชกาลที่10ทรงเปรียบไปด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษาการทหารกีฬาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบราชกรณียกิจต่างๆมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือทั้งการพัฒนาอาชีพพัฒนาแหล่งน้ำและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารทรงรับโรงเรียนเอาไว้ในพระราชูปถัมภ์ทรงพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรทัศน์วิดีทัศน์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขทรงตระหนักว่าสุขภาพพรรณนามัยเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลจึงสนพระราชหฤทัยในการประกอบพระราชกรณียกิจทรงตั้งโรงพยาบาลและพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยในด้านกีฬาทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานอุ่นไอรักทรงนำประชาชนปั่นจักรยานเส้นทางพระรานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเพราะเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ในด้านการทหารทรงรับราชการทหารมาโดยตลอดโดยเฉพาะในด้านวิชาการการบินทรงเข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านการบินทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1เครื่องบินโบอิ้ง737ขีด400ในเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพประวัติศาสตร์ในหลวงและพระราชินีทรงขับเครื่องบินเสด็จประเทศภูฏานลงจอดท่าอากาศยานนานาชาติเมืองพาโร1ในท่าอากาศยานที่ท้าทายการลงจอดยากที่สุดในโลกเพราะตั้งอยู่ในหุบเขาลึกมีความสูงและล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้การลงจอดต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและล่าสุดพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองเสด็จสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20 นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2569หน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมมิตรภาพไทยจีนบริษัทมิเนว่าไซแอนทิฟิกจำกัดมูลนิธิสืบนาคเสถียรองค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโหยอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดดอนเจดีวัดหนองมะค่าโมงวัดจำปาวัดโพธารามวัดหนองตาสามและวัดป่าลีไลจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีบริษัทไทยอินเตอร์ไลน์จำกัดราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่32มูลนิธิโรงเรียนรุ่งนภาวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดชิโนรสสารามวัดเจ้าอามวัดมหาธาตุจุฬาฯรังสิตวัดปะลิกรุงเทพมหานครวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาครอบครัวจุลบุตรสปะบริษัทสีพระยาการพิมพ์จำกัดเดลินิวส์บริษัทในเครือสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทอับสรสวัสดิ์จำกัดร้านจามจุรีสตูดิโอได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงวัดบริบูรณ์วัดศรีมงคลวัดศรีชมพูวัดสาทรอัครารามวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์คือวัดพุทธมหาบารมีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19 นาฬิกาบริษัท Y&X Textile จำกัดบริษัทพิคคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนสันติสุขวิทยาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คณะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่17ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4 รูปและวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช4 รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลเช่นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ JHP Visa Service จำกัดชาวตำบลหนองบัวศาลาจังหวัดนครราชสีมากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งนำนาคและราษฎรบนพื้นที่สูงกลุ่มชาติพันธุ์ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนอกจากนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย

ภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาบริษัทมูลฮอลิเดย์จำกัดและสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

องบทเพลงนะคะจากผู้ชายหล่อๆที่ดำเนินรายการนะคะร่วมกับดิฉันในวันนี้นะคะบทเพลงที่เพิ่งจบไปเรียกพี่ได้ไหมนะคะคุณเสรีรุ่งสว่างแล้วก่อนหน้านั้นมาในโทนภาคเหนือห้องอ้ายได้ก่อแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าเรียกพี่ได้ไหมวงมาหอมซองนะคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะและดิฉันเนี่ยชื่อแบบบุรีรัตน์กามัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็ทำหน้าที่ของดิฉันแบบเดิมๆนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับเรียกพี่ได้ไหมตัวจริงอาจารย์ทนายวินัยวงเมธผู้เชี่ยวชาญชำนาญคุกเครื่องในเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ

0: ดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและก็สถิตอยู่ณที่ใดอย่างหนึ่งนะครับที่ตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับในขณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับลุงเข้มด้วยนะครับที่น้องชายนะครับอันเป็นสุธีรักษ์คือน้องพิชิตมุกแก้วนะครับได้จากไปอย่างสงบนะครับที่บ้านที่ตำบลที่วังนะครับและมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดก้างปลานะครับผมก็ถือว่าเป็นญาติจากเป็นน้องแต่อายุมากกว่าก็คือเป็นพี่นะครับเต่าตามอายุนะครับก็ขอดวงจิตวิญญาณนะครับของพิชิตมุกแก้วไปสู่สุคตินะครับในสัมปายภพนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องที่ตามฟังรายการนี้อยู่นะครับถ้ารู้แล้วนะครับก็ช่วยเขาเรียกว่ากระจายข่าวไว้ด้วยนะครับนะครับทั้งที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับว่ามันมีงานขาวดำลักษณะนี้นะครับของคุณพิชิตมุกแก้วน้องชายสุนเข้มนะครับตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญศพอยู่ที่วัดก้างปลานะครับเริ่มคืนนี้นะครับและก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะไปชาปนกิจวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจอุ่นเข้มด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ครับผม
1: โอ้แสดงความเสียใจกับลุงเข้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีกำหนดว่าจะชาปนกิจอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ทนายก็ฝากข่าวมานะคะเดี๋ยวจะประกาศให้นะคะพี่น้องจะได้ไปร่วมงานนะคะแสดงความเสียใจในงานขาวดำที่วัดกลางตาด้วยกันนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครหลีกพ้นได้นะครับแต่ว่าก่อนที่ชีวิตเราเนี่ยจะสิ้นลมหายใจนะครับเราก็ลองทบทวนดูว่าชีวิตเนี้ยนะครับมันมีปัญหาเยอะแยะในชีวิตที่เขาเรียกเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในสังคมนะครับก็คุณแม่จะเห็นว่านะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยคลอดอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อตายระหว่างอยู่รอดเป็นทารกเนี่ยก่อนที่สุดเมื่อตายเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็จะประสบกับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะครับแต่ว่าข่าวต่างๆเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ดีต่อส่วนรวมและต่อบุคคลด้วยนะครับก็ข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณแม่นะครับจะเห็นว่ามันมีข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะติดตามนะครับดูคลิปนะครับถึง 7.7 ล้านนะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าเรื่องที่ปัญหาชีวิตเรื่องการสมรสเรื่องการมีชู้ต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นหนังก็เป็นหนังละครที่คนไทยชอบนะสนใจเรื่องตรงนี้นะครับทั้งมีข่าวน้องจากบ้านคุณแหม่มนะครับที่ไปเขาเรียกว่าไปรายการอเมริกาอะไรนะคอสทาเลนต์นะครับที่ไปแสดงเล่นดนตรีเพลงล็อกแล้วก็ดีกีตาร์เนี่ยนะครับเก่งมากนะครับข่าวคนที่ตามยังน้อยกว่าข่าวนะครับไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนกับกระติกสีเขียวคุณแม่นะครับนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะว่าเรื่องที่ไม่เคยเป็นสาระเนี่ยคนติดตามได้เยอะมากนะครับแต่เรื่องที่เป็นเรื่องดีๆให้กับประเทศชาติยังติดตามน้อยกว่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อเมริกาก็ทาเลนต์นะครับ
1: เน่ก็ทาเลนต์นะคะเขามีความสามารถมากนะคะอายุก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่ากว่าที่จะได้ไปนะคะแสดงความสามารถเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยการที่พ่อจะต้องขายทรัพย์สินเยอะแยะมากมายเพื่อพาลูกเนี่ยนะคะขึ้นเครื่องไปโชว์แล้วถึงจะได้เห็นความสามารถกันมันต่างจากคลิปเมียหลวงบุกห้องนอนสามีนะคะไปทำชู้กันบนที่นอนดำๆสีชมพูกับหมอนโดเรมอนดำๆแล้วก็มีฝากระติกสีเขียวประกอบด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะตัวละครเนี่ยนะคะก็ออก มาเป็นนักร้องนะอาจารย์มี
0: ครับ
1: เพลงชื่อว่าฟูกชมพูรูระบำนี่เพลงหนึ่งแล้วแล้วก็

0: ็มีปลวกแดงตะแคงรออีกเพลงหนึ่งแล้วอีกเพลงหนึ่งโดเรมอนล่อนลักค่ะอาจารย์เนี่ยแต่ละชื่อของเพลงมันทำไมส่งเสริมกันไปในทำนองนั้นแล้วที่สำคัญเมื่อคุยกันในแง่ของกฎหมายนะคะระหว่างคดีทะเบียนสมรสเนี่ยนะคะเพราะว่าฝ่ายแม่หลวงเนี่ยมีทะเบียนสมรสแล้วก็ไปถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ก็เกิดอีกคดีหนึ่งนั่นคือพรบคอมอันนี้ใครจะหนักกว่ากันเพราะว่าเมียหลวงเนี่ยฟ้องชู้เมียน้อยเมียน้อยก็อ้างว่าไม่รู้นะคะแล้วเมียน้อยก็ออกจากงานตกงานนะคะอ้างว่าเนี่ยอับอายขายหน้าอยู่ไม่ได้ตกงานแล้วก็ฟ้องกลับในพรบคอมบอกว่าเนี่ยนำสื่อลามกอนาจารเมียหลวงก็แสงจ้าสปอนเซอร์ก็เข้ารัวๆอาจารย์คะวิเคราะห์หน่อยเถอะค่ะมันอะไรกันนะคะ
1: ครับผมว่ามันเป็นความผิดปกติของสังคมไทยทั้งนั้นแหละผมเคย คือเมื่อก่อนเคยมีข่าวคดีฆาตกรรมน้องชมพู่นะครับปรากฏว่าคนที่ในภายหลังศาลตัดสินว่ามีความผิดนะครับปรากฏว่ารับการอุ้มชูจากสังคมจากโซเชียลเนี่ยจนสามารถสร้างฐานะกลายเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยขึ้นมาได
0: ้
1: เรื่องที่จริงเรื่องพอแต่ว่าในขณะนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นประเด็นที่ยังไม่เกิดชัดเจนอาจจะถูกว่ากลั่นแกล้งก็ได้แต่สุดท้ายมีการพิจารณาสืบพยานหลักฐานในคดีแล้วเนี่ยศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงนะครับซึ่งก็ภายหลังถ้าจบก็เรียกว่าจบชีวิตในทางสื่อทางสายบันเทิงไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ตำนองเดียวกันนะครับพอมีตรงนี้ขึ้นมามีประเด็นนี้ขึ้นมาพอมีคลิปติดตาม77ล้านเนี่ยนะครับพอเขาไปสมมติไปออกอัลบั้มหรือว่าออกทางTikTok นี่ก็แล้วแต่นะครับถึงร้องเลยก็ปล่อยคลิปออกมาเนี่ยไอ้คลิปที่คนตาม77ล้านเนี่ย77ล้านนี่อาจจะตามไปดูนะครับว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะครับคือพอไปวัดไปวาหรือว่าเสียงเขาได้มาตรฐานจะเป็นนักร้องได้แต่นี่คือเป็นการฉกฉวยโอกาสนะครับอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะครับแต่ว่าทำให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอุ้มชูเรื่องทำนองนี้นะครับแล้วกลายเป็นประเด็นที่มันเหมือนเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องชู้สาวเรื่องผัวเมียเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะอันนี้คือมันเป็นออกสื่อออกโซเชียลจริงๆแต่ละวันผมว่ามีเรื่องราวทำนองนี้เยอะมากเพียงแต่ไม่เป็นข่าวนะครับเรื่องนี้มันมันเขาเรียกว่าจะจับได้คาหนังคาเขานะครับและก็มีคลิปมีอะไรอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องชู้แน่นอนนะครับเพราะว่าจับพยานหลักฐานชัดเจนแต่ปัญหาก็คือตัวผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ไปมีอะไรกับสามีเขาเนี่ยรู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาโดยชอบกฎหมายอยู่นะครับเพราะว่าแนวคำวิจัยของศาลในภายหลังเนี่ยชัดเจนว่าคนที่จะโดนฟ้องหรือจะละเมิดเนี่ยไปละเมิดเขาต้องรู้ว่าอีกฝ่ายมีคู่สมรสอยู่นะครับซึ่งเรื่องทำนองเนี้ยเป็นคดีที่เทียบเคียงคล้ายๆคดีอาญาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่พระพิสูจน์ที่ตกอยู่กับฝ่ายที่จะฟ้องเนี่ยนะครับว่าเขารู้หรือไม่เนี่ยนะครับศาลฎีกาวิจัยออกมาเมื่อปี68นะครับว่าจะต้องสืบพยานหลักฐานเนี่ยไอ้หนักแน่นเพราะว่าการจะพิพากษาว่าเขาละเมิดหรือเขามีชู้หรือไม่เนี่ยพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับถ้ามันก้ำกึ่งเนี่ยนะครับเอาก้ำกึ่งเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าจะฟังได้ว่าผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยหรือว่าที่กล่าวหาว่ามันมีชู้เนี่ยนะครับรู้หรือไม่ว่าโจทก์เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นโจทก์ไปยื่นฟ้องเป็นภรรยาที่ชอบไปกฎหมายมีทะเบียนสมรสอยู่กับสามีเขาจริงนะครับซึ่งถ้าดูตามสถานการณ์เนี่ยผมว่าการที่มานอนที่ห้องผู้ชายเนี่ยต้องระดับเชื่อมั่นว่าผู้ชายน่าจะเป็นโสดอยู่นะครับหรือว่าไม่มีภรรยาแล้วเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่น่าจะกล้ามานอนคือถ้าจะลักลอบมีชู้กันเนี่ยถ้ารู้นะถ้ารู้ว่าก็มีภรรยา

0: าอยู่ผมว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะครับเราไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ไม่น่าจะกล้าที่จะมานอนแบบก็ปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยอะไรอย่างอิสระนะครับแต่ถ้ารู้ว่ายังมีภรรยาและภรรยายังไปมาหาสู่บ้านนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าที่จะไปมีอะไรกับสามีเขาที่บ้านของเขานะครับจริงๆถ้าจะเป็นชู้ลักลอบกระทำกันเนี่ยควรไปที่อย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นโรงแรมบ้านรูดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ปกปิดและก็ไม่เสี่ยงไม่มีความเสี่ยงจะถูกจับได้นะครับแต่สำคัญประเด็นเนี่ยคือเรื่องมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวมีแน่นอนแต่ว่ารู้หรือไม่ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่ถ้ารู้อยู่แล้วยังไปกระทำชู้ก็จะมีค่าแทนตามมาคือฝ่ายที่เป็นภรรยาก็สามารถฟ้องได้แต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกอะนะครับว่าต้องพิสูจน์ได้ว่าเขารู้ว่าโจทย์เนี่ยเป็นภรรยาที่ชอบกฎหมายของสามีเขาตรงเนี้ยนะครับที่เราไปมีอะไรด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมได้สู้คดีให้มาสู้คดีให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้ฝ่ายเมียน้อยเนี่ยอันนี้เราไม่ใช่เมียน้อยนะแต่ว่าเรื่องอื่นเมียน้อยนะครับสมมติว่าเขาอ้างว่ามีชู้เป็นภรรยาที่สองเนี่ยแต่เราสามารถสืบผักล้างได้นะครับศาลยกฟ้องไปในขณะเดียวกันผมก็เป็นทนายฝ่ายก็เรียกอะไรอ่ะฝ่ายสามียื่นฟ้องชายชู้นะครับที่ไปมีอะไรกับภรรยาเนี่ยนะครับศาลตัดสินให้จ่ายค่าเสียหายทั้งภรรยาทั้งชู้นะคนละ 300,000 ก็มีมานะครับแต่นี่เราพิสูจน์ได้คือ1เขารู้อยู่แล้วว่าทางเนี่ยมีสามีและลักลอบคุยโทรศัพท์กันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยที1ที่2เนี่ยมาหลบคุยแอบคุยเนี่ยอันนี้แสดงว่ารู้กันอยู่ว่าเขามีสามีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ชัดเจนนะครับและจะได้ค่าทดแทนตามมาแล้วก็อาจจะได้ฟ้องหย่าแต่เรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันน่าจะหย่าโดยสมัครใจได้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปหย่าโดยสมัครใจเนี่ยคุณจะเรียกค่าทดแทนจากฝ่ายชายไม่ได้นะจากสามีแต่จะได้เพราะคนที่มาทำชู้กับสามีเขาท่านเองนะนี่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับไปทำสัญญาปฏิบัติยอมความหย่ากันก็ดีไปหย่าโดยสมัครใจก็ดีแล้วจะกลับมาฟ้องเรียกค่าทดแทนเอากับผู้สมรสไม่ได้แต่กับฝ่ายที่ชู้เนี่ยอันนี้ไม่ว่าหย่าสมัครใจหรือหย่าโดยสารที่รักษาหย่าก็เรียกค่าทดแทนได้ตลอดนะครับ นี่เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่จะเกี่ยวพันเรื่องนี้นะครับ อยู่สองสามประเด็นแรกหนึ่งต้องรู้ไอ้เรื่องนี้ชัดว่ามันมีเพศสัมพันธ์หรือว่าจะมีเขาเรียกอะไรมีความเสน่หาแสดงออกในทางชู้สาวอยู่แล้วนะครับสำคัญคือมีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่หรือไม่เพราะจากการแสดงออกเนี่ยเหมือนต่างฝ่ายต่างโสดกันเนี่ยมันแยกทางกันไปแล้วแต่ว่าจริงๆคนอายุสัก40 30ขึ้นที่สุดเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าน่าจะมีคู่สมรสแต่จะจดทะเบียนหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับน่าจะมีแต่ถ้าเขาแสดงออกเหมือนไม่มีอันนี้เราก็เชื่อว่าเขาไม่มีถึงกล้าที่จะเอากายเอาใจนะครับไปทิ้งไว้บนที่นอนนั้นนะทิ้งตัวทิ้งตัวเลยลักษณะแบบไม่แคร์เลยแสดงว่าเชื่อมั่นว่าผู้ชายนี้โสดแน่นอนนะครับ
1: ผู้ชายไปบอกชู้ค่ะบอกว่าเลิกกันแล้วแล้วก็เนี่ยบ้านหลังนี้เช่าไว้ก็เนี่ยอยู่คนเดียวผู้หญิงก็เชื่อตามนั้นแถมกินของสูงด้วยนะคะเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นหัวหน้างานของฝ่ายชายอะค่ะโดยเขาเรียกอะไรอะฐานานุรูปอะค่ะภรรยาเนี่ยนะคะถึงแม้จะถือครองใบทะเบียนสมรสอาคาจารย
0: ์
1: จะได้ไม่เยอะถูกไหมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเป็นแค่คนงานในโรงงานในขณะที่พรบ.คอมเนี่ยยอดแชร์เนี่ยนะคะมันฮิตถึง77ล้านวิวอะค่ะอาจารย์แบบนี้ใครจะหนักกว่ากันนะคะ
0: คือจริงๆเรื่องนี้พอมันเป็นสื่อนะครับถ้าเขาพิสูจน์ได้เนี่ยอันนี้ก็ทำให้ฝ่ายผู้หญิงนะครับฝ่ายภรรยาก็ ค่อนข้างเสื่อมเสียคือชื่อเสียงอ่ะอันนี้เสียหายมากนะครับในทางกลับกันในเรื่องนี้นะครับมันต้องใช้ติดตามกฎหมายนะครับในการที่เราคลิปไปโพสเนี่ยนะครับและทำให้เขาเสียหายเนี่ยนะครับก็คือมันเรื่องนี้เป็นใช้สิทธิ์ไม่ถูกช่องทางนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรที่เราไปโพสเนี่ยนอกจากทำให้ประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราเหมือนเอาภาพลามกอนาจารนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือมีโทษทางอาญาแต่สำหรับผู้หญิงนะครับที่ไปเป็นชู้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งนะครับและยิ่งถ้าเขาไม่รู้นะครับว่ามีภรรยามีผู้เสียหายคนนี้เป็นภรรยาอยู่เนี่ยโอกาสที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไอ้พยานหลักฐานที่เราลงคลิปไปลงเนี่ยและคนตามน้ำเสียหายมากมี77ล้านเข้ามาดูพฤติกรรมนะครับของผู้ที่ถูกเปิดเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับอันนี้ทั้งครอบครัวทั้งการงานทุกอย่างนะครับเขาเรียกว่ากระทบไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าความเสียหายเกิดกับเขาอะค่อนข้างมากแต่เรื่องนี้คือจริงๆมันไม่รู้เกิดจากคือถ้าเลิกเหมือนกันเลิกกันแล้วอะแต่ยังไม่อยากขาดเนี่ยก็น้องผู้หญิงที่เป็นภรรยาเขาเนี่ยนะครับไปแสดงออกว่าเป็นโสดเหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนพฤติกรรมว่ายินยอมให้สามีเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นได้เพราะตัวเองไปแสดงว่าโสดกับสามีหย่าแล้วลักษณะเนี้ยแต่ว่าคำว่าโสดเนี่ยกับหย่าแล้วความหมายต่างกันนะคำว่าโสดเนี่ยคืออาจจะยังไม่ได้หย่าก็ได้ใช้คำนี้นะครับโสดคือแยกทางกันแล้วแต่ทะเบียนสมรสยังถือครองอยู่นะครับอันนี้ก็สองเรื่องสองมุมสองมิติเนี่ยนะครับอันนี้เราอาจจะได้สิทธิ์ทางแพ่งแต่อาจจะโดนย้อนเก็บคดีอาญานะครับจากฝ่ายที่เสียหายนะครับที่เอาคลิปเนี่ยไปลงในสื่อโซเชียลเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นมีคนติดตามถึง77ล้านเนี่ย77ล้านคนเนี่ยนะครับเสียหายมากนะครับค่าเสียหายก็จะตามมามากเหมือนกันอันนี้ก็พึงสังวรไว้ได้เลยนะครับว่าต่อไปนึกให้ดีนะครับมันมีบางทีถูกเอารัดเอาเปรียบตัวลักษณะเนี้ยนะครับแล้วไปโพสต์แล้วก็โกงอย่างนี้มีคดีหมิ่นประมาทตามมาก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสาธารณะนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเขามีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์อะไรได้รักษาแต่ว่าต้องใช้สิทธิ์ทางกฎหมายนะครับ
1: จะดีกว่าเนาะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะเพราะว่าผู้ชายฐานะรูปก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะอาจารย
0: ์ครับจะได้อีกสักประเด็นหนึ่งคุณแม่มนะครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องเรื่องข้อกฎหมายนะครับของทนายท่านหนึ่งนะครับที่ถูกเพิกถอนอนุญาตพักใช้อนุญาตอยู่2ปีนะครับซึ่งคำสั่งที่สภาทนายโดยกรรมการอนุญาตทนายความเนี่ยครับโดยและก็โดยนายกสภานายกมีคำสั่งให้นะครับกระทบสิทธิ์ใบญาตทนายความเนี่ยอันนี้ก็เขามีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองได้แล้วก็ขอคุ้มมงชั่วคราวว่าคำสั่งยังไม่ใช้ให้เขายังทำหน้าที่ทนายความได้แต่ศาลเนี่ยเชื่อข้อมูลจากฝ่ายสภานายมากกว่านะครับเลยยกคำร้องไม่คุ้มครองชั่วคราวก็แปลความว่าช่วงระหว่างคดีตรงนี้ต้องหยุดการทำหน้าที่ทนายความไปชั่วคราวก่อนถ้าชนะคดีก็กลับมาถ้าไม่ชนะก็ไป2ปีนะครับ
1: โอ้เต็มเลยนะคะ
0: แต่ว่าผมดูเหมือนก็แค่เหมือนคำพูดอ่ะไม่รู้ว่าพูดคำอย่างไรนะครับในคลิปในรายการนั้นเนี่ยคำรุนแรงขนาดไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับ
1: มันนานแล้วด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทนายตั้มนะคะก่อนที่จะมีการถูกร้องเรียนในสภาทนายความนะคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ส่วนอีก2เรื่องเลยค่ะอาจารย์ก็คือครูปีชากับเจ๊บ้าบิดโดนไป6เดือนค่ะอาจารย์ไม่รอลงอาญาคดีหวย30ล้านยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมียังไงเนี่ยจะแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งนึงและอีกข่าวนึงก็คือผอ.โรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีก็มีขืนใจเด็กหญิงเนี่ยนะคะ11คนเลยค่ะอาจารย์มันเป็นอะไรที่แม่เสียหาย
0: กับอย่างที่บอกกับประเทศเราเนี่ยมันไม่รู้มีอะไรคือก็เรียกว่า ซ้ำเติมอยู่ตลอดนะครับเรื่องการทุจริตในการสอบราชการก็ดีนะครับเรื่องสวมรอยพ่อทิพย์ก็ดีนะครับมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลน่ากลัวมากแล้วเรื่องคือความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยที่เราปกครองเอาไว้วางใจนะครับแต่ที่ไหนได้คือไอ้ฆาตกรรมฆาตกรน่ะมันมาอยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่ในคราบคราบของผู้เขาเรียกว่าพ่อมันมีสภาพเหมือนพ่อจริงผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าพอรักษาเนี่ยครับผมเป็นอาจารย์เกษตรโทษก็จะเพิ่มขึ้นอีก1ใน3นะครับทั้ง2คดีนะครับทั้งคานบุรีทั้งนครถมนะครับเจอเพิ่มโทษอีก1ใน3นะครับครับผม
1: ค่ะ
0: เวลาน่าจะ
1: จับค่ะช่วงนี้นะคะมองเวลาค่ะอาจารย์พักสักครู่ค่ะ

าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

านระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. ใหม่ yum yum hot hot Korean kimchi. อร่อยยิ่งแชร์

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกรัฐมนตรีสุภมาศใช้แนวทางเลมมอนลอส่งสคบตรวจสอบรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศย้ำหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภคมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ เลขานุการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภู

0: ไปตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโชว์รูมและจุดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเริ่มจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายสู่ต่างจังหวัดการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงซึ่งกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือเลมอนลอซึ่งผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามขั้นตอนของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงเช่นรถยนต์ให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจับตามาตรา301สหรัฐอาจเก็บภาษีไทยซ้ำซ้อนพาณิชย์คาดรู้ผลปลายกรกฎาคมนี้เร่งใช้ FTA รุกตลาดใหม่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจระดับสูงหรือพสส.ประจำปี2569โอกาสทางรอดยุคเศรษฐกิจผันผวนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกหัวข้อยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกจัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจร่วมกับธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากการที่สหรัฐนำมาตรการภาษีใหม่มาใช้คือมาตรา301ซึ่งเป็นกฎหมายการค้าที่สหรัฐใช้กล่าวหาประเทศคู่ค้าและลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าปัจจุบันไทยถูกกล่าวหาใน2คดีได้แก่คดีบังคับว่าไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับและคดีกำลังผลิตส่วนเกินที่กล่าวหา16ประเทศรวมถึงไทยว่ามีการลงทุนมากเกินไปจากการสนับสนุนของภาครัฐทำให้มีกำลังการผลิตเหลืออยู่มากเกินความต้องการทั้งนี้ไทยได้ชี้แจงต่อสหรัฐว่ากำลังร่างกฎหมายป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่สภาในปี2570พร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีการอุดหนุนการลงทุนจนเกิดการลงทุนเกินตัวและไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำตามที่ถูกกล่าวหาส่วนในคดีที่2นั้นยังคงต้องจับตาดูต่อไปเนื่องจากสหรัฐยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีออกมาซึ่งหากมีการตัดสินทั้ง2คดีภาษีจะถูกจัดเก็บเพิ่มซ้อนทับกันขึ้นไปคาดว่าจะรู้ผลไม่เกิน24กรกฎาคมนี้พร้อมแนะให้ลดพึ่งพาตลาดสหรัฐจีนและเร่งขยายตลาดใหม่ผ่าน FTAฟุตบอลโลกรอบก่อนรองชนะเลิศตี4นอร์เวย์พบอังกฤษส่วน8โมงเช้าอาร์เจนตินาฟาดแข้งสวิตเซอร์แลนด์ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่สุดท้ายจะเตะกันในเวลา4นาฬิกาและ8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้คู่แรกเวลา4นาฬิกานอร์เวย์พบอังกฤษที่สนามไมอามี่สเตเดียมโดยนอร์เวย์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยมาได้ขณะที่ทีมชาติอังกฤษเอาชนะเม็กซิโกเจ้าภาพร่วม3ต่อ2ประตูก่อนเกมมีการข่มขวัญกันก่อนโดยนายเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้พบกับนายโจนาสกาสโตเรนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในกรุงอังการาประเทศตุรกีทั้งคู่สวมเสื้อฟุตบอลทีมชาติของตนเองระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาโดยนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ได้กล่าวถึงชัยชนะของนอร์เวย์ที่เอาชนะอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปี1981ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี1982ให้แก่นายกรัฐมนตรีอังกฤษด้วยส่วนอีกคู่จะเตะกันในเวลา8นาฬิกาเช้าวันพรุ่งนี้ที่แคนซัสซิตี้สเตเดียมอาร์เจนตินาแชมป์โลก3สมัยและแชมป์ล่าสุดจะพบกับสวิตเซอร์แลนด์โดยอาร์เจนตินาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแซงเอาชนะอียิปต์3ประตูต่อส่วนสวิตเซอร์แลนด์ดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียมาได้4ประตูต่อ3และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก็

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะสัญญาณหายไปนิดหนึ่งนะคะบทเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะขันหมากมาแล้วคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นอกหักสองสองคุณสายันสัญญาคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้วัยเรียนก็โกหกนะคะเป็น EP ที่28แล้วในเรื่องของภาษากฎหมายนะคะวันนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะก็จะบรรยายในเรื่องของนิติกรรมอำพรางจะอำพรางยังไงจะไม่อำพรางยังไงแล้วอะไรคือนิติกรรมนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายให้ได้ทราบไปพร้อมกันกับดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ กามัตถิยะลูกพ่อสุเมศและคุณนายพรทิพย์ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผม
2: ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์คะ
3: ครับก็ค่ำคืนนี้เราก็ว่าเรื่องภาษากฎหมายเรื่องนิติกรรมอำพรางนะครับเรื่องนี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้มีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลเนี่ยจำนวนมากนะครับมันมีการเอารัดเอาเปรียบกันนะพูดตรงๆนะครับคือคู่กรณีเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ต่อกันและเกิดข้อพิพาทขึ้นมานะครับคือนิติกรรมเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่านิติกรรมหมายถึงอะไรนะครับนิติกรรมเนี่ยในกฎหมายก็บอกว่าหมายความว่าการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายต้องชอบนะครับนิติกรรมถ้าไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับและด้วยใจสมัครถ้าถูกหลอกถูกอะไรเนี่ยเราไม่สมัครใจนะครับและก็มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินะครับทีเนี้ยเรื่องนิติกรรมมันเนี้ยนะครับในการทำนิติกรรมอย่างที่บอกว่าต้องมีการแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมนะครับด้วยใจสมัครเนี่ยแต่ทีเนี้ยคือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเวลาแสดงเจตนาเนี่ยบางทีต้องการจะทำอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกมานะครับคือนิติกรรมที่อยู่ในใจที่ต้องการจะผูกพันกันเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แสดงเจตนาออกมาภายนอกเป็นเอกสารเป็นด้วยคำพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับกลับไปทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดคุณแหม่มก็เคยประสบมานะครับเรื่องนี้นะครับ
2: ค
3: ือก็บอกว่าการแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะไม่ได้มีเจตนาให้ตนต้องผูกพันตามที่แสดงออกมาก็ตามหาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆะไม่เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนเร้นอยู่ในใจของผู้แสดงนั้นอันถ้าการแสดงเจตนาเนี่ยบางทีอีกฝ่ายคิดไปอย่างหนึ่งแต่อีกคนคิดไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่มีการซ่อนเร้นอยู่เนี่ยนะครับก็บอกไม่เป็นมูลเหตุให้เป็นโมฆะนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นโมฆะนะครับเขาบอกว่าการแสดงเจตนาลวงมีการลวงนะครับโดยสมรู้ต้องลวงก็คือไม่ได้จริงๆนะครับโดยสมรู้กับคู่มีอีกฝ่ายหนึ่งแปลความว่าต้องรู้กันทั้งสองฝ่ายนะครับนิติกรรมมันเนี้ยที่ลวงกันสมรู้กันเนี่ยเป็นโมฆะแต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้

0: ทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการเจตนาลวงนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็มีบัญญัติต่อไปว่าถ้าการแสดงเจตนาลวงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นนะครับให้นำบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับก็คือนิติกรรมที่เราต้องการจะทำมาจริงๆเนี่ยนะครับต้องเอานิติกรรมนี้มาใช้บังคับนะครับมันจะมีอยู่สองเรื่องหนึ่งลวงเจตนาลวงโดยสมรู้นะครับอันนี้กรรมตัวนี้จะเป็นโมฆะแต่ว่าไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลภายนอกทีนี้ถ้าลวงตามวรรคหนึ่งเนี่ยและมีทำนิกรรมสองตัวเนี่ยอันนี้เรียกว่านิติกรรมอำพรางอันหนึ่งอำพรางอันหนึ่งลวงนะครับให้นำนิกรรมที่ถูกอำพรางไว้มาใช้บังคับนะครับเรื่องนี้ก็มีการขึ้นสู่ศาลมีคำพิพากษาฎีกาเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ว่าคำอธิบายเนี่ยนะครับที่บอกนิติกรรมอำพรางจะต้องมีอันดับแรกนะครับจะต้องมีนิติกรรมระหว่างคู่กรณีเขาใช้คำว่าคู่กรณีนะครับสองนิติกรรมนิติกรรมที่แสดงออกมาโดยเปิดเผยซึ่งไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีและคู่กรณีไม่ประสงค์จะมีผลบังคับตามกฎหมายนะครับไอ้ตรงนี้ก็บอกเป็นนิติกรรมที่เกิดจากการแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ระหว่างคู่กรณีตกเป็นโมฆะตามวรรคหนึ่งนะครับส่วนนิติกรรมอีกนิติกรรมหนึ่งซึ่งเป็นนิติกรรมที่ไม่เปิดเผยเรียกว่านิติกรรมที่ถูกอำพรางซึ่งตรงกับเจตนาที่แท้จริงของคู่กรณีซึ่งประสงค์จะใช้บังคับระหว่างกันจึงต้องบังคับตามนิติกรรมที่ถูกอำพรางไว้นะครับ
1: ค่ะ
0: ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันนี้เรื่องราวขึ้นสู่ศาลฎีกานะครับบอกเขาบอกว่าศาลฎีกาบอกว่าการที่จะเป็นนิติกรรมอำพรางและต้องบังคับตามนิติกรรมที่แท้จริงที่ถูกอำพรางนั้นน่ะจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายแซงแล้วก็ใช้ว่าแซงเจตนาตามนิติกรรมอันหนึ่งอำพรางนิติกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งมีเจตนาแท้จริงมุ่งจะถูกนิติสัมพันธ์กันคือนิติกรรมอำพรางจะต้องมีนิติกรรมสองนิติกรรมอำพรางกันอยู่โดยคู่กรณีมุ่งบังคับตามนิติกรรมที่แท้จริงซึ่งถูกอำพรางไว้แต่คดีนี้ศาลฎีกาบอกนะครับว่าแต่คดีนี้จำเลยที่หนึ่งมิได้อ้างว่ามีนิติกรรมอื่นถูกอำพรางโดยนิติกรรมกู้ยืมเงินที่จำเลยหนึ่งทำกับโจทก์แต่งใดทั้งยอมรับว่านิติกรรมกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นนิติกรรมที่แท้จริงเพียงแต่อ้างว่าจำเลยหนึ่งไม่มีเจตนาผูกพันตามนิติกรรมกู้ยืมเงินนั้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินแทนบริษัทจอโดยวกรรมการผู้มีหน้ากรรมแทนบริษัทดังกล่าวขอร้องกู้ยืมเงินแทนเท่านั้นก็อ้างว่าการกู้ยืมระหว่างโจทก์จำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางจึงฟังไม่ได้คือก็จริงในคดีนี
1: ้
0: เรื่องจำลองนี้เกิดบ่อยนะครับบางทีคนหนึ่งเนี่ยประสงค์จะกู้เงินนะครับแต่ตัวเองคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนะครับกู้เองไม่ได้นะครับก็เลยใช้จำเลยเนี่ยนะครับไปกู้เงินแทนพอมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจำเลยที่หนึ่งก็จะอ้างบอกว่าที่ตัวเองไปทำสัญญากู้ยืมเงินแทนบริษัทสมมติบริษัทจอนะครับไม่มีเจตนาผูกพันตามนิติกรรมกู้ยืมดังกล่าวแต่ไปอ้างเป็นนิติกรรมอำพรางอันนี้ศาลฎีกาบอกว่านิติกรรมเนี้ยมันมีอันเดียวไม่มีสองอันนะครับพอไม่มีสองอันเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาทำสัญญากู้ยืมเหมือนกันแต่จำเลยผู้ให้กู้ต้องการหลักประกันจึงให้โจทก์สัญญาขายฝากที่เป็นคนหลักประกันนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องกู้ยืมเงินนะครับอันเมื่อกี้มันมีสัญญาตัวเดียวอันต่อมาเนี่ยนะครับบอกว่าเจตนาเนี่ยจะกู้ยืมเงินและก็มีหลักทรัพย์ที่ดินเนี่ยเป็นหลักประกันที่จะจำนองเป็นหลักประกันกู้ยืมเงินเนี่ยแต่ว่าฝ่ายเจ้าหนี้เนี่ยขี้เกียจมีปัญหาในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยผิดสัญญาถ้าจำนองไว้ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดีนะครับเสียเวลาผู้ให้กู้ก็เลยให้จำเลยเนี่ย ทำสัญญา

ขายฝากที่ดินนะครับเจตนาจำเลยต้องการกู้เงินโดยใช้ที่ดินไปจำนองเป็นหลักประกันที่ดินก็ถือว่ายังเป็นของจำเลยอยู่แต่ฝ่ายโจทก์เนี่ยคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องร้องบังคับคดีกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายจำเลยไม่จำระหนี้เงินกู้นะครับ1ไม่จำระหนี้เงินกู้2ทางฝ่ายผู้รับจำนองที่ไปทำเป็นผู้รับขายฝากเนี่ยก็จะบังคับจริงตามสัญญาจะบังคับไปตามสัญญาขายฝากส่วนจำเลยบอกว่ามันไม่ได้ขายฝากนะผมต้องการกู้เงินแล้วหลักทรัพย์เนี่ยมาจดเป็นการประกันหนี้จำนองนะครับเรื่องนี้พอมีการสืบสาวราวเรื่องสืบพยานหลักฐานกันแล้วเนี่ยพฤติการจากทางนำสืบเนี่ยมันได้ความชัดว่าหลังจากทำสัญญาขายฝากแล้วเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยฝ่ายผู้ขายฝากเนี่ยยังครอบครองทำประโยชน์อยู่นะครับตั้งแต่วันทำสัญญาและส่งดอกเบี้ยให้กับผู้ที่เขียนเป็นรับซื้อฝากนะครับเลข3เนี่ยแท้จริงคือเป็นผู้ให้กู้จ่ายดอกเบี้ยมาโดยตลอดนะครับแต่พอครบปีสมมติจดขายฝากไว้ปีหนึ่งพอครบปีจำเลยเนี่ยไม่มีเงินต้นไปคืนทางฝ่ายผู้รับซื้อฝากหรือนายทุนเนี่ยก็ฉวยโอกาสบอกเนี่ยเป็นการขายฝากเลยเวลาแล้วนะก็มาฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินแปลงนี้จำเลยก็ยกข้อต่อสู้บอกว่านิติกรรมมันมี2ตัวนะตัวหนึ่งคือการกู้ยืมเงินโดยจะใช้หลักทรัพย์จำนองประกันนิติกรรมอีกอันหนึ่งที่ไม่ต้องการจะผูกพันก็คือนิติกรรมการขายฝากนะครับศาลก็ดูจากรูปคดีจากพฤติการแล้วเนี่ยมีการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ2ทุกเดือนสมมติกู้ล้านหนึ่งร้อยละ2เดือนละ20,000 20,000 20,000ครบปีอ่ะจ่ายครบนะครับ20,000 20,000 12,24นะครับจ่ายดอกเบี้ยไป 240,000 และจะขอขยายเวลากับผู้ที่จดรับขายฝากไว้แต่ผู้รับขายฝากเนี่ยบอกว่าผมไม่รับขายฝากคุณไม่สามารถจำระมาถ่ายถอนไม่มีสินใดมาถ่ายถอนหมดระยะเวลาแล้วนะคุณออกจากพื้นที่ก็ได้จริงถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยนะครับการขายฝากจะต้องนำเงินมาถ่ายถอนคราวเดียวเมื่อครบกำหนดเวลาแต่ระหว่างทางเนี่ยจำเลยจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ20,000 20,000และถ้าที่ดินแปลงนี้ราคาสูงนะครับแต่ว่าจำเลยต้องการเงินแค่ล้านเดียวแต่ราคาเป็น10 ล้านเนี่ยและไปจดขายฝากแค่ล้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับมันควรจะได้มากกว่านั้นนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ศาลเชื่อว่านิติกรรมที่เขียนว่าขายฝากเนี่ยนะครับไม่ใช่เจตนาคู่กรณีไม่ได้มีเจตนาจะผูกพันกันจริงนะครับก็เป็นนิติกรรมที่มีการสมรู้สมยอมกันเนี่ยนะแสดงเจตนาลวงเนี่ยสมรู้กันเนี่ยไอ้ตรงนี้สัญญาขายฝากก็ศาลพิพากษาเป็นโมฆะก็ไม่มีสัญญาขายฝากพอไม่มีสัญญาขายฝากที่ดินนี้ก็ยังเป็นของจำเลยนะครับแต่จำเลยก็มีหน้าที่จะต้องคืนเงินนะฮะที่เอาเขามาเนี่ยเพราะเป็นเรื่องการกู้ยืมเงินนะครับอันนี้ถ้าโจทก์แพ้คดีนี้นะครับฟังไม่ได้เป็นขายฝากนะครับนี่กรรมอำพรางต้องเป็นโมฆะศาลฎีกาให้แปลความว่าให้หลักฐานการขายฝากเนี่ยเพราะปกติการกู้ยืมเงินเนี่ยเกิน 2,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินถึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้คือถ้าให้จำเลยที่ยังเป็นของจำเลยอยู่ไม่ต้องเสียสิทธิ์ให้กับโจทก์แล้วจำเลยไม่ต้องจำระเงินที่เอาเขามาด้วยเนี่ยมันจะไม่เกิดความเป็นธรรมแก่โจทก์นะครับผู้ให้กู้หรือผู้ที่ทำเป็นรับขายฝากศาลฎีกาเลยแปลความว่าหลักฐานการสัญญาขายฝากซึ่งแปลความได้ว่าผู้ขายฝากได้รับเงินมาจากผู้รับซื้อฝากก็เหมือนได้รับเงินกู้นะครับข้อความเนี้ยพอจะนิยามได้ว่าหรือแปลความได้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ได้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้นะครับดังนั้นตัว

0: ู้รับซื้อฝากหรือโจทย์เนี่ยในคดีเดิมเนี่ยก็มีสิทธิ์ยึดหน่วงโฉนดไว้ได้จนกว่าผู้ขายฝากหรือผู้จำนองจริงๆคือจำนองนำเงินมาชำระนะครับที่จริงฎีกานี้คดีเนี้ยผมว่าเป็นคดีที่ผมทำนะครับก็คือตัดสินเมื่อปี66เนี่ยนะครับเดิมทนายอื่นทำมาก่อนนะครับก็คือไปฟ้องขับไล่อ่ะแล้วศาลฟังว่าเป็นนิกรรมอำพรางนะครับตอนหลังเข้ามาผมมาอ่านจากคำพิพากษาฎีกาเนี่ยนะครับคำพิพากษาฎีกาก็เขียนทำนองว่าให้สัญญาขายฝากแปลความได้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินผมก็เลยเอาคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวเนี่ยนะครับและก็สัญญาขายฝากนั่นแหละซึ่งศาลตีความไม่เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินมาฟ้องกู้ยืมเงินเอากับจำเลยนะครับมาฟ้องกู้ยืมเงินเอากับจำเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยถ้าเป็นการจำนองเนี่ยเราจะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ์มีสิทธิเหนือกับคนอื่นแต่พอนิติกรรมการจำนองไม่มีนะครับขายฝากก็ศาลบอกไปโมฆะสัญญาขายฝากก็เหมือนเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช่จำนองเพราะจำนองไม่ได้มีการจดทะเบียนเนี่ยเวลาเราฟ้องยึดทรัพย์ขายท้องตลาดเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกหนี้เนี่ยมีเจ้าหนี้หลายรายเนี่ยเขามาขอเฉลี่ยได้พอเรายึดและขายท้องตลาดเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าหนี้เขามาเฉลี่ยกลายเป็นว่าเราได้เงินไม่ครบถ้วนแล้วตัวจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นที่เราจะยึดทรัพย์ได้อีกอันนี้เราขาดทุนเลยเพราะเดิมเจตนาเราคือเราต้องการเอาเปรียบเขาอะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: พอเอาเปรียบปรากฏว่าพอศาลนี่ใช้เป็นโมฆะแล้วไอ้โมฆะเนี่ยสัญญาขายฝากไปเป็นสัญญาจำนองไม่ได้มั้ยวัตถุประสงค์มันต่างกันนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาถ้าเราปล่อยหนี้ไปเยอะเพราะว่าที่ราคาสูงเนี่ยคดีนั้นรู้สึกจะไม่ผิดนะครับราคาสัก40ล้านน่ะถ้าเราปล่อยเงินไปประมาณ35ล้านและคำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้าด้วยว่าต้องมาไถในราคา40ล้านอย่างนี้นะครับแต่พอศาลบอกว่าสัญญาขายฝากเนี่ยเป็นโมฆะครับพอไปกู้ยืมเนี่ยเราก็คิดดอกเบี้ยย้อนหลังได้มูลหนี้กลายถึง50ล้านนะแต่พอยึดทรัพย์แปลงเนี้ยที่แปลงเนี้ยมันขายได้ไม่เกิน40ล้านเนี่ยและบวกยังมีเจ้าหนี้อื่นมาพัวพันด้วยพอขายตลาดได้เงินมาปรากฏว่าได้ไม่ครบ35ล้านเพราะมีเจ้าหนี้อื่นหลายรายมาขอเฉลี่ยเงินตัวนี้กับเราด้วยนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องจากเราเนี่ยคิดก็เรียกว่าสมองที่เราเป็นเลิศแล้วอ่ะนะทำเป็นขายฝากที่เราบีบบังคับได้แต่จำเลยก็มีทนายที่มาต่อสู้ตรงนี้แล้วฟังได้ด้วยเนี่ยกลายเป็นเสียหายไม่ใช่น้อยเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำตรงไปตรงมาเป็นจำนองเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยมันดีกับขายกับเพียงแต่ว่ามันต้องไปฟ้องร้องเสียเวลาแต่ว่าจำนองในดอกเบี้ยมันเดินไปตลอดนะครับพอเราทำขายฝากมันแค่ไหนแค่นั้นนะครับถ้าทำขายฝากไว้35ล้านแล้วดอกเบี้ยไม่เกิน15ต่อปีคำนวณแล้วอาจจะเป็น40ล้านและพอถึงหมดเนี่ยลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เนี่ยเราก็พอยึดทรัพย์พอฟ้องยึดทรัพย์เป็นเรื่องกู้ยืมเงินทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยมันไม่พอกับหนี้แต่ถ้าเป็นสัญญาจำนองเนี่ยมันอาจจะพอหนี้เพราะเราอย่างน้อยเงินต้นเราต้องได้คืนเพราะว่าที่40เราปล่อย35และเราเป็นผู้รับจำนองเราต้องได้ก่อนนะครับแต่เราแปลงสารแปลงนี้กรรมเป็นเรื่องขายฝากไปอำพรางการจำนองเราก็เลยเสียหายเลยนะครับเพราะจริงๆถ้าทำจำนองเนี่ยเรายึดทรัพย์แล้วได้เราต้องได้ก่อนทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราได้ไม่พอเราก็อาจจะมีบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจำนองว่าถ้าขายทรัพย์นี้แล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามคำรักษาเนี่ยเรายังไม่สามารถยึดทรัพย์สินตัวอื่นของจำเลยได้นะครับแต่พอเราทำเป็นขายฝากเนี่ยเราก็ได้แค่นั้นเนี่ยหรือบางทีพอบอกว่าขายฝากเป็นโมฆะปั๊บกลายว่าเราไม่ใช่เจ้าหนี้บุญสิทธิ์กลายเป็นกู้ยืมธรรมดาขายแล้วได้น้อยเจ้าหนี้อื่นมาเฉลี่ยทรัพย์สินนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเสียหายไปเลยนะครับ

0: คือจริงๆรูปคดีที่เป็นลักษณะกู้ยืมเนี่ยได้ไปทำขายฝากมีเยอะมากและผมเนี่ยเคยไปสู้ให้กับฝ่ายลูกหนี้นะครับฝ่ายผู้ขายฝากซึ่งเราสู้ไปเรื่องกู้ยืมเงินเจตนาจะจำนองเนี่ยแล้วมันจะมีพยานหลักฐานระหว่างทางที่เราเก็บไว้อะบางทีผมมาบอกว่าลูกหนี้ถ้าฝ่ายลูกหนี้เนี่ยเวลาไปทำลักษณะเนี้ยเพื่อไม่เจ้าหนี้บิดเบือนในภายหลังเนี่ยเราต้องโอนเงินผ่านระบบธนาคารอย่าให้เงินสดนะครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าอยู่ไปผู้รับขายฝากหรือว่าผู้รับจำนองอะไรก็แต่นะครับก็พยายามไม่เป็นจ่ายด้วยเงินสดดอกเบี้ยนะครับเพราะที่ดอกเบี้ยจะเกิน15ต่อปีต้องมีการโอนมาคำนวณได้เลยแต่ถ้าเอาไปจ่ายสดเราบอกได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้แล้วเราไม่ต้องระบุว่ารับดอกเบี้ยมันจำนวนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นผมได้แนะนำหรือว่าชี้แนะได้ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายลูกหนี้นะครับอันนี้คือนี่กำลังพลางเห็นได้ชัดว่าเรื่องกู้ยืมเงินโดยจะจำนองและไปทำขายฝากอันนี้มีเรื่องราวขึ้นสู่ศาลมากนะครับอันนี้ก็แปลว่านิติกรรมที่บอกเนี่ยต้องเป็นคู่สัญญาเนี่ยต้องเป็นคู่เดียวกันนะครับถ้าเป็นคนละคู่เนี่ยไม่ใช่นี้กรรมอำพรางแล้วนะครับ
1: อ้าวค่ะ
0: ยกเว้นนะครับยกเว้นถ้าสามีกับภรรยาเนี่ยอย่างภรรยาไปกู้เงินนะครับและต้องการให้สามีอ่ะเพราะที่ดินติดชื่อสามีใช่ไหมภรรยาไปกู้เงินจริงๆต้องให้สามีจดจำนองที่ดินแปลงนี้กับนายทุนแต่นายทุนบอกว่าให้ทำเป็นขายฝากดีกว่านะครับก็ขายฝากเนี่ยนิกรรมมันเป็นเรื่องสามีกับผู้รับจำนองหรือผู้รับขายฝากแต่นิกรรมกู้ยืมเนี่ยกลายว่าภรรยากับผู้รับซื้อฝากหรือผู้รับจำนองเนี่ยมันดูเหมือนคนละคู่แต่ศาลฎีกาบอกว่าไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นคู่เดียวกันนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับฎีกาเพิ่งตัดสินมาไม่นานนะครับบอกว่านิติกรรมอำพรางที่มันจัดไว้ในมาตรา155วรรค2นั้นคู่นี้ต้องแสดงเจตนาทำนิกรรมขึ้น2นิกรรมคือนิกรรม1แสดงให้ปรากฏออกมาโดยเปิดเผยคู่นี้ไม่ประสงค์จะให้มีผลบังคับอย่างใดตามกฎหมายส่วนอีกนิกรรม1เป็นนิกรรมที่ปกปิดไม่เปิดเผยเรียกว่านิกรรมที่ถูกอำพรางปกปิดไว้โดยคู่นี้ประสงค์จะให้นิกรรมเตรียมพรางบทเวลานั้นใช้บังคับระหว่างกันเองได้ไม่ต้องการผลบังคับจากนิกรรมที่แสดงออกให้ปรากฏแม้คู่นี้ในเรื่องนิกรรมอำพรางจะต้องมีเพียงคู่เดียวก็ตามแต่คดีนี้โจทย์เป็นสามีของอผู้กู้ก็คือภรรยาไปกู้นะครับก็มีสัญญากู้ตัวหนึ่งนะครับทั้งยังเป็นผู้ค้ำประกันสัญญากู้เงินซึ่งอก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่าโจทย์มีความประสงค์ต้องการใช้เงินนะครับแสดงว่าโจทย์มีส่วนได้เสียในเงินกู้ดังกล่าวการที่โจทย์และอทำนิกรรมดังกล่าวจึงมีผลประโยชน์ร่วมกันและถือได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันดังนี้แม้นิกรรมขายฝากเป็นนิกรรมระหว่างโจทย์กับจำเลยก็คือผู้รับซื้อฝากนะครับส่วนนิกรรมกู้ยืมเงินเป็นนิกรรมระหว่างอคือภรรยาโจทย์กับจำเลยก็ถือได้ว่าเป็นคู่นี้ในนิกรรมทั้งสองนิกรรมนั้นเป็นคู่เดียวกันหรือมันดากับบุตรก็เหมือนกันนะครับบุตรไปกู้และมันดาไปทำขายฝากเนี่ยทั้งเจตนาจริงอ่ะก็คือนี่กรรมอำพรางคือกู้แล้วจะจำนองแหละแต่ว่าทำเป็นขายฝากโดยแม่เป็นคนทำอันนี้ก็ศาลฎีกาแปลความว่าเป็นคู่กรณีคู่สัญญาเดียวกันนะแม้ดูเหมือนต่างคนนะแต่ถือว่ามีส่วนได้เสียมีผลประโยชน์ร่วมกันถือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันคู่เดียวกันนะครับก็คงได้สรุปสั้นๆประมาณนี้ครับคุณแม่
1: ค่ะสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขาต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็สัปดาห์หน้าจะเป็น EP ที่29นะคะส่วนสัปดาห์นี้เป็น EP ที่28ในเรื่องของนิติกรรมอำพรางซึ่งอาจารย์ก็บรรยายได้ชัดเจนด้วยเวลาที่จำกัดนะคะแต่ว่าอาจารย์อธิบายเรื่องยาวๆให้สั้นโดยสรุปเนี่ยนะคะอย่างเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเข้าใจดีค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอีกต่อไปนั่นคือการทำนิติกรรมอำพรางนะคะแล้วก็คำคืนนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์ขา
0: ครับก็ขอทุกท่านที่ติดตามฟังการนะครับหลับฝันดีโชคดีมีชัยนะครับรวมถึงคุณแหม่มและทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจ

0: ไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟ

0: แฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบาย

0: า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามี

างแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกัน

0: ระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9

0: เที่ยงคืน10นาทีครับสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นันทินายไลฟ์ฟอลโล่ครับเที่ยงคืนถึงตีสองทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอธิคมแล้วก็สดวิรุณครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับผมสวัสดีสดครับ
1: ครับสวัสดีอาจารย์คมแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กันถึงตีสอง
0: ครับ
1: ผมมาตีสองแต่อาจารย์เนี่ยยังไงตอบตบปากรับคำไหม
0: เรียบร้อย
1: ไม่เป็นไรก็ก่อนดูอังกฤษไง
0: ฮะ
1: ก่อนก็จัดก่อนแค่ไปจอดจะไปดูอังกฤษ
0: ไม่ค
1: ิ
0: ดว่าคุณจะง่วง
1: ก็เห็นวันนี้ก็ตั้งแต่เย็นแล้วเห็น
0: ตั้งแต่เย็นแล้ว
1: เ
0: ย็นแล้ว
1: คือเอาให้มันเต็มข้อนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์คมด้วยส่วนช่วงนี้ก็SMS พูดคุยเลย4689899ครับ4689899
0: อยากคุยอะไรก็ทักทายเข้ามาได้
1: นี่คุณไม่หนาวเหรอคุณรู้ใช่ไหมว่าห้องนี้ตู้แช่ปลาเน
0: ี่
1: ย
0: ผมเป็นคนขี้ร้อนมากแบบมากด้วย
1: แต่มันผมว่าคุณนั่งแบบเนี้ยโดยไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อหนาวไม่ถึง4ชั่วโมงอ
0: ่ะเดี๋ยวรอดูได้หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยเพลงให้ทำอย่างไร
1: จัด
0: ของคุณโรสแมรี่คาร์ดิงทันไหมมีใครทันไหม
1: ผมไม่ทันแต่คือแบบซาวอะไรมันคุ้นอยู่แล้วแหละ
0: เพลงนี้ผมม .1 1997
1: ดันเกิดปีอะไรนะ
0: เกิดปี1984
1: ก็โตกว่าผม5ปี คุณม .1 ผมก็ประถมอะ อาจจะป .2 ป .3
0: ไม่แต่ผมจะบอกว่าเพลงเมื่อกี้ที่ผมเปิดอะมันเป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตเพลงแบบเขาเรียกกว่าครึ่งปีอ่ะเป็นอันดับหนึ่งเพลงนี้ดังมากนะครับแต่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้นักร้องเพลงนี้กลายเป็นคนไร้บ้านเลยเป็นโฮมเลส
1: จริงเหรอ
0: ถึงขนาดแบบคือมีข่าวว่าแบบโอ้คือเธอประสบปัญหาชีวิตเยอะมาก
1: นักร้องคือใครนะ
0: ชื่อโรสแมรี่คาร์ดิงนะครับเอามาเปิดให้ฟังกันคือไม่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมชอบเพลงเขามากจริงๆนะครับก็

0: ังใจให้สู้ต่อไป
1: ครับ
0: นะครับสำหรับคุณโรสแมรี่นะฮะ
1: ส่วนใครใช้ชีวิตก็อย่าประมาทมันก็พลิกผันได้เสมอนะ
0: ใช่ใช่ผมจะบอกเลยว่าอย่างเพลงนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งของคือช่วงนั้นวิทยุมันก็จะแบบบูมๆใช่ไหม
1: อือ
0: ฮึแล้วมันก็คือทุกคลื่นอะที่เป็นแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คลื่นของค่ายตรงข้ามอ่ะคือเขาจะมีค่าย
1: คู่แข่ง
0: คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยอยู
1: ่
0: ต้องมีเพลงนี้แน่นอนแต่ว่ามรสุมชีวิตของเขาก็หนักมากถ
1: ึ
0: งขั้นแบบมีดราม่าว่าจะขายลูกขายลูกตัวเองอ่ะจริงๆแต่เขาออกมาโต้แล้วนะว่าแบบไม่จริงอะไรเงี้ยนะคร
1: ับต้อนรับเข้าสู่วงเวียนชีวิตก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลบอลให้ละกันเผื่อวันนี้บางคนแบบตีสี่มันไม่ทันใจ
0: มันคัน
1: มันแบบต้องลุยตั้งแต่หัวข้ามสแกนดิเนเวียนสวีเดนออสเวนคานฟินแลนด์ไวท์เคาส์ลีก้าพวกนี้หรือแม้กระทั่งเบลารุสวีซาย่าลีก้าเพราะนั้นเดี๋ยวดูผลบอลให้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะครับตอนนี้เป็นลุตคู่หนึ่งนะครับเดียโมแบลตนำสลาเวียมอร์ซี่2-1แล้วก็มีฟุตบอลฟินแลนด์นะครับยักโคลีก้าคูปินะครับตามหลังจิโป้ครับ0-2แล้วก็ไอซ์แลนด์ลิกดองนะครับเซลฟอร์ดนำทางด้านวีตี้2-1ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกอ่ะกาเวนะครับกับสไลโก้10คนกาเวนำ1-0แล้วก็ฟุตบอลนอร์เวย์โอ้โหทอมโซ่ทีมเก่าแจ้งเกิดมาเทนแกรมพีเดเซนเก่งเหลือเกินตอนนี้นำทางด้านวาเลเรนกาอยู่3-0เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นสวีเดนออสเวนคานออไกกับฮักเคนนี่3-3นะครับ
0: เหมือนออไกจะขึ้น4-3แล้วนะ
1: จริงเหรอรีบเหรอออไก
0: นั่นไงเด้งเปรี้ย
1: ยอด
0: เด้งเปรี้ยก็มาเมื่อก
1: ี้ยิงอะไรกันระเบิดระเบ้อขนาดนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นรายการที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับอาจารย์คมส่วนพวกที่จบไปก่อนหน้าเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าวันนี้ก็มีพวกบอลสแกนดิเนเวียนเยอะนะครับวันนี้เนี่ยที่จบไปแล้วนะครับก็มีทางด้าน
0: มีอะไรนะ
1: ครับหนึ่งมีทาง
0: มอบี
1: ้นอร์เวย์3คู่เนี่ยลิลสตอมนี่ชนะเฟดริกตัด2-0นะครับอาเลซุนเสมอโม2-2แล้วก็ทอมโซ่อย่างที่บอกนำมาเลน9-30ส่วนมอบี้เนี่ยแพ้ AIK 1-2แล้วก็ถ้าฟินแลนด์นะครับทางลาติชนะ HJK ฮเซงกิ2-0 TPS ตูคูชนะอูลู3-0แล้วก็นิสตานชนะมาเลนฮาม4-2นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอ้สกอตติชลีกครับเนี่ยมีเป็นแข่งเลยเพราะนั้นก็ใครอยากได้คู่ไหนก็สอบถามเพิ่มเติมมาแล้วกันเพราะเยอะมากๆนะครับ
0: เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเพิ่งเห็นข่าวเรื่องของเจเดนอะลัม
1: นักเตะแอฟริกาใต
0: ้คือมันช็อกตรงที่เราอ่ะพึ่งภาคแอฟริกาใต้แล้วเราก็เห็นเจเดนดำลงเล่นด้วยนะคร
1: ับใช
0: ่แล้วอยู่ดีก็เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ยังมีรายงานว่าทางบ้านเขาอะไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่ขอแบบว่าขออ
1: ยู่สงบก่อน
0: เงียบๆก่อน
1: ไม่อะผมอ่านมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือจริงๆอายุน้อยมากนะรู้สึก
0: น้อย25
1: ใช่แล้วก็ลงเล่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านตอนนี้ด้วยในรอบแบ่งกลุ่มกับแอฟริกาใต้อะแล้วคือเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาสูญเสียคุณแม่
0: คุณยาย
1: คุณยายขออภัย
0: คุณยายก่อนเกมจะเริ่มก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม
1: แล้วหลังจากนั้นก็ถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนถ้าเป็นตัวนักเตะเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็แบบใช่เท่าที่อ่านมานะ
0: แต่ว่าในรายงานบอกว่าพบศพชายวัย25ปีในบ้านหลังหนึ่ง
1: ก็เหรอ
0: ในช็อตเช็คโลฟชานเมืองทางตอนกลางของเทปทาวไม่น่าจะอุบัติเหตุนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเช็คให้
0: เหมือนจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าม
1: ันก็โอ้
0: คือตอนนี้น้ำลดตอมันเริ่มผุด
1: ปัญหามันหมักหมมอ่ะ
0: มันเริ่มจะออกมาแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยโคลอมเบียมีโดนขู่ฆ่านะโคลอมเบียมีละโดนขู่ฆ่า
1: ใช่อ่ะใครโดนขู
0: ่นักฟุตบอลน่ะเดี๋ยววันนั้นเห็นอยู่ว่าโดนขู่ฆ่า
1: ไอ้คนพลาดจุดโทษป่ะ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ตายเลยอ่ะก็คือนี่แหละเจเดนดำแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแต่เขาบอกว่าเขายังไม่หาสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ก็อ่ะส่งกำลังใจครอบครัวแล้วก็เสียใจกับทางตัวนักเตะด้วยนะครับ
0: อืมนี่ไงฮามิลตันกัมปาร์ตกองหน้าทีมชาติโคลอมเบียวัย26ปีที่เป็นคนยิงข้ามคานนาที115ก็มีรายงานว่าถูกแฟนบอลกลุ่มหนึ่งส่งข้อความขู่ฆ่าเอาชีวิตนะครับเจ้าตัวนี่ถึงขั้นไม่บินกลับประเทศโคลอมเบียนะฮะแล้วก็ตอนนี้กบดานอยู่เงียบๆอยู่ที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาปิดคอมเมนต์ในโซเชียลทั้งหมดก็นี่แหละ
1: ก็คือเจ้าตัวคนยิงพลาด
0: โคลอมเบียอีกแล้วเหร
1: อ
0: ที่ยิงกระต่ายคราวที่แล้วก็ไออันเดรสโคบา
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหมฮะแฮมตันอันนี้เป็นแฮมตันแคมปาร
1: ์ต
0: นะครับ
1: ส่วนข่าวเจเดนอาดัมผมเช็คให้ชัวร์ละเขาบอกว่ากองกลางทีมชาติแอฟริกาใต้และสโมสรมาเมโลดี้ซันดาวเสียชีวิตด้วยวัย25ปีตามแถลงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลวันนี้ออฟฟิเชียลโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแอฟริกาใต้บอกว่าในฐานะเกตันแมคเคนซี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมของแอฟริกาใต้เนี่ยแสดงความเสียใจดังครอบครัวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าประเทศของเราจะร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของเขาทั้งนี้นักเตะเติบโตจากอะคาเดมี่ในแอฟริกาใต้เองแล้วก็รับใช้ชาติมาอย่างต่อเนื่องแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้แจ้งว่าสาเหตุเพราะอะไรนะ
0: คือแค่
1: ทาง
0: คือเขาก็เป็นแถลงการทั่วไปเฉยๆอะไรเงี้ย
1: แล้วก็บอกว่าเล่น13นัดยิงไป2ประตูกับทีมชาติติดทีมชาติเนี่ยปี2022แล้วก็อันเนี้ยคือทางถ้าอันเนี้ยเขาบอกว่าแหล่งข่าวก็ชินเตะบอกเขาฆ่าตัวตายเพราะสภาวะซึมเศร้าและเครียดสะสม
0: ใช่ไง
1: เพราะนั้นไอ้เมื่อกี้ที่ผมอ่านนี่น่าจะผิดเพราะว่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุรถยนต์นี่ไม่ใช่แต่คือมันก็ต้องสืบสาวเราเรื่องนะว่ามันเพราะอะไรแต่คืออาเสียชีวิตไปด้วยหัวอายุน้อยมากนะครับ
0: 25
1: ใช
0: ่นะครับส่วนข่าวด่วนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับมีรายงานยืนยันแล้วว่าเจเกนคล็อปนะครับบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะเป็นบุนเดสเทรนเนอร์คนใหม่
1: ทีมชาติเยอรมัน
0: นะครับของทีมชาติเยอรมันแน่นอนแล้วนะครับก็ทางด้านของเดฟเวย์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีรายงานว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเรดบูลนะครับซึ่งคล็อปเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลนะครับของเรดบูลอยู่ซึ่งมีสัญญาคือเป็นตั้งแต่เดือนมกราคม2025นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแถลงการของเดฟเบย์ระบุว่าประธานของเดฟเบย์ก็คือแบรนนอยน์ดอฟนะครับแล้วก็รองประธานก็คือยานฮันส์โยคิมวัตเค่เนี่ย มีการพูดคุยกันนะครับกับเจนครอปในนิวยอร์กถ้าเราน่าจะได้เห็นภาพเจนครอปที่ไปสัมภาษณ์เขาเป็นคอมเมนเตอร
1: ์ครับ
0: ของสถานีช่องนึงแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี
1: ้ที่มีล่าสุดคุยเอ็มบัปเป้ไงโอ้โหสนิทสนมชิดเชื้อ
0: นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็สองบอสของเดฟเวย์เนี่ยเขาไปคุยกับเจนคล็อปซึ่งแถลงการเนี่ยเขาระบุว่าระหว่างการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ได้มีการบรรลุข้อตกลงในประเด็นสำคัญของสัญญาที่จะเกิดขึ้นการเจรจาจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าซึ่งทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าการเจรจาโดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับเรดบูลบริษัทปัจจุบันของคล็อปจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในที่สุดก็คาดว่าคล็อปจะตกลงสัญญา4ปีนะครับซึ่งจะเป็นงานโค้ชทีมชาติครั้งแรกของเขานะครับหลังจากที่สิ้นสุดการแข่งขัน9ปีกับลิเวอร์พูลเมื่อปี2024
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เป็นงานโค้ชทีมชาติครั้งแรกด้วยนะครับในรายละเอียดเนี่ยบอกว่าคนที่เป็นเมนหลักสำคัญก็คือฮันส์โจอาคิมวัชเค่นะครับ
1: อดีตเขาเคยทำงานที่กันที่ดอร์ทมุนด์ไง
0: ใช่เขาเป็นประธานอดีตประธานดอร์ทมุนด์มาก่อนนะครับก็เป็นคนกระตุ้นให้ดีลนี้มันสำเร็จลุล่วงมาได้ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นบทบาทของเจเกนคล็อปในฐานะบุนเดสเทรนเนอร์ในเร็ววันนี
1: ้ก็ไม่น่ามีอะไรพลิกล็อกแล้วเพราะตั้งแต่แรกที่มีข่าวคล็อปก็แบบแขนลับเลยเพราะว่าถ้าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีหลายทีมอย่างแล้วมาริดเคยลิงก์กับคล็อปสมัยหลังจากออกจากลิเวอร์พูลเขาก็ปฏิเสธชัดเจนแต่พอไปเป็นทีมชาติผมว่าเป็นงานที่เขาคาดหวังอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางผมว่าอาร์เบย์กรุ๊ปเขาคงปล่อยอ่ะเพราะว่าเห็นบอกหลังๆก็อาจจะมีได้ยินมาว่ามีความขัดแย้งบ้างในองค์กรอะไรเงี้ยหรือว่าคอปก็อาจจะไม่ได้ทำงานฟูลไทม์มากอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นข
0: ้
1: อ
0: แต่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งตีข่าวนะ
1: ก็เป็นมีส่วนร่วมในการดึงสุพนัทใช่ไหม
0: ใช
1: ่โอ้โหโอเบียถ้าว่ากันตามตรงมันก็ใช่แต่ถ้าว่า
0: โอเบียอดีจา
1: แต่ถ้าคุยกันด้วย

0: เนื้อแท้มันก็โอ้โหมันก็ไกลเหลือเกิน
1: เฮ้ยคุณอย่าใช้คำว่าเนื้อแท้นะ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้เขามีปัญหาอยู่นะ
0: โอเคโอเคก็เห็นอาจจะเห็นได้เห็นกลับมาร้องเพลงใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ร้องเพลงน้ำลาย
1: ไม่รู้ล่ะ
0: บางก็ว่าฉันเป็นคนอย่างนั้น
1: รู้แต่ว่าช่วงนี้นี่ดราม่าเยอะจริงๆนะครับดราม่าเยอะจริงๆนะครับส่วน
0: ไม่แล้วคุณเคยกินยังร้านเนื้อแท
1: ้โอ้ยกินบ่อย
0: ชอบไหม
1: ผมกินตั้งแต่เขาเปิดสาขา
0: แรก
1: ที่ลาดกระบังคิดดูว่าขับมากินเลยนะด้วยความที่แบบอยากกินมากที่ลาดกระบัง
0: แต่เห็นบอกเดี๋ยวนี้เขาปิดไปหลายสาขานะ
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าเขาเปิดเยอะเกินเปิดจนถึงขนาดที่ออกแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นครัวร้อนอ่ะครัวด่วน
0: อ
1: ่ะก็คือนอกจากที่เป็นร้านที่เปิดปกติตามแบบห้างแล้วใช
0: ่ครับ
1: เขาไปเปิดในศูนย์อาหารอ่ะเป็นแบบกับข้าวตามสั่งที่สั่งเป็นเซตอ่ะในฟู้ดคอร์ทอะไรเงี้ยมีอีกอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ผมว่าเฟรนช์ชายมันเยอะไปอะไรเงี้ยจนบางทีมันไม่เนื้อแท้ละมันเนื้อเยอะ
0: ไม่แต่ว่าบางคนเนี่ยผมเห็นในคอมเมนต์อ่ะผมก็ไปทานมาผมมาเฉยๆผมไม่ได้รู้สึกว่าชอบมากแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่ถึงขนาด
1: ติดหวาน
0: ว่างตามตรงไม่อร่อยแต่คือหลายคนก็คอมเมนต์ว่าติดหวานติดเค็ม
1: ติดหวาน
0: รสมันสุดโต่งอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องอย่างนั้นป่ะ
1: แต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขามีคนเคยถามคุณเจ้าของนะคร
0: ับ
1: พี่โตเนี่ยว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นติดหวานไปหรือเปล่าบอกเขาชอบกินแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สไตล์เขา
1: เป็นเทสของเขานะครับซึ่งสำหรับผมว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบกินไม่ได้เลยรสชัดแย่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอร่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าคือแบบว้าวซ่าจะต้องไปกินบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ
0: ไม่ขนาดนั้น
1: อาจจะ
0: เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วย
1: แล้วแต่วาระแนวมากกว่าอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าไม่รู้อยากกินเนื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าเนื้อแท้
0: แล้วไปคุณไปกินเมนูอะไร
1: จริงๆผมชอบกินแฮมเบอร์เกอร์เขามากนะแฮมเบอร์เกอร์เนื้อเขาอร่อยมากแต่ว่าเหมือนช่วงหลังอะเขาไปเน้นไอ้กับข้าวแบบคือเขาเสียคาแรคเตอร์เขาไปหรือยังไง
0: กะเพราปะ
1: ข้
0: าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไปเสียคาแรคเตอร์เขาทั้งที่จริงๆแล้วอะถ้าเขาเมนเรื่องเนื้อว่าแบบเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็
0: ครับ
1: แต่โหพูดแล้วหิวเลยว่ะ
0: นี่ก็หิวตื่นยังไม่ได้กินเลยเลยแต่ผมเคยกินแต่กะเพราถ้าไอเนื้อแบบสเต็กยังไม่เคย
1: ถ้าคุณไปถ้าต้องไปกินตัวสเต็กตัวแฮมเบอร์เกอร์เขาดีมากนะครับดีมากแต่ว่าพอช่วงหลังเหมือนพอไปเน้นเรื่องพวกกับข้าวที่มันเป็นกะเพราเป็นอะไรเงี้ยเยอะเอ้าไอตรงนั้นกลับไม่ได้รับการไอนี่ขึ้นมา
0: พัฒนาสูตรอะไรเงี้ย
1: นะครับก็เลยไม่แต่มีปัญหาช่วงหลังก็คือเขาไม่จ่ายเงินพนักงาน
0: ใช่มันเป็นอย่างนั้นไงมันแบบว่ามีข่าวออกมาแต่เขาก็ออกมาแถลงก็นี่ว่าจริง
1: มีบอกคมเปิดเพลงต้นชั่วโมงให้ทำอย่างไรของโรสแมรี่สินะเพราะมันมีท่อนหรือวลีที่ให้จดจำดีที่ว่าช่วงตีสี่ไม่ใช่คนนั่งเก๊กหล่อใส่ผมมากู้กับพี่เอกคิมจากคุณตั้มผงแดงนะฮะ มีคุณนานอาร์ตส่งมาบอกคมสนครับครอปคุมเยอรมันมีโอกาสดึงซาร่าไปเล่นด้วยหรือเปล่าครับ
0: โอ้ยซาร่าจะไปเล่นยังไงครับทีมชาติก็ซาร่าเป็นนักเตะอียิปต์ไง
1: แต่ฟอร์เรียงเวสต์โดนดึงแน่ๆ
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็น่าจะคีแมนยุคเขายุคใหม่
1: ใช่นะครับมีบอกว่าเขาทาง YouTube ส่งมาบอกสวัสดียามดึกนะครับจากคุณปลั๊กนะฮะรู้เลยใครเลือกเพลงครับจี๊ดแบบนี้ต้องพี่คมเท็จดีไม่ได้เท็จดีมันดีนึกขึ้นมาได้เฉยนะครับมันเพลงนี้มันมาจากปมของผม
0: ครับ
1: ก็คือตอนแรกจากแค่ตีสองนะครับแล้วก็บอกว่าให้จัดตีสี่แล้วก็บอกโอ้พี่เราไม่ไหวเราง่วงนะครับสักพักคนนั้นก็ไม่มีคนนี้ก็ไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลากให้ก็ได้ให้ทำยังไง
0: อ๋อคืออันนี้คือที่มาของเพลง
1: เพลงร้องว่าให้ฉันทำอย่างไร
0: เ
1: ธอให้ฉันมีทางเลือกไหมทางเลือกที่ดีกว่าเสียใจฉันมีหรือเปล่า
0: ไม่แล้วคุณสิรินันท์เขาไปไหนล่ะเรื่องของเรื่องอะ
1: คุณสิรินันท์ไปพักกอล์ฟเอวิยองไง
0: แล้วตลาดแล้วไม่แล้วคือตอนนี้คือมาไหมหรือไม่มาแล้ว
1: อาจจะไม่มาแล้วไม่มาแล้ว
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือตอนนี้มันมีเมเจอร์ใหญ่ของ LPGA ก็คือ Avion Championship นะครับซึ่งจบวันที่3แล้วเนี่ยเปลี่ยนผู้นำแล้วโอ้โหน้องเมย์กูหล่นลงไปโอ้ขนาดมันได้มา4อันเดอร์ยังหล่นลงไปเป็นอันดับ16ร่วมนะครับมียุแซงขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้นำ2วันแรกอย่างลอตตี้โวตเนี่ยหล่นลงมาเป็นอันดับ6ร่วมกับน้องเมย์เลยนะครับอยู่ที่10อันเดอร์พาร
0: ์
1: โหดมากวันนี้คือริวเฮรันตีวันเดียว11อันเดอร์แซงพรวดขึ้นเป็นที่1 19อันเดอร์พาร์โอ้โหเมย์ตาม9อันเดอร์ตายแล้วลูกเหนื่อยไม่ไหว

0: นะครับไล่มา
1: ไหวอ่ะ
0: เออหูย9อันเดอร์วันสุดท้ายเหนื่อยนะเว้ย
1: เออก็เยอะไปหน่อย
0: แต่ว่าเอวยองเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่
1: ปรับเซียนเนี่ย
0: ไม่ใช่สนามปรับเซียนสนามแจกแต้ม
1: อืม
0: ก็คิดดูว่าเรียวเฮลันวันเดียวได้11อันเดอร์เนี่ยโหดมาก
1: อาจจะตีง่าย
0: เหรอเออคือแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะประคองไปได้มากกว่ากันซึ่งถามว่าวันนี้เมย์ทำได้เยอะไหม4อันเดอร์ก็ไม่ได้น้อยนะครับ
1: ครับ
0: แต่แค่ตอนแรกอะเมื่อช่วงบ่ายที่ผมมาจัดรายการนะเขาขึ้นมาอยู่อันดับ5ละนะครับแต่ว่ากลายว่าเออตอนนี้ก็หล่นลงไปอันดับ6รวมเท่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าสวีดัตสวีดัตนะฮะจากคุณ RAAAA นะฮะ
1: ก็ได้ทักทายเข้ามาแหละ
0: สวัสดีพี่ต้นสนกับพี่คมกริบนะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้คือ
0: ชื่อน่ารักมากเลยต้นสน
1: เฮ้ยเขารู้ชื่อผมจริงๆได้ไงคือชื่อผมอ่ะชื่อเล่นเวอร์ชั่นเต็มคือต้นสนนะเฮ้ยอันนี้รู้ได้ไงหรือว่า คนรู้จักวะเนี่ย
0: มีบอกแอบอยากลองสเต็กครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปทานครับนะฮะคนละชาตินะฮะนักเตะอังกฤษคนไหนคนนี้เป็นพระเอกละครจากวงครับเขาคือจาเรลขวานฟ้า
1: หน้าดำเลยดิ
0: ควันซ่าก็เป็น
1: แต่ควันซ่าโดนไป2นัดนะวันนี้เล่นไม่ได้แน่นัดหน้าเข้าก็แบนอีกแต่คือก็เล่นไม่ละเอียดไม่ระวังอ่ะคือผมถามจริงคือควันซ่าในความคิดผมอ่ะมันน่าจะค้านสายตาในการติดมากกว่าเชสสเปนอีกนะเชสสเปนยังอ้างได้ว่าเออมันอเนกประสงค์
0: แต่ควันซ่าเขาเป็นตัวหลักของเลเวอร
1: ์ไม่แต่ถ้าเทียบฟอร์มกับแม็กไกวร์ถ้าพูดกันตามตรงของแม็กไกวร์ฟอร์มดีกว่า
0: Harry.
1: และอยู่ในมาตรฐานที่แบบว่าพรีเมียร์ลีกด้วยถูกไหมโอเคไม่ได้ด้อยค่าบุนเดสนะแต่ว่าก็ถ้าจะเรียกควอนซ่าก็เรียกแม็กไกวร์ไม่ดีเหรออะไรอย่างเงี้ยในความคิดผมนะ
0: อ้าวแล้วสโตนมาได้ไง
1: สโตนก็อันนี้ก็ค้านเหมือนกันไง เออวันนั้นมันก็ราคาหลายตัว
0: ถ้าโดยตำแหน่งอะสโตนกับแม็กไกวร์มันน่าจะชนกันมาก
1: แต่ถ้าสโตนยังอ้างได้ว่าไปเล่นแบ็คขวาได้กลางรับได้แต่คือควอนซ่าเล่นแบ็คขวาโอ้โหวันนั้นมันขัดอะ
0: แต่กับทีมชาติไอ้กับเลเวอร์เขาเล่นแบบกองหลังทางขวาแล้วก็
1: เซนเตอร์3แล้วเป็นสต็อปฝั่งขวา
0: บางทีเล่นแบ็คขวาได
1: ้
0: ผมข้องใจว่าทำไมไม่เอาฟิกิโยโตมอรี่มาวะ
1: ก็นั่นน่ะสิ
0: มันเป็นตัวหลักของมิลานแล้วมันก็เล่นดีนะเว้ย
1: ก็ใช่ไงคือถ้าคุณจะมาบอกว่าควอนซ่าเป็นตัวหลักเลเวอร์แต่โตมอรี่ก็ตัวหลักมิลานถูกไปละมันก็สุดท้ายก็อยู่ที่ผลคืนนี้แหละถ้ามันผ่านไปสู่รอบต่อไปก็ไม่มีใครด่าแต่ถ้าตกก็ชำแหละทูเคิลกันยับบอกเลยพรุ่งนี้
0: นะครับมีบอกพี่สดวันนี้จะไปเกี่ยมปั้นครับ
1: อันไหนอ่ะคู่ไหนเอาวันนี้ก่อนอะไรนะหม
0: อ
1: วันนี้หมออะไรหมอเอานี่เลยอังกฤษนอร์เวย์หมอผมบอกผมว่าหมอนอร์เวย์แน่นอนวันนี้ดูทรงแล้วอัน
0: นี้ชอบอังกฤษ
1: จริงเหรอ
0: ชอบอังกฤษ
1: งั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันบอลทรงเดียวกันมันอยู่ที่ว่าคุณภาพผู้เล่นละ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะครับคือเดี๋ยวต้องดูการจัดตัวด้วยเสียเพื่อนตัวจริงว่าใครจะได้ลงบ้าง
1: มันเหมือนเนี่ยไอสเปนกับเบลเยียมอ่ะทรงเดียวกันอยู่ที่ความละเอียดละเอียดเล็กน้อย
0: ถูกต้องนะครับแล้วก
1: ็วันนี้ไปทางเดียวกับหมอเลยว่ะ
0: ไม่แต่ว่าปัญหาของอังกฤษอ่ะก็คือการไม่มีแบ็คขวาด้วยแหละนะครับแล้วแต่เอาจริงๆอ่ะไปเทียบกันปอนต่อปอนเนี่ยผมว่าเยสเปนก็ไม่ได้ขี้เหร่กับการที่จะต้องประกบตัวริมเส้นปัญหาของเซลโซบักเคนก็คือจะเลือกใช้ตัวรุกชุดไหนเขามี2ชุดไงก
1: ็
0: คือนูซาซอลอตหรือจะเป็นเชลดรุปบ๊อบอย่างเงี้ยเขามี2ชุดดกเว้นแต่จะเมิร์ดอะเมิร์ดอย่างเช่นซ้ายเป็นเชลดรุปขวาเป็นซอลอตหรือขวาเป็นบ๊อบซ้ายเป็นนูซาอะไรอย่างเงี้ยแบบเมิร์ดเกิดการสลับขั้วเกิดขึ้น
1: แต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อว่าบ๊อบจะตัวจริงเลยหรอไอเชลดรุปมันเด่นจริงแต่ว่าบ๊อบเนี่ยหลังๆคือเขาชอบใช้เป็นสำรองไง
0: บ๊อบเอาไว้เปลี่ยนจังหวะ
1: เอ
0: าไว้เปลี่ยนจังหวะการเล่น
1: ครับ
0: เข้าใจได้นะครับส่วนมีบอกว่าแม็กเกอร์กับฮอลโลเวย์ UFC คิดว่าไงครับใครจะชนะอ๋อมวย
1: เออยันทงบ้าง
0: โอ้ไม่ใช่ทางเลยว
1: ่ะหลังๆคุณก็รอบรู้ทุกชนิดกีฬาไง
0: ไม่ดูแล้ว
1: คุณเป็น DJ สปอร์ตไกด
0: ์มวยไม่ดูมวยก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับมีบอกนึกว่าเซนส่วนกับเซนคมโดนรวบไปซะแล้วแหมถ้าโดนรวบก็ยังอยู่ปกตินะครับเราไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยนะฮะโทโมริหน้าติดใช่นะครับมีบอกว่าผมชอบทักทายดีเจแล้วหาชื่อฉายาเพื่อนมาทักทายครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าชื่อเล่นแรกของพี่สนคือต้นสนครับ
1: ไม่ใช่เอาชื่อเต็มดีกว่าเพราะว่ามันมีที่มา
0: อ่ะแล้วคุณอยากรู้ชื่อเต็มผมอ่ะชื่อเล่น
1: ชื่ออะไร
0: คม
1: อะไรอ่ะ
0: ระบวยบ้านอยู่บุรีรัมย
1: ์อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะคุณผู้ฟังตั้งให้ไม่นานมานี้คุณก็ไปอัม
0: ไม่ผมจะบอกว่าชื่อเนี้ย
1: คมจริงๆ
0: ชื่อเนี้ยผมโดนตั้งแบบเป็น

0: นเพื่อนล้อมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ชื่ออะไรคมแฝกปะ
0: คมระบวยนี่แหละ
1: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่ติดไม่ติด
1: ไม่แต่ว่าเอาจริงๆที่พ่อแม่ตั้งสิ
0: เอาชื่อคมครับ
1: คมเฉยๆเหรอ
0: ชื่อจริงๆผมไม่ได้ชื่ออธิคมตั้งแต่แรกนะ
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: อธิคมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายชื่อเล่นจริงๆเนี่ยชื่อคม
1: คมเฉยๆ
0: ชื่อจริงอ่ะคอควายมอม้านอหนูกรัน
1: อ๋อเหมือนประชาคม
0: ไม่ดิเหมือนคมอัคเดชอ่ะเคยได้ชื่อ
1: ควาย
0: ม
1: าม้าอะไรกันลันนะ
0: คอควายมาม้านอหนูกันลันจริงๆเพราะว่าคุณพ่อผมอ่ะเขามีคติว่าถ้าลูกผู้ชายให้ตั้งชื่อพยางค์เดียว
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้อย่างน้องชายผมเนี่ยผมมีน้องชายคนหนึ่งชื่อสิทธิ
1: ์
0: ส่วนผมชื่อคมหรือผมมีอย่างน้องถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ตั้งชื่อ3พยางค์
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมมีน้องสาวเนี่ยจุติการปริยานุชก็คือ3พยางค์หมด
1: เดี๋ยวก็สรุปคุณมีพี่น้องอีกคน3คนเหรอ
0: มีเยอะกว่านั้นเพราะว่าคุณพ่อผมค่อนข้างไอดอล แต่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วนะครับ
1: รู้แล้วทั้งที่แล้วที่บอกสรุปชื่อได้คือคมเฉย
0: ๆใช่จริงๆชื่อเริ่มเลยชื่อคมเฉยๆอันนี้คมเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนม.ปลายเพราะคุณแม่ไปดูดวงมาว่าคมเนี่ยมันแรงถ้าไม่มีอะไรมากั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะพัง
1: ต้องเป็นอธิคมอ่ะ
0: เขาเลยต้องหาแบรีเออร
1: ์แต่ว่าเขาก็แม่นนะว่าคมเนี่ยมันแรง
0: ก็เลยหาแบรีเออร์อ่างมากั้นไว้ก่อนอะไรประมาณนั้น
1: เอ้ยแต่ของผมนี่ต้นสนนี่มาจากพ่อแม่ไปเที่ยว
0: สวนสนอย่าบอกนะว่าสวนสน
1: โอ้ไม่ใช่ไปเที่ยวฮอกไกโด
0: เฮ้ยยะ
1: ตอนนั้นตอนเขาแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็อาจจะไปเมดอินเจแปนแล้วแบบตอนนั้นฮอกไกโดมีต้นสนไงแล้วเขาก็ชอบความหมายประมาณว่าแบบว่าต้นสนมันลู่ลมมันแบบว่ามันอยู่เป็นอะไรเงี้ยจริงๆกูไม่เห็นจะอย่างนั้นเลยก็เลยนั่นแหละที่มา
0: ก็มีช่วงนี้คือเหมือนกับว่ากำลังคุยผมเพิ่งคุยกับแฟนเป็นครูไงเขาก็เจอชื่อเด็ก
1: ครูโรงเรียนอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ระดับไหนครับ
0: ม
1: ัธยมประถม
0: ประถม
1: ก็เด็กโตหน่อย
0: ใช่ใช่
1: แต่ยังไม่ถึงขนาดดื้อไม่ได้ถึงมัธยม
0: ใช่แล้วเขาก็จะเจอชื่อเด็กประหลาดๆเยอะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เด็ก
0: ชื่อแบบพ่อแม่สมัยนี้ก็ขยันตั้งชื่อ
1: มันต้องยูนิคไง
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยก็แปลกดีเหมือนกันอย่างสมัยพวกเราเนี่ยชื่อแบบสั้นๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: พยางค์เดียว2พยางค์ไม่เกินนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้นี่อย่างล่าสุดชื่อแบบ
1: คุณเคยเห็นแบบสอสารา5ตัวแล้วก็แบบอะไรเงี้ยชื่อแปลกๆป่ะล่ะ
0: ฮะเคยเห็นล่อเรือ6ตัว
1: แล้วอ่านว่าล่ะ
0: ระรันรอน
1: โดยไม่มีฉลากอะไรเลย
0: ไม่มี
1: ไม่มีแม้หางอากาศ
0: ก็ระรอเรือตัวแรกแค
1: ่
0: รออ่านรันแล้วรออีก2ตัวอ่านรอน
1: ครับ
0: ระรันรอนเคยเห็นอันนี้เคยเห็น
1: เ
0: ราเรือ6ตัว
1: เป็นครูเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายเอาแค่อ่านชื่อเด็กก็ปวดหัวแล้วนะครับแค่อ่านชื่อเด็กก็จะกูจะบ้าอยู่แล้วนะครับ
1: เฮ้ยส่วนช่องแฟชั่นทีวีตอนนี้ที่ข้างนอกเขาเปิดนี่นางแบบนี่แฟนเก่าโรนัลโดนะ
0: อ
1: ีดีน่าเช็ค
0: ว่ะปีนี้เรื่องหนึ่งที่ขาดหายไปหรือว่ามันเป็นเพราะว่า
1: แฟนบอลเหรอ
0: คือไม่ใช่คือปกติอ่ะเวลามีแฟนบอลแบบชาติไหนท็อปๆอ่ะเขาจะเปิดวาร์ปเลยใช่ไห
1: ม
0: ว่าดาวคนนี้เป็นดาวคนนั้นดาวคนนั้นเป็นดาวของชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ปีนี้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าไฮไลท์มันไปอยู่ที่พวกดาราฮอลลีวูดหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่เซเลบมาเองไง
0: อย่างเมื่อวานอ่ะคู่สเปนเบลเยียมอ่ะ
1: เ
0: พเนโลเป้ครูซแบรดพิตต
1: ์
0: ลิซ่าโนเอลกันแลกเกอร
1: ์
0: คือปึ้งชุดนี้มาก็คือเงียบกริบ
1: เขาเบอร์ใหญ่เขามากันแล้วไงก็เลยแบบไม่มีที่ให้แบบจะเรียกว่าลุกกี้ให้เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: เพราะปกติเนี่ยฟุตบอลโลกทุกครั้งมันจะต้องมีแบบว่าเปิดวาร์ปคนนั้นเปิดวาร์ปน้องคนนี้แม้แต่บอลไทยคุณเห็นไห
1: ม
0: หลายหลายคนก็โตขึ้นมาจากการเปิดวาร์ปเหมือนกัน
1: คร
0: ับ ไล่มาตั้งแต่พวกอีกฟางโกะพวกอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: ก็เคยเป็นสาวเชียร์บอลกันมาก่อนนะครับก็เลยงงว่าฟุตบอลโลกปีนี้มันขาดหายไปในเรื่องนี้เหมือนกัน
1: คร
0: ับ นะครับมีอะไรที่คุณคิดว่ามันขาดหายไปอีกฟุตบอลโลกคราวนี้ไหนๆก็วนเข้ามาเรื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยก็ได้นะครับคุณคิดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้อะไรมันหายไปเวลานอนอันหนึ่งแน่ๆ นี่ช่วงนี้ดีขึ้นแล้วนะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้แบบพอจะบอกว่าได้หายใจหายคอบ้างช่วง2นัดแรกนี่คือตึงเปรี้ย
1: ใช
0: ่นะครับอ่ะ ใคร

0: คิดว่าฟุตบอลโลกคราวนี้มีอะไรหายไปบ้างนะครับก็ลองส่งข้อความเข้ามาพูด
1: นี่ไงอุปกรณ์การเชียร์บางทีพื้นๆไงเพราะอเมริกันเขาไม่ค่อยเน้นอุปกรณ์เมื่อก่อนมันมีแบบอย่างอาเฟริกาใต้มีบูบูเซล่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอุปกรณ์เชียร์ที่แบบพิลึก
0: ปีนี้เราก็เลยก็ปีนี้ก็
1: ขาดแหละในความคิดคุณขาดอะไรบ้าง
0: ไม่รู้สึกว่าถ้าเรื่องเชียร์ก็คือไวกิ้งโรก็คือจะฉายสุดในบรรดา
1: ของนอร์เวย์อ่ะ
0: ในบรรดากองเชียร์ทั้งหลายไม่ได้แบบว่าเท่สุดนะแต่หมายถึงว่าคือมันถูกพูดถึงอ่ะเยอะนะไวกิ้งโรเนี่ยนะครับเพราะว่านักเตะเองก็ไปร่วมกับเขาด้วยเวลาแบบแข่งเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าถามผมว่าอะไรที่มันหายไปบ้างก็จะมีอย่างหนึ่งก็คืออ่ะอย่างที่บอกก็คือเนี่ยไอ้เปิดวาร์ปเนี่ยหายไป
1: ไม่ค่อยมีแฟนบอลที่แบบเป็นที่เรื่องลือใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่หรืออย่างสองเนี่ยมันจะมีพวกหน้าเดิมครับแฟนบอลหน้าเดิมที่แบบมาทุกทัวร์นาเมนต์เลยเราจะได้เห็นครับแต
1: ่ไอ้แฟนอังกฤษนี่ไงที่ลุงแกมาตลอดอ่ะ
0: ใช่แต่รอบนี้หายไปรอบนี้หาย
1: แต่เหมือนรอบแบ่งกลุ่มมานะ
0: ใช่รอบแบ่งกลุ่มมาคุณเห็นเซเนกัลไหมไอ้ที่มันยืน6คนน่ะมีตัว S คนหนึ่งตัว E คนหนึ่งเข้าประเทศไม่ได้ทั้งแก๊งแก๊งนั้นเข้าไม่ได้ทั้งแก๊งก็ไม่ได้มา
1: อ๋อนี่ไงแล้วมันจะมีนี่ไอ้คองโกอ่ะไอ้ลุงที่ใส่สูทแดงอ่ะ
0: ใช่หรือเม็กซิกันที่ก็เป็นแก๊งเต้นรำรองเท้าอ่ะรองเท้าไอ้ถุงสูงไอ้แก๊ปอ่ะแก๊งนั้นก็หายไปอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าก๊อปโอเวอร์อันเดอร์ครึ่งแรกครึ่งหลังเตะมุมเปิดไหมครับ
1: ผมว่าก็มีทุกทางอ่ะ
0: ก๊อปป่ะไม่เคยเห็นนะก๊อปยากนะ
1: เดี๋ยวนี้คุณเป็นเซียนก๊อปแล้วนี
0: ่ผมไม่ได้เป็นเดี๋ยวนี้ผมเป็นนานแล้วเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเคยถึงส่งไปเรียนเลยนะเว้ย
1: แล้วเป็นไง
0: เป็นไงอ่ะ
1: ทุกวันนี้ยังตีอยู่ไหม
0: ไม่ได้ตีแต่ว่าไปเรียนเพื่อที่ได้รู้ว่ากอล์ฟมันยังไงอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่ากล้องส่องบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าแฟนบอลเด็ดแต่ไม่ค่อยเปิดวาร์ปนะครับม
1: ีบอกโอ้แต่ว่ามันจะต้องไปหาเองไง
0: ใช่
1: มันคงไม่มีแบบว่าพอส่องเสร็จแล้วมีแคปจะมีกราฟิก CG ขึ้นว่านี่ใครหรอกมันต้องไปหากันเอง
0: แต่ปกติมันจะมีแบบ
1: จะมีผมจำได้แล้วมันจะมีแฟนหรือภรรยาของอันนี้จันคมนึกออกป่ะไอ้เจ้า
0: ญี่ปุ่นน่ะเหรอ
1: โชโกทานิกุจิอ่ะโอ้โหโคตรดี
0: ซาจิกะนิตะ
1: โคตรดีของด
0: ีที่หายไปรอบนี้ก็คือบรรดาสัตว์ทำนายผล
1: ก็มีแต่แค่มันไม่ดังมองไม่ได้แม่นไง
0: แต่แค่มันไม่ดังแค่นั้นเองสัตว์ทำนายผล
1: มันก็มีคนเอามาทำนายแต่แค่ไม่แม่น
0: หมึกพอกลายเป็นทาโกะไปแล
1: ้วมันเกิดใหม่แล้ว
0: มันมีพอร่างสองด้วยนะ
1: กลายเป็นพรน้องพร
0: เรียบร้อยเป็นทาโกะไปเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อหรือครั้งนี้ไม่ค่อยนี่ไงมีแก๊งภรรยานะฟุตบอลอะไรเงี้ยทำไมยุคนี้อังกฤษไม่มีกลุ่มแบ็คที่แบบ
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่กระชอนเหรอ
0: ไม่หรอกแต่ว่าแบ็คอาจจะเป็นเพราะว่าแบ็ครอบนี้มันไม่ค่อยนี่หรือเปล่ามันไม่ได้ถูกรวมตัวกันหนีหรือเปล่า
1: ก็เป็นไปได้
0: ใช่ไหมนะครับมีอะไรหายไปอีกใครนึกออกเดี๋ยวเราจะได้นี่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวกำลังไล่ดูข้อความอยู่นะครับไม่มีใครเทียบบึกพอได้แล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้หมายถึง
1: ความแบบแม่นไงชื่อแบบการเป็นสัตว์ทำนายผลที่ผมว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคุณว่าไงอ่ะมีอะไรที่ดังกว่าบึกพอไหมล่ะไม่มีแล้ว
0: ไม่มีมีอยู่ช่วงหนึ่งอะไรนะที่มันเป็นลิงอ่ะ
1: โอ้โห
0: ลิงหรือนกแก้ววะสักอย่าง
1: นกแก้วป่ะ
0: ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับข้อความใน Facebook ส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่คมพี่สนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ยิงเยอะนอร์เวย์อาร์เจนดีกว่าสวยไหมครับเช้านี้อ่ะคุณสนว่าไง
1: คู่อังกฤษ
0: คุณยังไม่ได้เลือกเลยว่าวันนี้คุณอะไร
1: คู่อังกฤษยิงเยอะแน่นอนเพราะว่านอร์เวย์นี่หยุดอยู่ไม่เป็นอยู่แล้วคือถ้าไม่โดนก็ต้องยิงส่วนคู่อาเจนผมกลัวจะไม่ยิงเยอะเพราะคู่อาเจนเนี่ยผมมองว่ามันจะคล้ายๆทรงวันอาเจนเล่นรอบแบ่งกลุ่มกับออสเตรียเพราะออสเตรียก็ทรงคล้ายสวิตแต่แค่ต้องยอมรับว่าคุณภาพเตะสวิตดีกว่าผมก็เลยมองว่าอาเจนเนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างเน้นผลการแข่งขันแต่ไอ้วันที่เจออียิปต์กับเจอเคปเวิร์ดที่มันยิงเยอะเพราะว่ามันโดนไปก่อนไงแต่ถ้าเกิด

0: ขารักษาทรงได้ผมว่าเขาประมาณเนี้ย1-0 2-0แล้วเก็บคลีนชีตผมว่าสกาโลนี่เน้นคลีนชีตผมว่าคู่อาร์เจนอาจจะยิงไม่เยอะแต่วันนี้ชอบทั้งอังกฤษแล้วก็อาร์เจนตินา
1: เหมือนกันเหมือนกันวันนี้ชอบอังกฤษกับอาร์เจน
0: ใช่ไหม
1: คือในมุม
0: วันนี้ทรงมองง่าย
1: คือในมุมผมอ่ะผมว่าอังกฤษกับนอร์เวย์อ่ะมันคือพรีเมียร์ลีกเตะกันแต่ว่าตัวใครดีกว่าแค่นั้นเอง
0: มองเหมือนกันเพราะว่าผมมองว่าฮาแลนด์อาจจะเซอร์ไพรส์บราซิลเซอร์ไพรส์ชาติอื่นได้แต่ว่ากับอังกฤษฮาแลนด์เซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะว่าเขาเห็น
1: จะรู้ทาง
0: เขาน่าจะจำกลิ่นตัวฮาแลนด์กันได้แล้วอ่ะไอ้พวกคอนซ่าพวกไอ้แนวรับอังกฤษมาเกฮีโอ้ยฮาแลนด์ผมเจอจนเบื่อแล้วประมาณนั้นน่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าแต่ว่ามันก็ต้องดูอังกฤษอะตัวหายเจ็บกลับมาเยอะหรือเปล่าเพราะมันก็จะขาดไปเยอะเหมือนกันนะ
0: มันไม่มีแน่ๆคืออะคอนซาแบนแล้วก็อย่างติดเกมคุณว่าทันไหม
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: แล้วไอเนี่ยมันมีนี่เจ็บอีกเฮนโดบอกจะบินกลับมาแต่คงเล่นไม่ได้อะเห็นบอกกลับมาอยู่ในแคมป์
1: ดีแค่นไรอะป่วยอยู่นะตอนเนี้ย
0: อันนี้สำคัญนะ
1: ไม่รู้ว่าจะหายทัน
0: คือตอนแรกอะบางเว็บเขาคาดคะเนกันว่าจะเป็นเอเซ่ผมไม่ใช่อะมันควร
1: ผมว่าเป็นไมนู
0: ผมว่าเป็นผมแต่ทูเคิลไม่รู้เป็นไรกับไมนูเว้ยสโตนไม่ได้มัน
1: สโตนไปเล่นตัวรับ
0: ไม่แต่ว่ามัน
1: แล้วมันเอาไอ้ใครไปเล่นเบอร์6สิ
0: คือถ้าสโตนไปเล่นตัวรับนี่ด่าโดนด่าแน่แบบมึงไม่มีกองกลางใช่ไหมอ้
1: าวเป๊ปยังเคยใช้เลย
0: ก็อันนั้นเพราะมันจำเป็นแต่อันนี
1: ้แล้วอันนี้มันไม่จำเป็นตรงไหน
0: คือถ้าใช้สโตนเล่นกลางแล้วไม่ใช้เมนูผมว่าแฟนแมนยูด่ายับอ่ะ
1: ก็มีคนถามแล้วว่าตอนนี้เมนูแบบว่าไปเหยียบตาปลาทูเคิลเข้าหรือเปล่ามันเลย
0: ก็เป็นไปได้
1: ไม่ได้ลงเลย
0: เหมือนกับ
1: ไม่
0: แ
1: ต่ว่า
0: ไม่แต่ว่าอย่างกรณีเทนต์น่ะมันเคยมีนักข่าวไปจับประเด็นว่าแฟนเก่าเทนต์คือแฟนทูเคิลปัจจุบัน
1: เข้าใจแต่ว่า
0: ในไลน์ไดมอนด์
1: ในไลน์ของ
0: แต่ไลน์เมนูมันเพราะอะไร
1: เมนูมันไม่มีเหตุผล
0: อ่ะแต่ผมว่าถ้าวันนี้ถ้าไลฟ์ไม่ได้จริงๆหรือถ้าไม่ใช่โจทย์อย่างที่หลายเว็บเขาคเนว่าจะเป็นเอเซ่เล่นกับเอเลดเดซัน
1: อ
0: ่ะผมว่าก็น่าจะเป็นเมนูลงมาจับคู่ตรงกลางเอเลดเดซันหรืออีกท่านออปชั่นนึงที่อาจารย์คงบอกก็คือจูดแต่ผมว่าเอาจูดลงมาต่ำมันเสียของ
1: มันมีอีกเคสนึงซึ่งวันนี้น่าจะลงไปได้แน่ๆแล้วนะครับชาวอังกฤษก็คือมาเกฮีฮามสตริงนั่นหมายความว่าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะเหลือแค
0: ่อังกฤษพิการมาก
1: เลยเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันจะกลายเป็นเอสเปริคอนซ่าเป็นตัวยืนเลยนะตอนนี้เอสเปริคอนซ่าเป็นตัวยืนนะแล้วจะจับคู่กับใครระหว่างสโตนหรือแดนเบิร์น
0: ไม่ยังคมแต่ตอนนี้คอนซ่าฟอร์มอ่ะผมว่าพื้นๆมากเลยนะ
1: ตักหมายถึงว่ากับอังกฤษอ่ะเขาเป็นตัวยืนไงเพราะว่าซึ่งผมกำลังนึกถึงนัดแรกของอังกฤษที่ชนะอะไรนะเซอะไรวะนัดแรกจิตจะใครวะ
0: นัดแรกชนะไอ้นี่เลยโคเอเชียซิวเลย 4-2
1: คอนซ่ายืนคู่สโตนวันนั้นนะวันนั้นน่ะคอนซ่ายืนคู่สโตนผมกำลังนึกว่ามันจะออกหน้านี้หรือเปล่าซ้ายออไรลี่ขวาเยสเปน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ไม่แต่พอคุณบอกเงี้ยคือแบบหมายความว่าอังกฤษนี่เอาตรงพิการโดยเขาเกมรับนี่น่าเป็นห่วงเลยนะ
1: เป็นห่วงคือ
0: มีหน้าแหละมันถึงถ้าว่างตามตรงอ่ะกระแสเนี่ยเขาเอียงมาทางฝั่งนอร์เวย์นะ
1: นอร์เวย
0: ์นอร์เวย์ก็พอ คือเอาตรงๆอ่ะถ้าคนที่อาจจะดูเรื่องของแนวโน้มทิศทางอ่ะเขาอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมเหนือกว่าน้อยจังอะไรประมาณนี้อันนี้บอกป่ะแบบมันน้อยผิดสังเกตดันคมสังเกตไห
1: ม
0: มันน้อยอ่ะมันควรจะต้องแบบเอ้ยเหนือกว่าเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยถึงแม้นอร์เวย์จะฟอร์มดีก็ตามอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยวันนี้เท่าที่ผมเช็คมานี่รู้สึกว่าค่อนข้างพร้อมนะเช็คฟิตคนเดียวคือมูลเลอร์โวเฟ่แบ็กไซด์ซึ่งดันเล่นดีด้วยนะทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีเฉยเลยทั้งที่ในพรีเมียร์ลีกมันเงียบมาทั้งซีซั่นเลยนะ
0: ก็อยู่กับวูฟอะ
1: เออ
0: ถ้าดีป่ะนี่มันดีไปนานแล้ว
1: แต่ทัวร์นาเมนต์นี้ดันเล่นดีเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อังกฤษก็อาจจะมีต่างอังกฤษมันแปลกอย่างในวันที่มันทุรนทุรายอย่างเงี้ยทุรักทุเรศอย่างเงี้ยมันก็มาของมันได้เรื่อยๆ
0: ถ้าไอวานเล่น10คนเจอเม็กซิโกก็ยังเอาอยู
1: ่ก็มาของมันได้เรื่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ก็น่าจะอังกฤษแหละส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยข้อดีของพวกเขาคือตัวที่เจ็บมันเริ่มหายกลับมาแล้วนะครับวันนี้การันตีว่าฟากุโดเมดินาเนี่ยแย่งตำแหน่งกับนิโคลัสตายาฟิโกแน่นอนแบ็คไซด
0: ์ครับ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยฟิตพร้อมลงเล่นทั้งหมดนะครับจะมีไม่ได้ลงคนเดียวมั้งกองกลางอ่ะแต่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ตัวหลัก
0: ใครอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อน
0: ปาลาซิออสอ่ะ
1: มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์หนักสวิตเซอร์แลนด์
0: ไม่มีไอ้เบอร์วันเด็กคุณน่ะเด็กคุณน่ะ
1: ยันแมนซาบี
0: ไม่มีนี่เบาไปเยอะไอ้วันเจอโคลอมเบียเนี่ยไม่มีนี่ตรงกลางนี่พื้นเลยมันก็แบบ

0: มีแค่ตัวขวางบอลไปมาอย่างชาก้ากับฟอยเลอร์มันไม่มีตัวแบบพาบอลทะลุป้องขึ้นไป
1: ไม่มีแอบิเชอร์ด้วยนะครับไม่มีลูกชักนะครับกองหลังก็เลยมองว่าอู๋แล้วจะเอาแล้วพอไม่มีมันสบีอ่ะมีข่าวว่าจะเอาใครลงหรือเปล่าอาร์ดอนจาเชอรี่กองกลางจากมิลาน
0: วันนั้นลงแบบไม่เห็นดีเลย
1: ธรรมดามากเลยอ่ะถ้าอาร์ดอนจาเชอรี่ลงนี่คือแบบยังไงก็โดนนะเจนนะครับยังไงก็โดน
0: ไอ้วันนั้นลงกับโคลอมเบียมันทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเพราะโคลอมเบียมันแข็ง
1: แต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าพวกเขาเปิดแผลแล้วก็คืออย่างเกมที่แล้วอ่ะที่ต้องมาไล่อีบอ่ะเหมือนผมว่ามันหลายคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าอาร์เจนตินามีแผลตรงไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นความไม่เข้าใจกันของคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับที่แบบ

0: นะครับซึ่งถ้าเป็นไตยาฟิโก้ก็จะลอยเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟาโกโดเมดินาก็เติมไม่ดีอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ผมว่าน่าจะเป็นไตยาฟิโก้เพราะแบบไอ้วันเจออียิปต์ได้เติมสะเดามากแล้วจุดโทษด้วย
0: เขาสมูทกว่า
1: เออ
0: จังหวะขึ้นเกมเขาสมูทกว่า
1: แต่แค่มันบางทีลงไม่ค่อยทัน
0: ส่วนขวาเนี่ยโมลิน่าหรือกอนซาโลมอนเชียลเล่นไม่ต่างกันใช่ไหมนะครับทีนี้ก็เลยต้องมาดูกองกลางอีกกลางเนี่ยผมว่าเจเนน่าดูจะแบบเขาเรียกอะไรคงเส้นคงวาที่สุดเพราะว่าอย่างกองหน้าวันนั้นอ่ะฮูเล่นอะไรก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะวันเจออียิปต์อ่ะแล้วพอเอาลาตาโร่ลงมาพอเปลี่ยนจังหวะปุ๊บเออลาตาโร่แอสซิสต
1: ์
0: ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแต่ผมว่าอาร์เจนต้าก็ยังดีกว่านะครับในความที่ยิ่งถ้าสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีแมนซัมบีนะผมบอกเลยแมนซัมบีนี่ผมอยากให้มาอยู่อาร์เซนอลมากเลยนะ
1: อ๋อเหรอตอนแรกคุณยังเฉยๆอยู่เลยตอนนี้เอาเหรอ
0: มันแล้วตอนนี้มันแล้ว
1: แต่ตอนนี้นี่แบบโหเขาสนใจกันเพียบ
0: ใช่นะครับก็ไฟบวกนี่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วราคาน่าจะไม่แพงด้วย
0: ใช่ๆๆอายุยังน้อยกล้าเล่นนะครับแล้วก็ดูจะมีความน่าเซอร์ไพรส์หลายอย่างอยู่ในตัว
1: ครับ
0: เทียบกับที่สอดซอลิดผมยังชอบยูฮันแมนซัมบีมากกว่านะเออนะครับแต่บูโน่กิเลสต้องเอาก่อนอยากได้มานานละ
1: ไม่น่าหลุดหรอมั้งนักเตะบอกไปขนาดนั้นแล้ว
0: ต้องอยากได้มานานละ
1: ไม่แต่เอาควบเลยได้มาทั้งมันซัมบีแล้วก็
0: คิมเบอร์ลีใช่ไหม
1: คิมเบอร์ไ
0: ลแล้วมันจะมีเล่นตรงไหนอ่ะซ้าย
1: กลางลุกดิเล่นเบอร์8
0: แล้วใครหลุดโอเดกาด
1: โอเดกาดก็มีข่าวแต่ย้ายไปตุรกีไง
0: มีรายงาน
1: เออก็เลยแคนไลเบอร์6แล้วก็ไอเดคไลเบอร์6
0: ชูบี
1: ไอ้
0: เมริโน่
1: กิมาไลเบอร์8
0: เมริโน่เล่นหน้าเลย
1: กิมาไลเบอร์8แล้วก็มันซัมบีก็เอามาเป็นตัวหมุนเมริโน่นี่โอ้โห
0: จมูกไวจริงๆนะ
1: ใช่
0: เป็นกองหน้าเป็นกองกลางที่จมูกไวมาก
1: ตอนอยู่ดอทมูนทูเคิลเคยไปเล่นเซ็นเตอร์นะวันนี้มีคนทำข่าวทำสกู๊ปนี้แบบโคตรฮาแล้วพอมาอยู่อาร์เซนอลเล่นฟอลไนเล่นปาเลนจูสเปนเล่นกลางลุกเล่นแบบกองหน้าตัวแบบตัวฟรี
0: มีคุณมีส่งมาบอกเท้าดักแด้ครับขาดหายไปเท้าดักแด้เขาเป็นเพียงแด้เขาเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยทีมชาติไทยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกจะหายไปได้ไงใครอะไรหายไปอีกใครนึกได้ลองบอกเลยนะสวัสดีค่ะนักคมนะสนกะดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนักคมรู้สึกหวิวหวิวหวั่นหวั่นไหมคะกับทีมเชียร์ตัดเชือกกับสเปนส่วนตัวคิดว่าตัดเชือกคู่นี้ใครผ่านได้คือแชมป์โลกปีนี้แน่นอนค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: ทักทายคุณเธอลงทุนด้วยนะ
0: ก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวมีอะไรต้องกลัวสเปนเลยต้องกลัวนะครับทำไมไม่มองกลับกันมาว่าแล้วสเปนควรจะต้องกลัวฝรั่งเศสหน่อยไหม
1: เออ
0: ใช่ไหมนะครับคือผมว่าบอลมันเวทเดียวกันถ้าเป็น
1: เออผมชวนอาจารย์คมคุยเรื่องนี้ว่าผมอยากคุยมากเลย
0: ทำไมครับ
1: คือสเปนฝรั่งเศสคุณมองว่าไงเพราะว่ายังไงตอนนี้มันชนกันแน่ๆแล้วคุณมองว่าคุณมองว่าไง
0: ผมก็เชียร์ฝรั่งเศสไง
1: มันก็คือทรงเดียวกันนะแต่ว่าถ้ามองว่าสเปนครองบอลได้ผมมองว่ามีโอกาสพลิกเป็นสเปนแต่ถ้าสเปนครองบอลไม่ได้ข้างหน้าฝรั่งเศสมันโฉบเฉี่ยวกว่าไงสุดท้ายคุณว่าใครจะเข้า
0: ฝรั่งเศส
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: แต่ฝรั่งเศสสเปนเคยน็อกฝรั่งเศสแล้วนะตอนที่สเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดอะ
0: อันนั้นแข่งอะไรอันนั้นแข่งอะไร
1: ฮะ
0: อันนั้นแข่งอะไร
1: ยูโรไง
0: เ
1: ออตอนที่สเปนเป็นแชมป์ไง
0: ย้อนกลับไปยูโรก่อนหน้านี้อีกนะสเปนก็ชนะฝรั่งเศสนะแต่ผมจะบอกนี่คือฟุตบอลโลกคนละเบอร์กัน
1: แต่ก็ยอมรับอะว่าฝรั่งเศสยุคนั้นมันยังชิลูกิสมันเอ็มบัปเป้ตัวเดียวไง
0: ใช
1: ่แต่ยุคนี้มันมาครบเลย โอริเซ่เดเบเล่เอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงดูเอกับบาโคล่าเออมันครบอะ
0: เชื่อไหมว่าตัวพวกนั้นอะผมเฉยๆเพราะผมรู้สึกว่าเขาเล่นของเขาแบบนี้อยู่แล้วที่เซอร์ไพรส์จริงๆอะคือมานูโกเน่เ
1: ล่นมาแต่ไม่ต้องพูดนะว่าอยากได้เพราะว่าผมตามมานานแล้วตัวน
0: ี้เฉยๆเฉย
1: ๆไม่กับสโมสรถามว่าดีไหมดีแต่มันเจ็บยับเลยตอนอยู่กัดบักตอนอยู่โรม่ามันเจ็บเยอะมันเก่งแต่มันเจ็บเยอะ
0: แต่หมายถึงว่าคือฝรั่งเศสอะมันเยอะจนมันเหลือคิดดูว่าถึงขนาดรายานแชกี้จะประชดเดชองอะว่าแบบแม่เขาลงจะ
1: ไป
0: ล
1: งตรงไหนดื้อเกิน
0: จะไปลงตรงไหนถามหน่อยรายานแชกี้จะไปลงตรงไหนเออมันอยู่ในจุดที่มันเหลือซึ่งสเปนอะยังต้องแบ่งกันลงอยู่เลยไม่ใช่แบ่งกันลงเพราะว่าตัวเหลือนะแต่แบ่งกันลงเพราะว่าไม่ฟิต
1: ครับ
0: นิโกวิลเลียมลงครึ่งนึงน้องบ่าวลงได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาไม่แต่ไม่ได้บอกว่าสเปนไม่เก่งนะผมก็เชื่อว่าสเปนก็เก่งแต่ว่า อ่ะผม

0: ก็ว่ารอบนี้ฝรั่งเศสก็มีอะไรให้สู้เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่แนวรับฝรั่งเศสดีกว่าสเปนชัดเจนอ่ะเมื่อวานเปากูบาซี่อ่ะไอช็อตที่เทคขึ้นมงโดนตีเสมอ1-1อ่ะโอ้โหโดนไอเดคาเทเลเลอร์จัดหน้ามงเข้าไปช็อตนั้นนี่เสียราคาเลยคือเดคาเทเลเลอร์นี่ถ้าในลีกนี่คือพื้นๆเลยนะกับแอตแลนต้านี่แบบธรรมดาจุดอ่อนเดียวของฝรั่งเศสในความรู้สึกผมนะแบ็คซ้ายเตโอเนี่ยโฉ่งฉ่างเข้าบอลพลาดแล้วก็มีส่วนที่ทำให้เสียประตูทุก
1: แต่ตอนนี้แบ็คซ้ายตัวจริงเขาเป็นลูกาดีนไง
0: ไม่ผมจะบอกว่าประตูที่ฝรั่งเศสเสียในฟุตบอลคราวนี้เตโอทุกลูกเลยนะเป็นความผิดพลาดของเตโอเอ็นเรฟทุกลูกไล่มาตั้งแต่เกมแรกที่โดนเซเนกัลยิง 3-1
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีเกมหนึ่งที่โดนรู้สึกว่าจะเป็นนอร์เวย์ไหม4-1
1: ไอ้นัดที่นอร์เวย์จัดสำรองไง
0: เออนั่นก็เตโอ
1: เขาอุตส่าห์ปล่อยจอยแล้ว
0: เออนั่นก็เตโอผมก็เลยบอกว่าแต่ลูก้าดีนเนี่ยถามว่าจุดอ่อนเขาคืออะไร
1: ครับ
0: เขาเล่นหยาบลูก้าดีนเนี่ยเขาเป็นคนเล่นหยาบเขา
1: ตอนอังกฤษขนาดแท้ไง
0: ใช่เขาเล่นหยาบแล้วเขามีโอกาสโดนใบเหลืองง่ายคือถ้าเกิดวันนั้นจะโดนหลายรอบแล้วนะแดงอ่ะลูก้าดีนอ่ะเหลืองแล้วแบบเหลืองแล้วไม่จบด้วยเหลืองแล้วไปเรื่อยๆด้วยไม่มีแบบเบาตัวเองด้วยนี่คือเรื่องเดียวที่น่ากลัว
1: มีวิธีแก้นะ
0: ฮะ
1: เอาวาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายไปเลยหมดเรื่องหมดละ
0: ไม่ใช่แล้วเอาคุณลองย้อนไปดูนะ
1: หรือไม่เอากูสโตเล่นมาล่ะแบ็คซ้ายอ่ะ
0: มีนะ
1: ก็เชลซีก็เล่นอยู่แบ็คซ้าย
0: มีความคิดนี้อยู
1: ่แต่ไม่หรอกก็ลูก้าดีนไปให้เล่นระวังหน่อย
0: ก็เลยรู้สึกว่าเสียดายว่าเออทำไมไม่เอาทูแฟร์ติดมาอะไรเงี้ย
1: เออแต่ไม่แต่เดชองก็ชอบของขึ้นห้างไอ้ทูแฟร์มันของสำเพ็งมันยังไม่ดังก็ไม่เรียก
0: เดชองเป็นกุญซือติดแกมมันจะต้องเรียกแบบคนนักเตะสโมสรใหญ
1: ่อย่างน้อยแบบเออต้องแบบทีมใหญ่วิลล่านี่ไม่กะโหลกกะลานะแชมป์แบบระดับปีหน้าไปแชมเปี้ยนลีกไงเรียกได้รู้ก็ดี
0: ไม่ได้ว่าอะไรแต่หมายว่า
1: ทูแฟร์ไอเตโอนี่ก็มาจากอัลฮิลาลแล้วหนักไป
0: เตโอนี่คือสิทธิ์เก่าเราเลี้ยงทั้งนั้นเลยค่าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งนั้นเลยเตโอเอร์นันเดสเนี่ย
1: อ๋อนี่ไงอ๋อแต่ไอ้นี่ไม่ติดลูก้าเอร์นันเดสติดปะ
0: ติด
1: อ่ะติดก็ไม่เอาเล่นแบ็คซ้ายอ่ะ
0: เคยได้ลงไหมล่ะ
1: ไอตอนแชมป์โลกอ่ะลูก้าเอร์นันเดสแบ็คซ้ายนะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นเขาหนุ่มจ้ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นเขา8ปีที่แล้วจ้ะ2018จ้ะ
1: เออ
0: ตอนนั้นอ่ะ
1: ตอนนี้ชราแล้ว
0: นะครับก็เลยกลัวอยู่แค่จุดเดียวเพราะฉะนั้นซึ่งแบ็คซ้ายมันอยู่กับใครน้องบ่าว
1: ไม่แต่เอาตรงๆทัวร์นาเมนต์นี้น้องบ่าวผมว่าแม่งไม่ฉายเลยอ่ะแม่งต้องไปทำอะไรมาเยอะแน่นอนแบบจังหวะเลี้ยงขาเปี้ยขาอ่อนจังหวะยิงไอแทนที่ปกติต้องเข้ามันยิงแป๊กยิงออกยิงหลุดกรอบแบบมันยังไม่พีคอ่ะ
0: ก็คุณดูแฟนเขา
1: แล้วถ้าวันที่น้องบ่าวอ่ะไอวันที่ถ้าเจอฝรั่งเศสมึงไม่พีคก็จบแล้ว
0: แฟนเขาไปเชียร์กองหน้าเขาไปเชียร์ทุกเกมเลยไม่เห็นเหร
1: อ
0: ตึงเลย
1: ไม่แต่ว่าข้อดีสเปนตอนนี้คือไอนิโก้วิลเลียมหายแล้วไงเพราะว่าเมื่อวานก็ลงก็เออกลายเป็นว่าพอมันมีสองข้างอ่ะมีทั้งยาเมาแล้วมีนิโก้มันก็เลยค่อยน่ากลัวถ้าปกติมันมีข้างเดียวมันก็หนักขวาไง
0: ก็เลยบอกไงว่าแต่ในวันที่สเปนยังต้องสับนิโก้ก็ไม่ได้ลงตัวจริงแต่แรก
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะก็ต้องคอยเปลี่ยนลงคือยังไม่สามารถแบบซ้ายขวาได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะที
1: ่ไม่แต่อเล็กซ์ไบน่าก็รีขึ้นเรื่อยๆมันก็โอเคแล้วไงก
0: ็ทีนี้มันก็เลยกลายว่าก็วัดกันที่กองหน้าแค่นั้นเองนะครับซึ่งเฟรนตอเลสอ่ะยิงให้ตรงกรอบก่อนเฟรนตอเลส
1: แต่เขาก
0: ็แต่มิเกลยาซาบาลก็ยังเป็นตัวเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะมิเกลยาซาบาลอ่ะ
1: ดี
0: มาได้เรื่อยๆแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆ
1: ผมว่าสเปนอีกเรื่องนึงก็ต้องดูว่าเปดี้ฟิตแค่ไหนเพราะว่ามีกับไม่มีเยอะเพราะว่าไอ้ครึ่งแรกที่เจอเบลเยียมอ่ะไม่มีโหดรอปไปเยอะใช้ฟาเบียนลุยส์แต่พอมีลงมาครึ่งหลังก็โหบอลตรงกลางเบลเยียมหาไม่เจอ
0: นะครับเปดี้ไปกับบอลดี
1: ใช่
0: แต่คนนึงต้องชมสเปนจริงคือโรดรีนะก็ยังแบบพอในวันที่เขาฟิตสมบูรณ์พร้อมเขาคือตัวคุมจังหวะทั้งหมดของสเปนจริงๆนะโรดรี
1: เห็นด้วย
0: นะครับคืออายุปูนนี้แล้วยังเล่นได้ขนาดนี้นี
1: ่โ
0: หสุดยอดนะครับมีข้อความทักมาบอกว่าเปาคูบาซี่ไปอะไรกับเปาวินวอนครับนะฮะ
1: ไม่แต่ว่าฝรั่งเศสสเปนนะผมไม่ได้มองว่าอ่ะคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมให้แค
0: ่หมายถึง
1: เปอร์เซ็นต์โอกาสผู้ชนะนี่ผมให้ฝรั่งเศสแค่60-40นะ
0: ผม
1: ไม่ได้ขี่ขนาดแบบว่า70-80อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ผมให้65-35ก็ได้มากกว่าคุณหน่อย
1: เพราะว่าผมว่าสเปนก็แบบระบบดีกว่าแต่แค่ความกลมกล่อมความเคี่ยวตรงนี้มันไปรองฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสข้างหน้ามันจัดกว่าแต่ถ้าสเปนได้ครองบอลเนี่ยเหมือนไอตอนที่สเปนผ่านฝรั่งเศสในยูโรอ่ะคือต้องใ

0: ฝรั่งเศสไอ้3ตัวบนไม่ได้เล่นน่ะสเปนถึงจะมีโอกาสชนะ
1: เอางี้ผมว่าคู่นี้มวยถูกคู่แต่เรื่องนึงที่ผมกำลังรอดูอยู่ก็คือฝรั่งเศสจะก้าวข้ามแผลในใจของตัวเองไปได้หรือเปล่าซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยมีแผลกับหลายทีมมากหนึ่งในนั้นก็คือสเปนครับก่อนหน้านี้สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้ว
0: ล้างแผลนี่ต้องใช้อะไรล้าง
1: สามารถล้างแผลกับเซเนกัลได้แล้วจริงๆเนี่ยอยากให้อิตาลีเข้ามาได้ซ้ำเพราะสมมติว่าเวลารอบแบบนี้อิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมากันทีมหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับถึงเวลาก็แค่ก็ว่ากันนะครับแพ้ก็ใครเจ๋งกว่าอะไรเงี้ยนะฮะมีบอกว่าสเปนขาดกองหน้าครับถ้าดูจากหลายๆทีม
0: ผมว่าสฟอร์มโอเยสบาลตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ขาดแล้วนะ
1: ก็มีโอเยสบาลมีเมริโน่ไง
0: เมริโน่ด้วยฮะ
1: เออเฮ้ยเขาเป็นคนยิง2รอบหลังสุด
0: แต่เ
1: ร
0: ายิงให้เข้ารอบเป็นกองหน้าเลยไหมไม่กองกลาง
1: เขาเป็นคนยิงให้สเปนเข้ารอบ
0: เอาเมริโน่ลงมาดีกว่าเอาไอ้บอค่ายเกเซียสโอ้โหผมว่า
1: ใช่ใช
0: ่หมดสภาพไปละ
1: ใช่นะครับมีบอกกังฟูซ็อกเกอร์เวอร์ชันใหม่เข้าฉายที่จีนแล้วครับแต่เหมือนจะเป็นเวอร์ชันฟุตบอลหญิง
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก็คุยเยอะๆนะครับอยากแสดงความเห็นอะไรก็ว่ากันแต่ช่วงนี้ขอพักก่อนนะครับ
8: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: .net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความ

0: มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับในช่วงที่2ของเรา2คนเนี่ยผมคมปฏิคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้ารายการด้วยบทเพลงของพิธีชัยเดชนะครับ
1: ง่วงเลย
0: ผมชอบเพลงนี้มากเลยเพลงนี้ความหมายดีมากลองไปหาฟังดูนะครับชื่อเพลงสาบ
1: ครับ
0: นะครับปกติเวลาเราฟังคุณทีชัยเดชเราจะชอบฟังเพลงโฮมเน
1: า
0: ะดอกไม้ประตูแจกันนะครับแต่ว่าผมแนะนำเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่เชื่อเถอะว่าทุนจีบใครสักคนแล้วคุณเอาเพลงนี้ไปให้เขาฟังแล้วเขาจะแบบขนาดนั้นกับกูเลยเหรอวะอะไรอย่างเง
1: ี้ยอ๋อแล้วเวลาคุณจีบแฟนคนปัจจุบันนี้คุณเอาเพลงนี้ไปให้ฟัง
0: ไหมอ๋อไม่นะครับ
1: ต้องมีดิ
0: ไม่มีแก่แล้วนะครับแต่ว่าเพลงสาบนี่จริงๆเพลงสาบนี่เป็นเพลงที่ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างสมมติคุณเคยฟังอะไรนะคุณณ
1: ไหน
0: ณนักร้องนำอ่ะ
1: ณนี่ไง
0: โพลีแคท
1: โพลีแคท
0: คือผมจะบอกว่าอย่างเพลงเวลาเธอยิ้มอ่ะของคุณณของโพลีแคทเนี่ยนะเป็นเพลงที่ผมตั้งคำถามว่าแบบโหคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือจะชมผู้หญิงสักคนว่าแบบว่าไม่รู้ว่าต้องโตท่ามกลางหมู่ดอกไม้คือแบบคำมันโอ้โหวิลิสมาหลามากเลยเขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขา
1: อดีตปดอย
0: เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอะไรเงี้ยหรืออย่างคุณบอยไตรภูมิรัตน
1: ์
0: ที่เป็นนักร้องวง Friday แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงหลายๆเพลงเนี่ยนี่ก็ชอบมากเหมือนกันมีความรู้สึกว่าคุณบอยก็จะเป็นทรงแบบเหมือนแบบคนน้อยใจตัวเองอ่ะชอบน้อยใจตัวเองแบบทำยังไงให้เขารักดีอะไรประมาณเงี้ยจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่นะครับอ่ะช่วงที่2ก็ยังส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับ
1: นี่มีบอลมั้ย
0: อ่ะได้เอาสนเคลียร์บอลกัน
1: ไปก็ตอนนี้เตะอยู่นี่มี U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปตอนนี้นัดชิงละสเปนกับเยอรมันนี่15ทียัง 0-0 นะครับคู่นี้เจอกันมารอบแบ่งกลุ่มนะสเปนยิงยับเลย
0: 4-0
1: วันนี้ต้องดูว่าจะทำได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกนั้นมีฟุตบอลเบรุตนะครับโกเมลล่าสุดตามหลังนีมานกอตโน่ 0-1 ฟุตบอลสกอตลีกครับนะครับสเตอร์ลิงนะครับแต่งเสมอกับดันดียูไนเต็ด 0-0 นะฮะแล้วก็อุ่นเครื่องถ้าคลีนไม่คุ้นๆหน่อยก็มีเฟิร์สเวียนนายังเสมอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ 0-0 นะครับโลโคโปดิมอสโกนาวสปาร์ตักมอสโก 1-0

0: 0-0 เฟเนบาเช่นำโปกอน2-0ไอบันเต้กับเลกาเนต0-0นะครับแล้วก็นองเนี่ยบุกไปนำฟิลลี่นะครับ2-0ประมาณนี้นะคร
1: ับ ก็เดี๋ยว
0: ครบละ
1: จบฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยเราจะดูบอลอะไรต่อกันดีคุณใดอาเซียนครับ
0: ก็ได้ก็ลองดู
1: คุณใดอาเซียนครับ
0: หรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวปีซีซั่นปีดีซั่นกลับมาแล้วพรีเมียร์ลีกเอเชียซีรีส
1: ์
0: มากันเพียบเลยนี่นี่ไงไอ้ลิเวอร์พูลแมนยูเดี๋ยวมาเนี่ยอุ่นเนี่ย
1: ดูที่ไหน
0: ฮะ
1: สิงคโปร
0: ์ลิเวอร์พูลผมได้โปรแกรมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาคู่ลิเวอร์พูลอุ่นกับเล็กซ์แฮมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าอุ่นที่ไหนแต่คือคู่นั้นน่ะเดี๋ยวผมพากแล้วบ้านเรามีถ่ายนะครับเล็กซ์แฮมอ่ะลิเวอร์พูลเล็กซ์แฮมอ๋อไปที่อเมริกานี่แหละไปเล่นนี่อีกแล้วยังกี้
1: อ๋อหมายถึงว่าพอจบฟุตบอลโลกก็จะมี ICC
0: ประมาณนั้นก็ไปอุ่นกันนะครับ
1: แ
0: มนยูก็ไปแมนยูสึกถ้าผมจำไม่ผิดเจออะไรวะ
1: ช่วงนี้เขาจะไปอุ่นทางนู้นกันเยอะเพราะทางนู้นได้ตังค์เยอะ
0: ใช่แมนยูเนี่ยผมดูก่อนวันนั้นคุยกับเขาอยู
1: ่โดนัลด์ทรัมป์นี่ทุ่มไม่อั้น
0: อ๋อแมนยูจะเจอโรเซนบอร์ก
1: แ
0: ล้วก็มีแมนยูเล็กแฮมด้วยนะครับ
1: นะครับ
0: มีอ๋อนี่ไงเล่นยังกี้สเตเดียมที่นิวยอร์กเลยลิเวอร์พูลเล็กแฮมนะ
1: มีข้อความส่งมาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเลยนะส่งมาบอกว่า tonight at 4 a.m. I'm watchingThe UK Norwegian match and then at 8 a.m. the next morning all the Argentinian match right ใช่ yes
0: ภาษาอังกฤษดีแล้วก็ฟังภาษาไทยเราได้ใช่ไหมเราจัดรายการเป็นภาษาไทย
1: ใช่
0: คุณ4998
1: คืนนี้ตี4คุณจะดูอังกฤษเจอนอร์เวย์ใช่แล้วก็จากนั้น8โมงรอดูอาร์เจนตินาเอ้ยนี่คุณจะไปดูฟุตบอลในสวนกับเขาวะเนี่ยเห็นมีคนเขาอยากไปกันหลายคนนะ
0: อ๋อของโมโน
1: ผ
0: มไม่น่าเลยไปอ่ะ
1: นอนดีกว่า
0: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบไปสวนร้อนบางคนก็ชอบไปวิ่งกันแบบนี้นิยมไงแต
1: ่
0: ผมไม่ไหวกับวิ่งจริงอ่ะผมต้องแบบเล่นเลยตีเตะบอลตีแบดว่าไว้แต่ถ้าอยู่ดีไปวิ่งมันรู้สึกแบบมันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรผมแบบ
1: จำเจ
0: เหมือนเราวิ่งไปแล้วผมก็คิดว่าเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแบบเป้าหมายคืออะไร
1: เบิร์นไงเบิร์น
0: โอ้เบิร์นที่อื่นก็ได้ ไม่แต่คือนั่นแหละ
1: แต่ผมเป็นเหมือนกันผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
0: เหมือนผมอะ
1: ผมเป็นคนวิ่งไม่ได้
0: มันเบื่อ
1: วิ่งเสร็จพานเวียนหัวเลยนะ
0: ออ
1: วิ่งเสร็จพานนี่เหมือนจะอ้วกเลยอะ
0: ออ
1: แล้วไปวิ่งแบบไปวิ่งตามสวนอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบเพื่ออะไรวะอะไรเงี้ย
0: คิดเหมือนกันแต่ถ้าวิ่งแล้วมีจุดประสงค์แบบจุดมุ่งหมาย
1: แบบตีแบดเตะบอลอะไรเงี้ยได้หมด
0: เขาเหมือนกัน
1: นะครับเหมียวว่านะ
0: เดี๋ยวก่อนคุณถามว่ามีอะไรดูก็นี่ไงก็เดี๋ยวมีถ้าใกล้บ้านเราก็บีจีกับวิลล่าไง
1: ไม่สิเอานี้นะ
0: ถ่ายเท่าสดอ่ะ
1: เราดูจบตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมฟุตบอลโลกอ่ะอ่ะ11วันเนี่ยของจบก่อนเดือนกรกฎาคมก่อน
0: เนี่ยฮุนไดครับนั่นแหละ
1: ก็มีฮุนไดอาเซน
0: ดูแบบทีมชาติน
1: ะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต้นเดือนสิงหาเนี่ยจะพบว่าจริงๆอ่ะปลายเดือนกรกฎาคมเราก็เริ่มจะได้เห็นพรีซีซั่นกันแล้วนะนะครับต้นเดือนสิงหาก็อีกแค่2อาทิตย์เองนะครับCommunity Shield 15สิงหาคมนะครับ15สิงหาคมนะครับ
0: ก็โอ้ยประมาณเดือนนิดๆเองวันนี้12แล้วอ่ะ
1: มีบอกว่านักคมและส่วนค้านัดตัดเชือกระหว่างตราไก่กับทิงแห่งกว่าไหนเตะกี่โมงมีฟรีทีวีไหมคะขอบคุณค่ะจากคุณเชยลงทุนนะฮะก็เดี๋ยวจะเตะวันที่14มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะ
0: อีกแค่2วันดิ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่สิฝรั่งเศสกับสเปน
1: เออฝรั่งเศสกับสเปน14แล้วก็เวลาเตะนี่เดี๋ยวเช็คแป๊บ
0: อ๋อแต่เขามองว่าไอ้คู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยคือคู่ชิงแชมป์ไกลๆเพราะว่าเขามองว่า2ทีมนี้จะแกร่งกว่าอังกฤษอาร์เจนหรือแม้กระทั่งสวิตนอร์เวย
1: ์ผมพรีดิกไว้ตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์เลยคู่ชิงคือฝรั่งเศสอังกฤษ
0: คุณมองข้ามอาร์เจนเลยอ่ะ
1: ผมไม่ได้มองข้ามแต่ผมเชื่อในความอังกฤษแค่นั้นเองอังกฤษเขาแหละเข้าชิงเขาตรงนี
0: ้แต่คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาร์เจนใช่ไหม
1: ฮะ
0: คุณมองว่าอังกฤษจะผ่านอาร์เจนใช่ไหม
1: ใช่นะครับในวันที
0: ่แล้วถ้าฝรั่งเศสชิงอังกฤษอ่ะ
1: ก็ต้องฝรั่งเศสผมเป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษนะผมเป็นคนไม่ได้เชียร์อังกฤษ
0: คุณไม่ต้องการให้ฟุตบอลมันคัมมิ่งโฮมใช่ไหม
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันคุยเยอะก็ของคู่ฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยจะเตะวันที่14ตี2นะครับที่ AT&T Stadium นะครับ
0: ครับ
1: มีถามมาบอกว่าขอผลบอลหญิงเซเนกัลหน่อย

0: ครับก็เตะอยู่ตอนนี้นะครับยังเสมออยู่0-0อยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับสำหรับคู่อียิปต์กับเซเนกัลนะครับในฟุตบอลหญิงนะครับแล้วก็มีข้อความอะไรเนี่ยผมต้องเชียร์ใครครับโมเดกาหรือว่าดีคันไรครับ
1: ก็แล้วแต่ชอบ
0: มีบอกว่าอังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์ก่อนอังกฤษจะเอาใครไปหยุดฮาแลนด์
1: บอลไม่ถึงฮาแลนด์ไงวันนี้
0: ใช่
1: ในความคิดผมนะ
0: ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันมันมีหลายเกมนะที่เออร์ลิ่งฮาแลนด์
1: อ
0: ่ะหาบอลไม่เจออย่างเช่นวันที่เขาชนะ 2-1 วันนั้นชนะอะไรนะ
1: ชนะ
0: วันนั้นก็หาบอลไม่เจอเหมือนกันนะที่ชนะ 2-1 อ่ะที่กระแทกเข้าไปแล้วเข้าประตูไปเลยอ่ะ
1: ไอ้นี่ไง
0: อาริโคดป่ะ
1: เออ
0: ใช่วันนั้นหาบอลไม่เจอเหมือนกันนะทำเล่นนะครับซึ่งผมว่า
1: คืออย่าให้ได้ง้างเท้า
0: แต่แค่อย่าให้มันได้ง้างอย่าให้มีช่องว่างแค่นั้นเองมีบอกว่าอะไรเนี่ยผมต้องอ๋อผมพี่คมยังไม่แก่นะครับผมติดตามตั้งแต่อยู่ที่เก่าแล้วนะครับแก่แล้วครับนะยอมรับน้องเน่เอาตัวตนจริงแล้วก็ขยันฝึกปือมาถูกทางจริงภูมิใจได้ภูมิใจชาวใต้และคนไทยด้วย
1: น้องเน่ไหนนะ
0: เขาเป็นคนไทยที่ไปแข่งในรายการอเมริกันก็อตกอตทาเลนต์กำลังนี่ล่าสุดผมเห็นจ่าวิชิตอะดราม่าแอดดิกอะเขาโพสต์คลิปลงเลยว่าให้คนไทยอ่ะเข้าไปช่วยกันดูน้องหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับน้องในอเมริกันก็ทาเลนด์ด้วยนะครับก็ไปโชว์ในอเมริกันก็ทาเลนด์ไปเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงซอมบี
1: ้
0: เดือดมากนะครับ
1: แล้วเขาเป็นคนไทยแท้เลยมั้ย
0: หรือว่ามาจากภูเก็ตอ่ะ from ภูเก็ตอ่ะ
1: หรอ
0: from ภูเก็ตอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นลูกซุ้งลูกเซี่ยวอะไรเลยฮะ
0: โอ้แต่พูดอังกฤษดีมากนะภาษาอังกฤษดีมากเลยนะครับมีบอกว่านักเตะอาร์เจนคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์ครับเขาคือนิโคลัสตาครีฟิโก้นะ
1: ฮะโอ้เป็นคนบ้านเดียวกับพี่ชิดเลยเหรอ
0: ใช่
1: นิโคลัสตาครีฟิโก
0: ้มีบอกแล้วอีกอย่างทีมงานอเมริกาเขาก็มองดูแล้วว่าต้องหาโชว์ใหม่ที่ไม่ซ้ำซากทุกๆปีอันนี้หมายถึงน้องเน่ๆนะฮะ
1: ครับ
0: พีทีชัยเดชหาคนร้องสไตล์แกแบบนี้หายากนะฮะแล้วก็มีบอกหาเล่นหาเล่นหาเล่นขายยานานไปแล้วไม่ได้ขายยาครับวันนี้อยู่อีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเยินเยอะได้ก็เยินเยอะนะครับมีถามพี่คมจัดรายการไปไหนบ้างครับคิดถึงสมัยฟังวิทยุแน่ๆเลยวันพุธครับวันพุธก็2รายการนะแน่ๆเลยนะครับ
1: สบาย
0: เสาร์อาทิตย์นี่แล้วแต่โอกาสนะครับวันนี้ได้โอกาสเยอะหน่อยแค่นั้นเอง
1: วันนี้ก็ฟังให้เต็มปอด
0: นะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันพุธมีสปอร์ตไกด์4โมงนะครับถึง5โมงครึ่งแล้วก็เก่าเกม2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับมีคนบอกว่าซูบี้ลงเมื่อคืนไงครับลงไปดีใจกับเพื่อนนักเตะอาเจคนหนึ่งโดนเรียกบ่อยครับเขาคือลิซันโดมาตรงนี
1: ้
0: พี่บอยตายผมชอบเพลงพื้นที่เล็กๆครับโอ้พี่บอยนี่เอาจริงเขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะมากนะครับคือเพลงตัวเองร้องก็เรื่องนึงนะแต่เพลงที่แบบอย่างเพลงนี้เขาเป็นคนแต่งนะยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไหร่ยิ่งอยากจะเผยใจยิ่งสบสายตาก็ยิ่งวันชื่อเพลงอะไรวะ
1: มันยากเหลือเกิน
0: จะเก็บซ่อนความรักเอาไว้ความลับแล้วผมไปฟังอ่ะคือผมมีหนังสือที่เขาแต่งอ่ะหมายว่ามันมีหนังสือชื่ออะไรร้อยเพลงรักอะไรของเขาอ่ะซึ่งเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้ที่มาจากไหนความลับเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งอยู่เซ็นเตอร์พอยต์เว้ยแล้วเขาเหมือนว่าเขานั่งอยู่ในร้านหนึ่งแล้วก็แบบมองคนเดินผ่านไปมามันก็เลยได้ประโยคแรกมามองเธอมาแสนนานจริงๆแล้วความลับใช้เวลาแต่ง15นาทีคุณดูเพลงมันอมตะจนถึงตอนเนี้ย
1: แต่มันก็ยากนะแบบเพลงบางทีแบบต่อให้แบบแต่งดีแค่ไหนมันก็ไม่ดังก็ไม่ดังอ่ะต่อให้แบบบางทีมันสั้นๆง่ายๆแต่มันก็ดังได
0: ้เนาะนะครับก็เลยบอกว่าโอ้แล้วแต่คนจริงๆนะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยแบบนี้ซีซั่นหน้าฉันนอนแตงจ๋าแบบนอนมาเลยใช่ไหมครับโอ้ก็ไม่หรอกครับปีที่แล้วยังทุลักทุเลเลยครับ
1: ไม่แต่ผมเอาตรงๆอ่ะผมก็ไม่ได้ชอบอาร์เตต้าแล้วแต่ผมบอกเลยว่าปีหน้าน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อยี่ห้อเอ็นโทมาเลสกาอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะ
0: ผมมาไปกลัวทางนู้นมากกว่า
1: ไอเราล่า
0: เหรอ
1: แต่ตัวเขายังไม่พร้อมไง
0: ผมว่ามันแสบ
1: ผมว่าปีนี
0: ้ไม่ผมว่าอีเดลล่าเป็นกุนซือประเภทไม่สนใจด้วยว่า
1: ไม่แล้วคุณคิดว่าเขาจะปรับได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเหรอโอเคอย่างสล็อตมาบอกว่าปรับได้เป็นแชมป์ในซีซั่นแรกเพราะว่าลิเวอร์พูลมันยังโครงร่างเดิมจากเก้นคอปอยู่ไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่
0: เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าความน่ากลัวของอันโตนี่เดลล่าคือเป็นนั

0: เป็นกุนซือที่แบบไม่สนน่ะไม่สนว่ามีใครในทีมบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซื้อตัวที่เขาคิดว่าเขาแบบอยากให้มาเล่นกับเขาอะไรเงี้ย
1: เดี๋
0: ยวเขาจะดูก่อนว่าใครจะเล่นกับเขาได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วเขาก็จะค่อยคัดออกดึงเข้าอะไรเงี้ย
1: คุณกลัวนี่ไงไม่เข้าคาลิกไปล่ะแต่โหแต่เสริมทีมผมบอกเลยว่ามันน่าผิดหวังว่ะมันแบบโอเคแหละ
0: ไม่ถึงใคร
1: แมนยูไง
0: อ
1: ๋
0: อเขาไม่ได้มีกำลังเขาไม่สามารถใช้คำนี้ดีกว่าเขาไม่สามารถเสริมได้มากขนาดนั้นเนื่องจากว่าซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเขาไปดึงมาเยอะเกินจนถ้าเกิดทำเหมือนคราวที่แล้วอีกมันจะมีปัญหาเรื่องกฎการเงินมันก็ต้องมองมุมนี้ไปด้วยแต่ผมกำลังมองว่า
1: แต่ไม่ได้เอเดอร์สันแล้วไปได้อันเดซานโตสแต่ผมว่าโอ้ถึงบอกว่ามันมีแววมันแบบติดทีมชาติบราซิลทุกชุดรอนเล่นสตาร์อุกเล่นดีแต่ผมว่ายี่ห้อแมนยูมันควรจะดีกว่านี้ไง
0: ม
1: ันไม่ควรจะไปถึงอังเดซานโตสอ่ะพูดตรง
0: เอเดอร์สันผมยังเฉยๆเลย
1: อ่าเอเดอร์สันเฉยๆยังติดทีมชาติบราซิลชุดบอลโลกไงแต่อังเดซานโต
0: สเฮ้ยแต่เอเดอร์สันเนี่ยติดเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นลูกไล่นะก็คือตอนแรกไม่ติดแล้วมีตัวเจ็บก่อนถอนตัวออกไปแล้ว
1: ก็ยังติดไงแต่อังเดซานโตสมันลงเกลซีกี่นัดผมถามแค่นี้ปีที่แล้วอ่ะ
0: แต่ช่วงหลังก็ลงบ่อยเด
1: ้อ
0: ช่วงหลังอ่ะท้ายอ่ะนะครับมีบอกว่าเสียดายจะไม่เห็นหน้าหล่อของพี่สนใน Shopee Cup แล้ว
1: อ้าว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ๋อก็ Shopee Cup เขาทูเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปฤดูกาลหน้า BG ไม่มีแล้วแต่ไม่เป็นไร BG ยังมีACL AFC Champions League Elite AFC Champions League 2แล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวปีซีซั่นเนี่ย
0: มียูโรอีกไม่ใช่เหรอยูโรแล้วก็เลือก
1: เหรอ
0: เออ
1: BG อ่ะ
0: เออ BG อ่ะ
1: โอ้นี่คุณรู้เรื่องมากกว่าผมอีก
0: ไม่ใช่ฟุตบอลโลกเราเค้าเลือก BG ได้ไป
1: ใช่
0: ไอยูโรเราก็เลือกอ่ะ BG ได้ไป
1: ยูโรเค้าเลือกอยู่โมโน
0: โมโนได้แค่ฟุตบอลโลก
1: โมโนได้
0: ยูโร BG ได้แล้วก็เลือกอ่ะ
1: จริงเหรอนี่คุณรู้เยอะกว่าผมเอง
0: หรือเปล่าวะ
1: เอ้ย
0: เดี๋ยวเช็คก่อนแล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าสเปนเข้าชิงจะเป็นคนไทยคนแรกเลยไหมครับลามินยามาลตัวแทนจากยะลา
1: เอาอีกแล้วเนี่ยข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล้วเนี่ยคือควรพอเรื่องนี้ได้แล้วนะเพราะมันก็จะมีคนแบบว่าเชื่อว่าจริงไงเออชอบอันนี้มากเลยว่ะข้อสนที่ห้องมีหมอนดูเลมอนไหมไม่มีครับไม่ได้ชอบดูเลมอนชอบจินจัง
0: อ๋อ
1: คุณมีไหมหมอนโดเรมอน
0: นี่
1: คุณนี่เป็นแบบนี่ใช่ไหม
0: อ๋อยูโรล็อกเรื่องโมโนว่ะเออจริง
1: นะเนี่ยคุณมาเถียงผมเนี่ย
0: โ
1: อ้ตายผมถ้าผิดนี่ผมเพิ่งผิดหวังตัวเองไงนะแบบฮะกูอยู่ทั้งสององค์กรกูไม่รู้เลยเหรอ
0: เออใช่ใช
1: ่อ๋
0: ออยู่เยอะเหร
1: ออ
0: ยู่เยอะ
1: ก็ไปทุกที่ที่จ้างอ่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะใครจ้างผมก็ไปอ่ะครับอืม
0: ไม่ไอเรื่องหมอนเดี๋ยวก่อนนะไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนนี่เลยกลับมาแป๊บนึงได้ไห
1: ม
0: ดูคลิปแล้วใช่ไหมดูคลิปแล้วใช่ไหม
1: ดูแล้ว
0: เออ
1: เออแต่เขาก็เอาตามตรงอ่ะผมไม่ได้คนดีหรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าเออปัจจุบันนี่เรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณในจิตใจมันน้อยลงไปอ่ะมันน้อยลงไปมากอ่ะผมไม่ได้คนดีผมเข้าใจแต่ว่าไอ้พฤติกรรมที่เห็นในคลิปมันก็เกินไป
0: ผมว่ามันงงไปหน่อยวะงงแบบ
1: คือแบบ
0: ก็ยืนถ่ายอยู่อย่าง
1: นั้นเออมึงทำเป็นเดือดร้อนท่านนี้ก็ได้แบบแยกย้าย
0: เออ
1: แบบเออมันก็เกินไป
0: คือนั่งดูไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดอะไร
1: รู้สึกรู้สาเลยใจถึงทำมีนหินนะชาติ
0: พระผมมันไหนเนี่ยพระผมมาคงมาคง
1: มันเกินไปแต่ผมไม่ได้โทษทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะมันต้องโทษทั้งคู่เพราะผมรู้สึกว่าจะไปโทษฝ่ายหญิงอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันที่มาแบบว่าอาจจะว่าผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมผู้ชายมึงก็ทำไม่ถูก
0: สำหรับผมนะเรื่องของเขา
1: ก็ใช่สุดท้ายมันก็เรื่องของเขาแต่ว่าแค่ในภาพรวมอ่ะมันแบบเอาตรงคือแบบโอ้โหมันมาถึงยุคนี้แล้วเหรอถูกไหมล่ะแต่ที่มันน่าเซอร์ไพรส์กว่าคือคนที่มีวิธีการคิดหรือพฤติกรรมแบบนี้กลับได้รับการเชิดชูที่แบบได้โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านถูกไหม
0: โอ้เขาออกมา
1: ออกเพลงอ่ะค่ายเพลงแบบ
0: เ
1: ซ็นสัญญา
0: คือมันมีคนออกมารีให้ดูเลยนะ
1: ว่า
0: แบบว่าคนบางคนแบบมันดังขึ้นไปได้ยังไงวะ
1: ก็ใช่
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะว่ากับเรื่องบางเรื่องที่แบบลุงพลอย่างเงี้ยมันดังได้ไงวะ
1: ใช่อันนั้นก็ใช่ไงมันก็เลยแสดงออกขึ้นมาถึงแบบว่าบ้านเราบางทีมันก็ค่านิยมในการเชิดชูมันก
0: ็มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเยอะมากเลยนะคร
1: ับ พอละไม่อยากพูดละเครียดเลย
0: มันสะท้อนให้เห็นแบบเฮ้ย

0: คือหรือแบบอันนี้อย่างนั้นไม่เท่าไหร่นะยังผมยังรู้สึกว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นแบบจังหวะเขาเรียกอะไรดังค่ำคืน
1: อ
0: ่ะเขาจะเหมือนอารมณ์
1: เหมือนว่าพุขึ้นมา
0: เหมือนคุณเคยเห็นเหนียวไก่ป่ะเหนียวไก่อ่ะเหนียวไก่
1: ลืมไปแล้ว
0: เหนียวไก่แต่ดังค่ำคืนนะแต่ผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายแบบหลายกลุ่มมากที่เราตั้งคำถามว่าได้ไงวะอะไรเงี้ยอินฟูบางท่านที่ผมก็ตั้งคำถามหลบวะอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: ไม่แต่ตอนแรกอ่ะผมเห็นในโซเชียลอ่ะผมเห็นมันมีคนแบบตัดต่อภาพตัวเองแล้วมีเตียงแล้วก็หมอนเลมอนผมไม่รู้ว่าตอนแรกที่มาที่ไปมาจากไหนไงแบบอีห้องนี้มันมีดียังไงอะไรเง
0: ี้
1: ยพอมาเห็น
0: อ๋อที่ก็ทำเป็น AI ใช่ไหม
1: เออตัดเอาพี่เอกฮิมนั่นแหละตอนแรกตัดต่อตัวเองไปอยู่ในไอห้องนั้นอ่ะผมก็งงมันคือเรื่องอะไรวะแบบตกข่าวไงแต่พอดูคลิปเต็มก็อ๋อไม่เท่าไหร่นี่ว่าไม่ใช่งานพรีเมียมตรงนี้เออไม่ใช่งานพรีเมียม
0: มีบอกว่าจากเซโกพัทยาครับสวัสดีทาง YouTube น้องสนน้องคมนะครับสวัสดีพี่เซโกด้วยนะครับมีบอกว่าอยากเห็นนอร์เวย์เข้าชิงพวกพี่ให้เปอร์เซ็นต์หน่อยครับก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได
1: ้มันก็เกิดได้หมด
0: คือณเวลานี้มันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแหละนะครับแต่มันอยู่ที่ว่าในณนะมันมีทีมที่ดีกว่านะครับถึงเราอ่ะ
1: ครับ
0: เออแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่นอร์เวย์ไม่ดีนะแต่แค่มันมีทีมที่ดีกว่า
1: เอาง่ายๆผมมองว่าอังกฤษคือความสมดุลทุกตำแหน่งอ่ะดีกว่านอร์เวย์ดีหมดเลยนะเกมกองตัวลุกแล้วก็กองกลางอ่ะแต่เกมรับผมว่านอร์เวย์ไปรองอังกฤษแน
0: ่ๆ
1: ถึงต่ออังกฤษมันพิการหรือชุดนี้ก็ตามอ่ะเยอะเนี่ยไอ้รีแซกเกอร์เฮเกม
0: ครับยอดเฮเกม
1: อ่ะไอ้เคนเตอร์ยังพอได้เล่นพรีเมียร์กับเล่นเซเรียอาแต่แบ็คอ่ะ
0: ทำไมอ่ะโมเรโวเฟ่ก็พรีเมียร
1: ์โอ้โหวูบอ่ะ
0: ไรซันนอร์ดมุนนะเว้ย
1: ไรซันเจ็บทุกวันนี้ใช้อะไรของโตริโน่อะโฮมเกรน
0: บีเดเซน
1: เออไอพีเดเซนอะ
0: มาคุสโฮมเกรนบีเดเซน
1: เอ้ยก็ถ้าวันนี้ถ้าจะมีพิกล็อกต้องโคตรท็อปฟอร์มอะอย่างนี้ฮาแลนด์ต้องแบบยิงมันเข้าเหมือนเจอบราซิล
0: ต้องเล่นเหมือนบราซิลอะ
1: แล้วเกมรับก็ต้องอย่าโดนผมว่าถ้าโดนเกิน2ลูกก็จบแต่ถ้า
0: ใช
1: ่เพราะว่าผมว่าอังกฤษก็มีโคต้าเคนโคต้าเบตูสอยู
0: ่มีบอกน้องเนเน่ทำคอนเสิร์ตชุมพรตกงานกันหมดเลยครับทั้งพี่เสกโลโซและทุกศิลปินไอคอนเสิร์ตชุมพรนี่มันเขาปีบป่ะที่มีข่าวว่าผู้จัดไม่จ่ายตังค์นะเออไม่น่าใช่เกี่ยวกับน้องเนเน่นะครับมีบอกว่าเสียงในไลฟ์สดกับเสียงในวิทยุไม่เหมือนกันเสียงในวิทยุหลอกกว่าอันนี
1: ้ก็ความละเอียด
0: เป็นเรื่องปกติ
1: น่าจะวิทยุเยอะกว่า
0: น่านะครับปกตินะครับก็คือหนังหน้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับแค่นี้เองนะเขาเลยให้เรามาขายเสียงไง
1: เออ
0: นะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมันต้องไปควบคู่กันคุณก็เลยได้เห็นหน้าถ้าไม่ได้ก่อนเนี่ยโห
1: ต้องจินตนาการเอง
0: ต้องคิดเอาเองนะครับมีบอกว่าคุณคมกับคุณสนนี่เป็นวัยรุ่นเคยมีหนังสือ Weather Bremen ไว้ในครอบครองหรือไม่คร
1: ับ เข้าใจมุกไหม
0: ไม่เข้าใจ
1: ไม่เข้าใจ
0: หนังสือนางนวลน่ะเหรอ
1: เออนวลหนังสือนกนางนวลตอนแรกผมไม่เข้าใจผม
0: โอ้ยเคย
1: ผมไม่มีว่ะ
0: จริงดิ
1: จริง
0: คุณไม่ทันน่ะดิ
1: ผมเออไม่ทันด้วยแล้วก็แบบว่าไม่กล้าเอาเข้าไปแต่ถ้าแอบเจอในบ้านอ่ะมีแต่ไม่ของผม
0: อ๋อไม่แต่ผมเรียนโรงเรียนชายล้วนไง
1: อ๋อยืมเหรอ
0: ไม่ใช่ยืมเหรอว่ามันก็จะมีคนเอาเข้ามา
1: ส่วนกลางเหรอส่วนกลางส่วนกลาง
0: มันก็จะมีคนเอาเข้ามาเรื่อยๆแล้วหนังสือมันจะถูกย่อยสมมติหนังสือเล่มนึงอ่ะมี120หน้าหรือมี100หน้า
1: อ๋อมันโดนดึงเด็ด
0: ใช่ป่ะเออมันจะแบบมันจะเหลือค่อยๆโดนหายไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
1: แล้วหน้ามันติดไหมแบบมันเปิดไม่ออกอ่ะมันติดกาวแป้งเปียก
0: ใช่ใช่ใช่
1: หนังสือมันติด
0: ใช่
1: ไม่รู้ใครอ่ะเอากาวไปทา
0: ใช่นะครับชอบเล่นแป้งเปียก
1: มีไหม
0: ชายล้วนมีโหมันจะไม่มี
1: ใครไปทำ
0: เยอะแยะโอ้บางคนที่เปิดใต้เตียงมาคือแบบโหมึงคลังปะเนี่ยนี่คลังแสงปะเนี่ยอะไรเงี้ย
1: แต่คลาสสิกแล้วผมอยากได้มีไม่มีใครขายนะไปซื้อจะรู้จักอ่ะ
0: แต่ก่อนเรียกหนังสือปกขาว
1: ไม่คือแบบผมว่าเดี๋ยวนี้มันก็เซิร์ชเอามันไม่คลาสสิกไงแต่แบบอยากไปซื้อแบบ
0: เหรอ
1: เหมือนอารมณ์ประมาณสนองนิดอ่ะอยู่ในตอนเด็กไม่แบบไม่มีเงินแล้วก็
0: ม
1: ี
0: มันน่าจะมีนะมันน่าจะมีแบบตามพวกหนังสือเก่าอ่ะ
1: เหมือนแบบผมเป็นโรคประมาณนี้แบบตอนเด็กแบบอยากได้รถทามิยาแบบทุกคันเลยแบบไม่มีเงินแล้วก็พ่อแม่ไม่ซื้
0: อ
1: ตอนนี้มีเงินกูก็ไปจัดหมดเลยแบบแก้ความกระสันแต่ตอนเด็กแบบอาจจะอยากดูหนังสือพวกนี้ไงแต่ว่าไม่สามารถตอนนี้แบบมีกำลังก็เหมือนกับว่าขอให้ได้ซื้อได้สารฝันวัยเด็ก

0: เออ
1: ของผมไม่ใช่เพราะว่าในความพออยู่โรงเรียนอ่ะไม่มีผู้ปกครองสกรีนละ
0: ท
1: ีนี้ก็จะมีแต่เพื่อน
0: เอ
1: ามีแต่เพื่อนเนี่ยมันก็จะมีทุกอย่างอ
0: าจารย์เนี่ยแล้วอาจารย์ไม่เช็คเหรอ
1: ไม่โมโหอาจารย์เขาก็อยู่ส่วนกันแล้วโรงเรียนที่ผมอยู่อ่ะเป็นโรงเรียนประเภทรุ่นพี่ปกครองน้องเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่นักเรียนด้วยกันเอง
0: โซตัสเหร
1: อจะเรียกโซตัสไม่ได้เขาเรียกระบบเอสปรีเดอคอร
0: ์คือ
1: เหมือนกันเอสปรีเดอคอร์เป็นระบบของโรงเรียนประจำของฝรั่งเศสรัชกาลที่5เป็นคนนำเข้ามาไอ้คุณอย่าไปดูถูกไม่ได้นะ
0: ไม่ได้ดูถูก
1: แต่คนจะเข้าใจว่า
0: ไฮโซอยู่แล้ว
1: คล้ายๆโซตัสคนจะเข้าใจว่าไฮโซตัสแต่ว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าทีนี้มันก็เลย
0: รุ่นพี่ก็เลยเห็นดีเห็นงามก็เลยดูหนังสือ Weather Payment ไปด้วย
1: ไม่ใช่ในความเป็นเด็กผู้ชายมันอยากรู้อยู่แล้วแต่ผมชอบวิธีการเขียนของเขามากกว่าศัพท์ที่ใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมีจินตนาการค่อนข้างสูงอ่ะ
0: uh-huh.
1: เออแบบคุณเคยอ่านไหม เคยลองอ่านไหม
0: ไม่เคยอ่ะ
1: จริงดิ
0: ดูรูปอย่างเดียว
1: เออแบบ
0: สมาธิท่าน
1: ทันทีที่เห็นทันทีที่เห็นเนินเถินปทุมถัน อะไรอย่างเงี้ย
0: เออประดิษฐ์ประดอยไง
1: แล้วเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย very good ไม่แล้วผมจะบอกว่าคำพวกเนี้ยสุดท้ายแล้วมันไปอยู่ที่ไหนหรือว่าถ้าคุณไม่เคยอ่านในหนังสือคุณสามารถหาอ่านได้ที่ไหนหรือว่า
0: ที่ไหน
1: ประตูห้องน้ำมัธยม
0: เออหรอ
1: วันนั้นผมไปบ้าน
0: ไม่เห็นมีเลยประตูห้องน้ำโรงเรียนผมไม่เห็นมีเลยมีแต่ด่ากันมีแต่แบบคำหยาบแบบสั้น
1: ๆเขาผมว่าเขียนเต็มบานประตู
0: ขยันเขียนซะด้วย
1: วันนั้นผมไปบ้านอาจารย์คนนั้นเห็นอาจารย์กำลังอ่านอะไร
0: ขยันนะ
1: รุ่นผมจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็สนุกดีหรือมันจะมีคอลัมน์
0: ขอโรงเรียนผมมันจะมีแต่รูปอ่ะมันไม่ค่อยมีใครเขียนยาวแต่มีวาดรูป
1: คุณเคยเปิดมาลัยเสียงรักไหม
0: เคยดูไทยรัฐใช่ไหม
1: เออไทยรัฐใช่ไหมหมอรัฐพออันนั้นก็กลายเป็นหนึ่งในคอลัมน์ที่แบบต้องอ่านทุกเช้าเหมือนกันนะ
0: ไม่มาลัยเสียงรักมันไม่หมอรัฐพอหมอรัฐพอมันเสพสมบ่อมิสม
1: เออเนี่ยเสพสมบ่อมิสมอ่ะ
0: เสพสมมันไดดีนิว
1: ใช่ไง
0: แต่ถ้าไอ้มาลัยมันไทยรัฐ
1: มันเป็นคอลัมน์ที่ต้องเด็กโรงเรียนผมก็ต้องอ่านกันทุกเช้าเฮ้ยวันนี้เขาเขียนถึงอะไรวะเอาดูดิเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ
0: ก็เนี่ยแหละแต่สมัยนี้มันอลังฉางแล้วไงกดโทรศัพท์คลิกเดียวก็รู้แล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีสตรีมแล้วมันง่ายแล้ว
0: เป็นสมัยนั้นโหรอแม่งวันละเรื่อง
1: หลายแผ่นทีนี่แหละโหคุณเอ้ยเป็นหลอดอะ แต่ก่อนอะ
0: เป็นหลอดง่ายแล้วนะคุณต้องยุค
1: ป่ายาวเนี่ย
0: คุณต้องนึกถึงยุควิดีโอเป็นม้วนๆดิ
1: โอไม่ทันหว่าอันนั้นเกินไปอันนั้นเกินเบอร์ไป
0: ผมมีผมแบบที่บ้านมีผมเจอผมก็ดูวิดีโออ
1: ่ะแสดงว่าอย่างนี้ที่บ้านคุณเป็นแบบมีพี่น้องไงมีพี่ชายน้องชายหรือคุณอย่าบอกนะ
0: ไม่ใช่ของพี่ชายน้องชายหรอกเออ
1: ไปเบอร์ใหญ่รุ่นใหญ่
0: เ
1: ลย
0: ผมไปขุดพบมา
1: โอ้ใช่ได้เลยใช่ได้
0: เออล็อกประตูดิ
1: เนี่ยมีคนส่งเข้ามาเยอะเลยบอกว่าเห็นข่าวเชลซีตั้งขายอะไรช่วง50 ล้านใครจะซื้อ
0: ก็อลอนโซ่ผมไม่น่าจะชอบ
1: สวัสด
0: ี
1: พี่คมพี่สนสังคมโรงงานก็เป็นแบบนี้นะครับผัวเขาเมียใครมั่วกันไปหมดมา2 กับ 1ก็เยอะครับ
0: เข้าใจ
1: ชูชันใช้ได้กับอะไรบ้างครับจาก FC สด
0: เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งอ่านเร็วสิคุณวิเคราะห์ทีละข้อความสิเวลาเยอะ
1: โอ้ผมอยู่ยาว
0: เอาการอาโชก่อนเอาการอาโชก่อน
1: เชลซีตั้งขายแล้วเหรอจริงเหรอ
0: ก็มีข่าวเพราะว่าอลอนไม่อย่าใช้ว่าตั้งขายเขาใช้คำว่าย้ายได้ถ้ามีข้อเสนอประมาณว่าไม่ปิดโอกาสไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้มีไว้ขายแมนยูซื้อกลับไปละคาริกจะชอบ
1: ไอ้ปัญหาไม่เท่าไหร่หรอก
0: ไม่แต่ว่ามันมีข่าวอันนี้นะมีข่าวกับซิตี้เลยนะ
1: ทำไมอาร์เซนอลไม่
0: คนอย่าง
1: มาคันแรดฟอร์ดวะผมอยากได้มาคันแรดฟอร์ดวะ
0: คนอย่างก็ไม่แต่ตอนนี้แรดฟอร์ดเต็งหนึ่งคือสเปอร์ไอ้นี่เขาอยากได้เดซาบี้แต่ว่าคนอย่างคาราโชเนี่ยมีข่าวกับซิตี้นะเอ๋ยจะเชื่อ เขาบอกว่าเอนโซ่มาเลสก้าชอบอยากเอาไปใช้งานต่ออ
1: ืม
0: นั่นแหละก็ผมมองว่าถ้าซิตี้ซื้อมาจริงคาราโชมันก็ย้ายอีกอ่ะเพราะว่าก็เขาอีโก้ไปแล้วคือถ้าเขาอยู่กับลอนโซ่แล้วแบบโค้ชเหมือนไม่อยากใช้งานเขาก็ย้าย
1: อ่ะ
0: ส่วน
1: มีถามมาบอกว่าเลยนะสวัสดีครับพี่คมพี่สนอ๋อสังคมโรงงานเมื่อกี้ที่อ่านไว้
0: สังคมโรงงานก็เข้าใจมันก็บางที

0: ก็ต้อง
1: แต่ผมก็มองว่ามันไม่ซับซ้อนนะเอาจริง
0: ครับ
1: สังคมโรงงานที่บอกว่าแบบอาจจะแบบชาวบ้านหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ซับซ้อนดีผมว่าสังคมที่มันรู้กันเยอะอะผมว่ามันซับซ้อนกว่านะครับส่วนถามว่าชูชันใช้ได้กับอะไรชูชันใช้ได้กับชูชัย
0: ขนไงขนไง
1: เออขนลุกชูชัน
0: เออชูชัน
1: จาก FC สนคมระบวนระทมอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งมานี่มีบอกว่ารักดีเจทุกคนที่อ่านคอมเมนต์นะครับหนังสือนกนางนวลผมไม่ทันผมทันแต่อัลลัว FHM
0: โอ้ยก็นั่นแหละนกนางนวลผมไม่ทันแต่ถ้าเกิดซูไงซูคุณจะมีป่ะซู
1: มี
0: ซูยังอ้างได้ผมเอาเข้าบ้านได้เพราะว่าอ้างว่าหนังสือบอล
1: แฟชั่นแฟช
0: ั่นเออแต่ถ้า FHM นี่ไม่ได้เพราะว่าม
1: ันแก่บ้านคุณห้ามเอาเข้าเหรอ
0: โอ้โหห้ามดิบ้านผม
1: เข้มงวดบ้านผมมันเรียงเป็นชั้นเลย
0: เมื่อก่อนห้ามดูบอลด้วยซ้ำ
1: เออหรอ
0: เขาจะหาว่าเอาดูไหมทำไมไม่อ่านหนังสือเรียน
1: อ๋อ
0: เออ
1: นะครับ
0: โอ้ของคุณเรียงเป็นชั้นนี่ใครซื้อ
1: ผม
0: จริงเหร
1: อคือในความที
0: ่เขาไม่ว่าหรอว่า
1: ไม่ว่าว่าทำไมอ่ะในความที่เราเป็น
0: เพราะมันก็ไม่ถูกไงถูกไหม FHM
1: ผมเป็นผู้ชาย
0: เป็นหลายร้อยนะ
1: ผมเป็นผู้ชาย
0: เขาบอกคมไม่เก็บเงินนะลูกอะไรเงี้ยเขาไม่พูดอ
1: ๋อมี
0: ม
1: ีแต่ว่าบ้านผมเป็นคนสนับสนุนให้อ่านหนังสืออยู่แล้ว
0: แม้กระทั่งหนังสืออย่างนี้ก็สนับสนุนเหรอ
1: มันไม่ใช่หนังสือโป
0: ๊แต่มันก็
1: มัน
0: ก็ปล
1: ุ
0: กใจไงปลุกใจ
1: ไม่ขนาดนั้นเฮ้ยแต่ก่อนผมมีแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยผมมีเป็นลังเลยนะ
0: โอ้ยแฮมเบอร์เกอร์มันได้
1: ใช่ไม่ไม่แบบว่าที่ซื้อไงแบบว่าที่เป็นนิตยสารอะที่ซื้อประจำอะแฮมเบอร์เกอร์ซาซ็อกเกอร
0: ์
1: เอฟเอสเอ็มบางเล่มที่เราแบบอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยเออบางทีแบบไม่ไหวตึงเปรี้ยอะไรเงี้ยต้องมีอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่แล้วมันมียิ่งกว่านะมันจะมีไอ้เนี่ยมันจะมีอันนึงเพนท์เฮาส์เพนท์เฮา
1: ส์เพนท์เฮาส์ไม่ได้เพนท์เฮาส์น่าเกลียด
0: อ้าวก็ถ้าอันนั้นได้ก็แปลกแล้ว
1: มาเพนท์เฮาส์ FSM เนี่ยคือแม่ผมเคยเปิดดูเลยแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร
0: เออ
1: แบบมันไม่ได้มีทุกเล่มเว้ยเออมันก็เป็นแบบนิยายสารที่แบบเชิงแบบอีโรติกไม่อีโรติกด้วย
0: เมื่อก่อนเราเด็กนะแบบดูแค่ซูก็แบบตื่นเต้นละแต่เดี๋ยวนี้คือแบบเดี๋ยวนี้มันซอฟไปแล้วไงแบบใส่บิกินี่อะไรเงี้ยแบบโอ้
1: ทั่วไปเลยทั่วไป
0: เปิดเน็ตทุกอันนี้ก็ใส่บิกินี่กันเพียบ
1: ใช่ไหม
0: แต่สมัยนั้นมันตื่นเต้นไงแค่ใส่บิกินี่ก็แบบโอ้หลั่นล่าแล้ว
1: นี่มีส่งข้อความมาบอกว่าเคยอ่านเสพสมบอกมีสมไหมครับ
0: อ่านที
1: ่เคยครับ
0: อ่านทุกวัน
1: อ
0: ่ะ
1: จันบู96ตอนนี้อยู่ไหนครับ
0: อยู่บ้าน
1: เหรอก็คุณยังคุยกับบูอยู่เหรอ
0: คุยบ้าง
1: อ๋อผมไม่ได
0: ้
1: เจอน้อง
0: ติดต่อยากเขาเหมือนอยู่ใต้ดิน
1: อ่ะเออใช่ใช่ใช่บูบูก็จะเป็นคนแบบอินดี้หน่อย
0: ต่อยาก
1: อย่างล่าสุดผมเพิ่งคุยกับยอดยอดนี่ไปเปิดร้านเพชรกรูมมิ่งอ่ะที่เชียงใหม
0: ่เดี๋ยวอันคืออะไรเพชร
1: เพชรกรูมมิ่งคืออ
0: ๋อแต่แต่งขน
1: แต่งขนอาบน้ำอะไรเงี้ยที่เชียงใหม่เว้ย
0: น้องหมา
1: เอออยู่ที่เชียงใหม่
0: คร
1: ับผม
0: เ
1: ออมันก็ไปไกลเหมือนกันเว้ยนู่นยอดไปอยู่เชียงใหม่
0: ก็
1: เหรอไม่ครับ
0: แต่สไตล์เขาต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเขาแบบติดชิวๆหน่อยศิลปิน
1: พี่บอกเคนเบดอดีตเจ้าของเชลซีลีดถึงแก่กรรมแล้วนะครับ
0: ก็เหรออ
1: ่าใช่ๆเพิ่งอ่านเห็นเมื่อกี้เหมือนก
0: ัน แต่แกก็อายุเยอะแล้วนี
1: ่ถึงแก่อนิจกรรมในวัย94ปีนะครับเคนเบดนะครับ
0: ถึงแก่กรรมก็พอมั้ง
1: ถ
0: ึงแก่อนิจกรรมมันจะแบบนายกอดีตนายกอะไรเงี้ย
1: ตรงไปอ่ะเขาก็เป็นอดีตประธานเชลซีบอกว่าคนที่อ่านสิครับจินตนาการมากกว่าอ๋ออันนี้หมายถึงหนังสือปกขาวมีบอกว่าทำไมโซตัสไม่ดีตรงไหนครับเด็กรุ่นใหม่ถึงเป็นแบบนี้ไงไม่มีสัมมาคารวะเยี่ยมครับพี่ก็อันนี้ผมก็แอบเห็นด้วยนะผมเฉยๆแต่บางทีโซตัสบางทีมันก็เกินไปแบบบางอันมันก็อย่างที่เขาเคยมีแบบทำล้อออกมาเคยดูไหม
0: เรื่องอะไร
1: ที่ประมาณว่าเป็นรุ่นพี่มาวากรุ่นน้องอ่ะแล้วที่ตะโกนว่าแบบว่าอะไรวะออกไปแล้วจะใช้ชีวิตยังไงและไอ้รุ่นน้องยกส่วนมามึงยังไม่ได้ออกไปก็อยู่ห่างออกแกกูปีเดียวเองแล้วอยู่ในมหาลัยเหมือนกันอยู่เลยอะไรเงี้ยคือในความเป็นอันนี้ไม่รู้นะในมุมของของคนที่อยู่ในระบบแบบรุ่นพี่ปกครองน้องมาอย่างแรกเลยมันต้องเริ่มก่อนเลยว่ามันต้องถูกกดก่อนว่าเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องต้องเคารพรุ่นพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างโซตัสเนี่ยบางทีมันรุ่นมันแทบจะติดกันมันยากนะมันยากอย่างโรงเรียนผมมารุ่นติดกันคือเพื่อนหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยคือเพื่อนแต่ขึ้นไปสองลงมาสองคือรุ่นพี่รุ่นน้องต้องเคารพแหละแต่ถ้าหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยจำไว้เลยว่าเป็นเพื่อนกันนะครับมีบอกว่าวิดีโอมีหลายเลเวลครับตั้งแต่กราเวียจนถึงหนังชมพูไม่ไ

0: ัดวิดีโอนี้อาจจะไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่มีเวลาไม่มีนวัตกรรมขนาดวิดีโอดูได้แต่พอซีดีดูได้ไง
1: อืม
0: เพราะเป็นคอมพิวเตอร์ไง
1: ครับ
0: มีบอกว่านักเตะญี่ปุ่นเก่าๆที่ผมชอบมีหลายคนครับไอชิโนซากิอันริซูกิวาระไม่น่าใช่นะ
1: ไม่น่าใช่
0: อันนี้ไม่น่าใช่ชื่อ
1: แต่ซูกิวาระนี่ไงไอแบ็คขวา
0: ซูกิวาระ
1: เออ
0: ยูกินาริซูกิวาระ
1: ครับ
0: แบ็คขวา
1: โอกาซากิไงอดีตนักเตะเลสเตอร์
0: เออ
1: ม
0: ีบอกนายกต้องถึงอสัญกรรมครับ
1: ใช่
0: ผมอยู่บ้านนอกครับต้องปฏิทินที่ร้านตัดผมครับ
1: โอ
0: ้ได้หรอ
1: ได
0: ้ไปที่ร้านแต่ผมก็ก้าวอ
1: ่
0: ะ
1: ได้อ๋อแต่ผมมีนี่ของผมแบบบ้านผมเป็นร้านนาฬิการ้านแว่นไงแล้วก็มันมีปฏิทินนาฬิกาไงมันจะมีเวอร์ชั่นธรรมดาเวอร์ชั่นพิเศษ
0: อ้าวเหรอ
1: เออเมื่อก่อนอ่ะ
0: เวอร์ชั่นพิเศษนี่มันยังไงครับ
1: ก็เปื่อยไง
0: แค่นั้นเลย
1: เออ
0: แล้ว
1: แค่นั้นเลยคืออะไร
0: ไม่ใช่คือแค่เปื่อยแล้วเราก็จะแบบว้าวซ่าอย่างนี้เลยหรอกับภาพ
1: ไม่ก็เห็นหน้าอกสิ
0: เข้าใจแต่หมายถึงว่าคือพอเห็นแล้วเราก็จะว้าวซ
1: ่
0: าก
1: ันเด็กก็เด็กแบบครูถามเคยเห็นไหมไม่เคยเห็น
0: เสือท้องน้อยวูบวูบวูบ
1: โอ้ยชูชันอ่ะนี่ไง
0: โอเคโอเคโอเคโอเคขนหมายถึงขน
1: ว่าเปลี่ยนเรื่องเหอะใกล้จะปิวแล้วเนี่ย
0: มีบอกพี่คมครับคืนนี้ขอดุ้งดุ้งหน่อยนะครับวันนี้ผมไม่ได้พลาดนะครับ
1: อืม
0: นะครับมีบอกว่ามิสเตอร์เอ็กแกยังอยู่ไหมครับคิดถึงแกผมชอบอ่าน
1: ต้องถามคุณน่ะ
0: ไปยังอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะคร
1: ับ
0: ผมเห็นไปจัดรายการกับพี่โต้ง
1: พี่โต้ง
0: อิสระพงศ์ผลมั่งอ่ะอยู่พักหนึ่งพี่โต้งพี่โอ
1: พี่โอสาธนัน
0: ท์ใช่ใช่อยู่พักหนึ่งแล้วก็
1: วันนั้นผมเคยไป
0: ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนนะ
1: สามสี่เดือนที่แล้วผมเคยพากบอลกับพี่โอไปครั้งหนึ่ง
0: พี่โอช่วงนี้ก็ทำขนมขายด้วยทำขนมขายนะครับมีบอกผมรู้สึกแปลกใจนะครับที่คนบ้าคำอย่างคุณสนบอกว่าไม่เคยมีหนังสือนวลนางหยอกหยอกหยอก
1: เดี๋ยวก่อนทุกวันนี้ผมบ้ากามแสงหน้าจันคมหรอ
0: เดี๋ยวก่อน
1: ผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ในคืนเนี่ยจันคมเบอร์หนึ่งนะ
0: ใช่หรือเปล่า
1: เออกูบอกแค่นี้
0: ใช่หรือเปล่า
1: ผมแบบเด็กๆแต่แค่แบบพูดเยอะไงคนก็เลยมาตัดสินผมว่าผมแบบทะลึ่งตึงตัง
0: คุณเอาอะไรมาบอกว่าผมบ้ากาม
1: โอ้คุณเบอร์หนึ่งแล้วคุณเบอร์หนึ่งยืนหนึ่ง
0: นะครับมีบอกว่าเดี๋ยวนี้ทับน้องสร้างสรรค์ขึ้นเยอะครับยกเว้นบางมอที่ยังแปลกๆอยู่นะครับ
1: ไม่แต่ว่าผมอยากรู้ข้อความคุณลาเมศเนี่ยเขาพิมพ์อะไรมาเนี่ยเขาถึงถูกถอนเนี่ย
0: เขาลบเองเปล่า
1: ไม่รู้ดิ
0: พี่บอกรักดีเจเขาพิมพ์มารักดีเจทุกคนที่อ่านคอมเมนต์เนี่ย
1: อ๋อหรอ
0: ส่วนที่ถอนไปอันนี้ไม่ทราบ
1: เขาถอนเองใช่ไหม
0: เออมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองผมเซอร์รูนี่ครับพูดถึงเรื่องหนังสือสมัยก่อนนะผมคิดถึงอดีตนางเอกคนหนึ่งเลยครับคุณตรีรักครับสวยน่ารักหุ้ยคุณปุ๋มตรีรักสวยมากนะเป็นประเภทสวยอมตะอย่างแบบคุณเพนพักอ่ะ
1: ผมไม่ทันว่ะ
0: เอออุ้ยคุณปุ๋มตรีรักนี่แม่นาคยุคแรกๆ
1: จริงอ
0: ่ะเออจำได้แม่นาคยุคแรกคุณปุ๋มตรีรักเนี่ยนะครับสวยมากนะครับหุ้ยผมว่าดาราแต่ก่อน
1: เห็นป่ะคุณผู้ฟังดูว่าใครเนี่ยหมกมุ่น
0: อะไร
1: เรื่องหญิงรู้หมดเห็นป่ะผมอ่ะไม่ใช่แล้วผมแบบทุกวันนี้ผมเป็นรองมีดันคมมาเนี่ย แบบเข้าใจป่ะคำว่า FIFA ranking มันเปลี่ยนอ่ะ
0: ไม่เกี่ยว
1: เออคุณต้องขึ้นเบอร์1
0: ไม่เกี่ยวแต่ว่าในความไม่รู้ดิผมว่าคุณบุ๋มก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโป๊เปลือยอะไรขนาดนั้น
1: ไม่รู้จักกับไม่ทันอันน
0: ี้
1: ไม่ได้แบบ
0: คุณบุ๋มนี่90เลยโอ้โหดีเลยนะครับคุณบุ๋มเนี่ยดีนะสวยสวย
1: ผมนะทันยุคแบบนี้ไงคุณบอลลูน
0: พินสุดาตันไพเราะ
1: โอ้โหทุกวันนี้ก็ยังบอลลูนแน่น
0: นี่บอกว่าพี่ว่าญี่ปุ่นจะได้แชมป์โลกไหมครับก็เขาตั้งลิมิตไว้2050
1: หมายถึงตอนไหน
0: เนี่ยเขาตั้งไว้จนถึง2050
1: ก็เหลืออีก24ปี
0: มีบอกว่าตีรักแล้วกันดีพอสู้เป็นพักสิริคุณได้ไหมครับผมว่าพี่ต่ายเป็นพักสวยกว่า
1: อ
0: ันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัว
1: ของผมยุคผมต้องคุณมาช่า
0: โอ้คุณมาช่าสวยจริง
1: โอ
0: ้สวยจริงสวยตะพุทธพืช
1: ผงเหลืองมังกรยังได้ตอนเด็กๆดูยังแบบขนาดเป็นเด็กยังแบบ
0: คนเนี้ยสวยจริงล่าสุดกลับมาตอนแรกเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเขารูปร่างเขาเปลี่ยนตอนนี้เขากลับมาสวยอีกรอบแล้วคุณโอภักจิราโคตรสวย
1: จริงเหรอเฮ้ยคุณพูดบ่อยมากคุณโอเนี่ย
0: ใช่
1: ใช่ป่ะขวัญใจคุณอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ชอบมาก
1: บ่อยมากมีนี่อีกไงที่คุณเขาวันนี้ที่พูดบ่อยอ่ะไอ้ที่บอกว่าคุณให้เป็นโนหนึ่งตอนเนี้ย
0: ใช่ใช
1: ่ที่พูดบ่อยๆอ่ะดารา ปัจจุบันน่ะ
0: แพท
1: ย
0: ์
1: นั่นแหละ
0: ดี
1: เก็บเงินเยอะๆผม
0: ดีดีบ้านรวยมากเขาเป็นเจ้าของไอ้นี่ไงอะไรโอวยไม่ใช่โอวยอันอะไรวะ
1: ที่เวชพงศ
0: ์เออ
1: คุณพูดเอางี้คุณพูดจนผมจำได้อ่ะ
0: เออ
1: เวชพงศ์โอสถ
0: เวชพงศ์โอสถใช
1: ่โอ้ยเห็นต้องบอกแล้วคุณผู้ฟังดูให้ดีว่าใครโนหนึ่งตอนนี
0: ้ทำไมวะการมี
1: ก็ดีไงไม่ได้ว่าอะไร
0: การมีคนที่ปลื้มมันไม่ดีหรอกแหละเนี่ยมันดีดิ
1: ไม่ผมจะบอกว่าเออลดอันดับผมมั้งว่าไม่ใช่ว่ามีแต่ผมหมกมุ่นอยู
0: ่เอ้ยล่าสุดข่าวล่าสุดเลยล่าสุดนะล่าสุด
1: อะไรอ่ะ
0: มาร์เกฮีครับผ่านความฟิตพร้อมลงเล่นในเกมที่จะเจอนอร์เวย์ครับ
1: เออต้องลงอยู่แล้ว
0: ก็ร่วมกับจอห์นสโตนด้วยนะครับมีรายงานว่าน่าจะพร้อมลงเล่นทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จะเป็นเกฮียืนเป็นเซนเตอร์ร่วมกับสโตนแล้วถอยเอชรีคอนซ่าไปยืนแบ็คขวา
1: โอไลลี่แบ็คซ้าย
0: ใช่ใช่อันนี้รายงานจาก
1: โอไลลี่หรือแจ็คสเปน
0: BBCนี่รายงานจาก BBC เลยนะว่าเอชรีคอนซ่าจะโดน move from center back to right back
1: ก็ได้ผมว่าดีกว่าสมมุติถ้าคอนซ่าไม่แบนผมว่าเอชลีย์คอนซ่าดื้อยืนแบ็คขวาได้ดีกว่าจาเรลคอนซ่าในความคิดผมนะเพราะคอนซ่ามันผมมองว่าสปีดต้นเขาสู้เอชลีย์คอนซ่าไม่ได
0: ้ยังไม่รวมถึงรีสปอนส์น่ะจังหวะรีเฟคชั่นของเขาอ่ะมัน
1: และไอจาเรลคอนซ่ามันไม่เคี่ยวมันอายุยังน้อยอยู่อ่ะ
0: ใช่มีบอกทำไมตอนนี้ฮาแลนด์มีกระแสฟีเวอร์ในโซเชียลมากกว่านักเตะคนอื่นครับ
1: ก็มันเป็นเดอะแบกนอร์เวย์
0: ใช่
1: แบบเดอะแบกเลยยิงคนเดียว
0: มีว่าบางกรอบหรือเจ้าเนื้อครับ
1: บางกรอบ
0: เนี่ยไม่ได้พูดนะเขาถามมามึงตอบ
1: พิซซ่าไงคุณไม่ยินเหรอ
0: โอเค
1: บางกรอบเออคุณไปคิดอะไรอ่ะ
0: ผมชอบแล้วแต่คนว่ะเออแล้วแต่คนมันบางคนไม่ได้
1: เรื่องรสนิยมไงไม่มีถูกไม่มีผิด
0: อย่างนาราได้ไหมนารา
1: โอ้โหมีบ้านทุ่มบ้านมีรถทุ่มรถรถเอาไปเลย
0: แล้วไปเจอที่งานอาร์เซนอลน่ะ
1: ทิ้งเหรอคือดังคุณบอกผมด้วยดิ
0: อ้าว
1: ผมทิ้งงานเลยมาเลย
0: ไม่ใช่ก็
1: ผมแบบขอเจอไม่ผมไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งเดียวเลย
0: เหรอ
1: เออผมแบบขอเจอผมทิ้งเลย
0: อุ้ยวันนั้นตอนไปงานอาร์เซนอลวันที่
1: ที่ไหนที่ไหน
0: ไม่ใช่ที่เจเจมอนะที่ยูเนียนมอ
1: เหรอ
0: ที่ยูเนียนมอนัดชิงแชมเปี้ยนลีกอ่ะพ
1: ี่
0: ป๋องจัด
1: อ๋อพี่ป๋องจัด
0: เออพี่ป๋องกับ
1: โ
0: อ้คุณมนชัย
1: เออตอนนั้นพี่เก่งเขาชวนผมแล้วแต่ผมไม่รู้ไงเขาไม่บอกว่านาราเทพยุพามา
0: เออง
1: ั้นผมทิ้ง
0: โอ้คนรุมเต็มเลยนารามีคุณนี่ด้วยอะไรนะชื่ออะไรนะชอนวินยูจอนวินยู
1: จอนวินยู
0: วินจอนวินยู
1: แล้วโอ้พูดทำไมผู้ชาย
0: คุณต้องเห็นคนที่ไปกับคุณจอน
1: อ๋อคุณก็ไม่ได้คนดีหรอกโอ้ก็ถามว่ามันพูดมาทำไมผู้ชาย
0: ไม่แต่เรามาร์กได้ว่าเป็นคุณจอนไง
1: คุณจอนวินยูนี่รุ่นพี่ผมนะเขาเรียนสามเสน
0: อ๋อเหร
1: อ
0: นะครับก็ไปเขาปาร์ตี้กันอยู่แต่อุ้ยคุณนาราเดินเข้าไปที่คนลุมเลยลุมเล
1: ย
0: ลุมเลยแล้ว
1: ไม่ได้บอกอ่ะ
0: นาราก็จะแบบนาราก็จะแบบเขินนะเพราะว่าคนลุมนางเยอะอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ช่วงนี้เขาชอบแบบถ่ายคลิปบอกแบบเหงาเนี่ยเหงาแบบว่ากินข้าวคนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหผมแทบจะเข้าไปโทรศัพท์
0: จะไปกินข้าวเขาไง
1: โอ้ย นี่เขาบอกคุณกระแตสุภักษรครับโอ้โหเออเนี่ยผมทันอันนี
0: ้อ่า
1: อันนี้คือแบบ
0: คุณกระแตนี่คือรู้เลยว่าซื้อ FSM เพราะคุณกระแตลง FSM บ่อยมาก
1: ไม่แต่ว่ามันต้องสมัยนี้มันไม่ได้ไงสมัยนั้นมันต้องของแท้ไงสมัยนั้นมันยังไม่มีเรื่องสัญญากรร
0: ม
1: ถูกไห
0: ม
1: ถ้าเกิดแบบสมมติของแท้แม่ให้มาเนี่ยมันแบบมันทรงคุณค่าคุณเข้าใจป่ะ
0: ของแท้แม่ให้มา
1: เออเดี๋ยวนี้แม่ก็ให้มาแม่ให้มา 50,000
0: มีข้อความใน Facebook นะมีส่งมาบอกสวัสดีครับน้องคมน้องสนอาร์เซนอลได้ซอริสแล้วใช่ไหมแล้วได้กิมไรแล้วใช่ไหม
1: เออพูดเรื่องบอลเถอะ
0: ข่าวคราวบาโคล่าไปถึงแล้วครับมาร์ตินลี่จะไปจริงหรือเปล่าครับมาร์ตินลี่ยังนะครับยังไม่ไปแน่ๆทรอสซาเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวพอจบเมื่อวานนี้เบลเยียมตกรอบแล้วเดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะบินไปตรวจร่างกายที่ตุรกีนะครับส่วนกรณีของบาโคล่าก็น่าจะยังนะครับตอนนี้ถ้าจะให้ใกล้ที่สุดน่าจะเป็นคริสซอริส32ล้านนะครับก็ตะรองมาคือกิมไรส์นะครับมีบอกว่าเพลงไม่ค่อยติดหูเหมือนเมื่อก่อน อันนี้หมายถึงเพลงสมัยนี้ใช่ไหม

0: มีบอกตลาดนัดสนามหลวงจะมีโซนหนึ่งเขาตะโกนเรียกลูกค้าว่าโป้ไหมพี่โป้ไหมพี่ดาวคุณชิดพลไม่ไปไหนครับไม่ได้ยินเสียงหลายวันเลยอยากฟังแกจัดรายการแกมีข้อมูลเยอะความรู้เยอะความคิดความอ่านดี
1: พี่ชิดพักผ่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
0: นะครับช่วงนี้พอคือพอดีมีคู่ภาคใช่ไหมคู่ภาคฟุตบอลน่ะที่เขามาร์กไว้อยู่แล้วว่าเป็นใครซึ่งพอไปจริงๆก็แยกย้ายนะอย่างเราก็ไปนอนใช่ไหมล่ะ
1: ไม่ถึงอะไร
0: แปลว่าคู่ภาคที่ภาคทางวิทยุไงปกติพี่ชิดพี่จะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ได้มาภาคใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้พาแค่นั้นเพราะว่ามีแบบมีคนเขาไอ้นี่แล้วไงอย่างช่วงเช้าก็จะเป็นอย่างป้าแป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าสวัสดีไฟดับบางกรวยวงกว้างเลย
1: ก็เหร
0: อตัดยางอยู่เหมือนเดิมครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เชียร์นอร์เวย์นะครับคืนนี้นะฮะจากคุณประสิทธิ์นะฮะมีบอกอีวานโทนี่ที่เล่นซาอุเก่งมากเหรอครับ
1: เฮ้ยเก่ง
0: เก่งครับเก่ง
1: คือเอางี้ยิงจนเอาอาลีเนี่ยเป็นแชมป์ ACL Edit 2ปีติดของคุมทีมโดยกุนซือมาทัสไจเซอร
0: ์นะครับ
1: แล้วก็คือพูดง่ายว่าถ้าเทียบสตาร์เอาอาลีอ่ะมันมีมาเลสใช่ปะแล้วก็มีแบบมันมีอีกตัวหนึ่งด้านซ้ายอะใครวะไอกาเลโน
0: ่
1: คือโทนี่อีวานโทนี่คือแบกหมดอ่ะ
0: มันยังมีนี่อีกตัวปะกีโนเยสที่ของเม็กซิโกเนี่ย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นอยู่เอาโคดิซิยา
0: แต่เป็นดาสโวไง
1: เ
0: ป็นดาสโวลีกซาอุ
1: อะไรนะเมื่อกี้ถามอะไรนะไอ้ก่อนอีวานโทนี่อ่ะ
0: คิโนเยสเนี่ย
1: ไม่เมื่อกี้ในข้อความ
0: อ๋อเชลซีมีใครเข้าใครออกบ้าง
1: โหอันนี้ผมก็ไม่ได้ตามเลยเชลซี
0: นะครับมีบอกว่าอยากจะบอกว่ามิสเตอร์เอ็กยอดเอิร์นบอยจัดมาอย่างเซนช่องยูทูบครับใช่มีเขาจัดด้วยกันอยู่นะมีมิสเตอร์เอ็กมียอดมีคุณเติ้ลไอ้บอยจีอีกคนนึงนะครับก็ประมาณ4โมงเย็นถึง5โมงครับจันทร์ถึงศุกร์อยากรู้ว่ามีใครประสบภัยหลุมยุบแถววงเวียนใหญ่ไหมครับคราวก่อนก็วชิระพยาบาล
1: เออ
0: วันนี้มียุบอีกแล้วเหรอ
1: ไม่ในวันนี้น่าจะมาลืนมาวานแล้ววันสองวันแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อบ่ายจากเพชรถนนจากเพชร
1: เหรอ
0: เออถ้าที่ผมรู้เพราะว่าตอนแรกวันนี้แฟนผมจะชวนไป
1: เมื่อวานอะ
0: ไม่วันนี้ตอนแรกแฟนผมจะชวนไปดูไฟมันมีงานไฟตรงสงว่า
1: อืม
0: นะครับสุดท้ายก็เขาเรียกอะไรนะมีข่าวถนนยุบนี่แหละแล้วก็เลยไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับมีบอกว่าพี่ครับเอเชียนครับไทยจะไปถึงรอบไหนครับภาคสดไหมครับ
1: เอเชียนครับก็มีโอกาสจอดรอบแรกอ่ะถ้าว่าตามตรง
0: เฮ้ยอาเซียนครับหรือเปล่าเขาหมายถึงอาเซียนครับหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อถ้าอาเซียนครับก็ได้อยู่ดิแต่เอเชียนเอเชียนครับเนี่ยยากเอเชียนครับอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นกาตาร
0: ์
1: อีกทีมนึงก็ไม่ได้ง่ายอ่ะ
0: แต่อาเซียนครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอลาวก่อนเลยนะไปเยือนลาวนะครับไปเยือนลาวแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านมั้งเจอกับเดี๋ยวผมเช็คโปรแกรมแป๊บผมจำได้ว่าเจอลาวก่อนเลยนัดแรก25กรกฎาคมนะครับไปเยือนลาว
1: แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคือก็ถ้าเห็นชุดที่เขาเรียกไปมันก็เหนื่อยอ่ะ
0: แต่ก็กลางๆนะชุดนี้ไม่ได้แบบไม่ได้โดดเด่นแต่ผมชอบนะตัดสินใจแบบเนี้ยดีไม่หน่วงใครไม่เหนียวใครไม่ต้องตั้งคาดความคาดหวังอะไรเล่นให้เต็มที่ไปแค่นั้นเองเจอลาว25กรกฎาคมครับเล่นในบ้านเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วยเยือนฟิลิปปินส
1: ์
0: วันที่4สิงหาคมแล้วก็เล่นในบ้านเจอเมียนมาอันนี้คือ4นัดแรกของอาเซียนคัพฮุนไดอาเซียนคัพนะ
1: ส่วนเอเชียนคัพเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดมาละคุณคิดดูเราจะเข้ารอบยังไงอ
0: ่
1: ะดูเด็ดเนี่ยคือเพื่อนร่วมกลุ่มเนี่ย
0: กาตา
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่น
1: กาตา
0: ใช่
1: อินโดเอางี้จะมีโอ้โหจะพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวหาว่านั่นไปจะมีสักแต้มไหมญี่ปุ่นไม่ต้องคิดเลยกาตาไปบอลโลก2สมัยติด
0: ญี่ปุ่นเขาอาจจะใช้ U23ก็ได
1: ้ไม่ U23เพราะว่าเขาต่อสัญญาเฮียไฝฮาจิเมะโมเรียสึกอีก6เดือนเพราะเขาบอกว่าอยากให้เฮียไฝมีเกียรติ
0: ไอ้เรื่องเฮียไฝก็เรื่องนึง
1: มีเกียรติประวัติเป็นแชมป์เอเชียนคัพก่อนจะอำลาเพราะนั้นผมว่าเต็ม
0: จบละเต็มอย่างนี้เต็ม
1: เพราะว่าแล้วคือมันเป็นฟีฟ่า

0: เดย์ได้ไงคือเขาเรียกมาได้ไงแล้วส่วนอินโดทุกวันนี้ก็อินโดเทอร์แลนด์เนี้ยเราจะเอามุมไหนไม่ชนะเกิดมันเรียกไอเนี่ยเจอิเซตกองหลังซาวโซโลมาเงี้ยถูกไหมเพราะนั้นในเอเชียนคัพกลุ่ม F บอกเลยว่าผมมองว่าเขามีสักแต้มสองแต้มมากเก่งอ่ะ
1: ครับมีบอกนาราที่พี่สนกับพี่คมชอบนี่ใช่นาราเค้กวัฒเธอหรือเปล่าครับ
0: ไม่ใช่ครับ
1: แล้วก็มีถามมาบอกประตูนอร์เวย์นี่อยู่ลีกไหนครับทำไมเหนียวจังออยานีแลนด์นี่ปกติ อยู่กับเซบียาแต่ว่าหมดสัญญาเซบียาแล้วนะตอนนี้เป็นนักเตะไร้สังกัดนะครับ
0: เมื่อก่อนอยู่เซบียาก็อยู่วิลล่าไงหมู
1: ใช่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับออยานีแลนด์นี่อยู่วิลล่า2ปีได้ลงเล่นไป30เกมมาอยู่นอริชไม่ได้ลงเล่นเลยบอนมัสได้ลงเล่นเกมเดียวเรดดิ้งได้ลงเล่น10เกมไลซิกได้ลงเล่น2เกมไปอยู่เซบียาได้ลง59เกมแต่3ปีนะ59เกมใน3ปีนั่นหมายความว่าเพิ่งจะมาได้ลงกับเซบียาฤดูกาลที่แล้วมั้งฤดูกาลล่าสุดนี้ก็ไม่ได้ลงตัวจริง
0: ไม่เพราะปีที่แล้วมันเบียดกับไอ้วลาโชดีมอสไงครับเซบียากับอินิลันเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับมีถามมาบอกว่าโค้ชของอัลอาลีทำไมค่าเหนื่อยเยอะขนาดนั้นครับ
0: ก็ต้องเอาเงินค่าเหนื่อยสูงเพื่อดึงดูดไงมาเตอไจเซ่เขาเคยคุมไอ้นี่ไงซาวบวกแล้วแบบ
1: อันนี้ต้องถามส่วนบอลไทยเลย
0: เขาเป็นกุนซือที่โปรไฟล์ดีสามารถไปคุมแบบคือพูดง่ายเป็นกุนซือลูกกี้ที่อายุน้อยฝีมือดีแล้วมีบิ๊กทีมติดต่อไปแหละแต่เขาก็ยอมตัดช่องน้อยมาคุมอัลอาลีเพราะว่าก็เอาตรงๆอ่ะจะมาบอกว่าท้าทายก็ไม่ใช่หรอกเงินตัวเดียวอ่ะ
1: มีบอกว่าช่วงพี่อู๋ใหญ่กับอู๋เล็กเจอช้างเยอะมาช่วงพี่คมพี่สนมาเจอชูชันอีกครับผม
0: ช้างอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาเล่นอะไรกันเหรอ
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อมีอย่างนี้มีอย่างนี้นี่เองนะครับช่วงก่อนเป็นช้างช่วงนี้เป็นชูชันมีบอกว่าสวัสดีครับคุณคมจริงคุณสนใจแล้วก็ข้อความหายไปนะครับหนอไม่น่ารอดการต้ากับญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็เห็นด้วย
1: อยากให้พี่สนไปคมภาคเอเชียครับเอเชียนครับ
0: ก็เขาจ้างก็ไปอ่ะ
1: ใช่ไอ้เจ๋งจริงครับใครภาคนะไทยรัฐเปล่า
0: เอเชียนครับใช่
1: คุณไดอาเซียนนะ
0: เดี๋ยวก่อนเอา
1: คุณไดอาเซียนก่อน
0: คุณไดอาเซียนไทยรัฐมั้งไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าถ้าอันที่ของ AFC อ่ะ BG หมดแต่ว่าคุณไดมันอาเซียนไงไม่ใช่เอเชียน
1: คุณไดมัน AFF
0: คุณไดมัน AFF แต่ถ้าของ AFC เนี่ย BG คว้าหมดส่วนไอเนี่ยไอบอลโลกที่ FIFA จะมาจัดให้อาเซียน
1: อ
0: ่ะ
1: FIFA ซีรีส
0: ์
1: อันนั้นเป็นไง
0: นั่นน่าจะถูกป่ะ
1: ไม่รู้ละงงมาหมดละ
0: ไปละหนีละเดี๋ยวให้อาจารย์คมอยู่ต่อชูชันกับอาจารย์บอมเนี่ยอาจารย์บอมเนี่ยอันนี้คือถ้าคุณโน1อันนี้ก็โนเออว่ะแต่ผมตอบอันดับไหมคุณโน2อาจารย์บอมเนี่ยโน1ของเรื่องสาวๆของขึ้น99ถามเรื่องไอดอลถามเรื่องอะไรเงี้ยเขารู้หมดแล้วเขาไม่ได้แค่ดูหน้าจอคอมเหมือนเรานะเขาไปสัมผัสเนื้อในเนื้อแท้ตัวตนจริงๆมาถ่ายรูปจับบงจับมือเขารู้หมดเอางี้คือแบบ
1: สายปะทะสายปะทะ
0: ใช่คือแค่ดมกลิ่นเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าเป็นใครช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์บอมแล้วก็อาจารย์คมบอกเลยว่า
1: เดี๋ยวพี่บอลใหญ่กำลังจะมาไม่รู้ว่ากันจะยังไงหรือเปล่า
0: ไม่รู้ผมแต่ถ้าเป็นอาจารย์บอมกับอาจารย์คมอยู่กันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะดาร์กยิ่งกว่าผมกับคุณอีก
1: ไม่หรอกคุณชอบพูดไปเรื่อยเนี่ยเอาวันนี้หมดเวลาของสดแล้วครับลาไปแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
2: บำรุงรัก

และมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆ บริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนาม

0: ุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย
1: 2-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

2:11 นครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการในที่นายรักบนโลกนะครับเป็นตอนนี้อยู่กับผมบอมประพลปัญหาแล้วก็เดี๋ยวสักพักกับพี่บอลสิรินันท์จะตามเข้ามานะครับก็อยู่กัน2ชั่วโมงนะครับตี2ถึงตี4นะโดยประมาณนะฮะก่อนที่จะไปชมฟุตบอลโลกนะครับ2026รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างนอร์เวย์นะครับกับอังกฤษนะฮะที่จะเตะกันในเวลา16:00 นนะครับบ้านเราเชื่อว่าหลายท่านก็รอชมเกมนี้อยู่นะครับก็เลยหยิบเอาเพลง Wonderwall นะฮะของคณะ Oasis นะครับมาเรียกว่าเปิดเป็นการโหมโรงก่อนเพราะว่ากลายเป็นเพลงประจำทีมของทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ครับจริงๆ Wonderwall นี่ไม่ได้เขาไม่ได้อังกฤษไม่ได้ส่งมาเป็นเขาเรียกอะไรเพลงประจำทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยเจ้าภาพก็จะขอไปแต่ละสนามนะครับว่าแต่ละชาติเนี่ยอยากให้เปิดเพลงอะไรนะครับเวลาทีมชาติตัวเองลงแข่งนะครับอังกฤษไม่ได้ส่งเพลงนี้ไปแต่บังเอิญนะครับไอ้วันที่นัดแรกครับที่ชนะโครเอเชีย 4-2 อ่ะดีเจประจำสนามเขาหยิบมาเปิดนะครับแล้วปรากฏว่ามันได้ฟีลไงกองเชียร์อังกฤษนะครับนักฟุตบอลอังกฤษนี่ร้องเพลงนี้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็ร้องกันกระหึ่มเลยหลังจากนั้นก็เลยจะใช้นี่แหละครับ Wonderwall นะครับมาเปิดนะครับหลังเกมที่ทีมชาติอังกฤษลงแข่งนะฮะจริงๆวันนี้ก็กีฬาเพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปอะไรไปพูดถึงกีฬาอื่นแซมๆมาบ้างนะครับเริ่มจากเทนนิสวิมเบิลดันก่อนนะครับก็ประเภทหญิงเดี่ยวนี้เราได้แชมป์แล้วนะครับเพิ่งชิงกันไปเนี่ยฮะวันเสาร์นี่มันเช้าๆวันอาทิตย์แล้วนะก็เป็นการพบกันระหว่าง2สาวเช็กนะครับอย่างน้องลินดานอสโควานะครับคนนี้เป็นมือ9ของรายการนะครับเจอกับคาโรลินามูโควานะครับนี่เป็นมือ10คนนี้เอาชนะน้องใหม่ของเรามาได้นะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสนุกเลยนะครับเป็นทางด้านของนอสโควานะครับอายุเพิ่ง21ปีเองก็เอาชนะมูโควาไปได้นะครับ6-2 5-7 แล้วก็6-3 นะครับก็คว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพได้สำเร็จนะฮะเป็นการเข้าชิงครั้งแรกด้วยของทั้งคู่เลยทั้งมูโควาแล้วก็นอสโควานะครับก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะแต่ว่าพอมาลงสนามเนี่ยมันก็ต้องพักความเป็นเพื่อนไว้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนอสโควาดีที่สุดเนี่ยเป็นถึงแค่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบ8คนสุดท้ายรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024นะครับแล้วก็ส่วนเฟนโอเพ่นนี่ไปไกลสุดแค่รอบ2นะครับแล้วก็ยูเอสเพ่นนี่รอบ3ก็จอดแล้วนะครับปรากฏว่านะครับวันนี้เมื่อวานนะครับเธอก็คว้าแชมป์วิมเบิลดันไปนะครับแชมป์หญิงวิมเบิลดัน2026นะครับส่วนบูโควาก็อกหักไปตามระเบียบนะฮะนอสโควาให้สัมภาษณ์หลังเกมก็บอกว่าโอ้มันรู้สึกยอดเยี่ยมมากนะฮะแต่เธอก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นเกมที่หนักจริงนะครับทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจว่ามันกดดันนะฮะแล้วก็มันไม่ง่ายเลยนะครับในการเล่นแมตช์พอยต์นะครับแล้วก็เธอก็มีพูดถึงโมโกวาด้วยนะครับก็ชมว่าเพื่อนนี่เล่นดีนะครับก็ทำให้เกมนี้ยากสำหรับเธอนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ลงเล่น

0: รอบชิงชนะเลิศรายการเมเจอร์ครั้งแรกกับฮัวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอคิดว่าวันนี้นะครับทั้งเธอแล้วก็มูโควาเนี่ยเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องน่าภูมิใจสำหรับวงการเทนนิสเช็กนะครับเช็กเกียร์เนี่ยนะครับก็ได้เข้าชิงกันเองประเภทหญิงเดียวส่วนชายเดียวนะครับรอบชิงเนี่ยจะเป็นการดวลกันระหว่างมือหนึ่งและมือสองรายการเลยนะครับยานิกซินเนอร์นะฮะจะพบกับอเล็กซานเดอร์โซเวเลฟนะครับในคืนนี้นะครับคืนวันอาทิตย์ก็ถือว่ามาเจอกันเรียกถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่โซเวเลฟฟอร์มกำลังขึ้นพึ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกมาในเฟนโอเพ่นนะครับส่วนซินเนอร์เนี่ยเป็นแชมป์เก่าวิมเบิลดันนะครับเจอกันก็ก่อนลงสนามเขาก็มองว่าซินเนอร์คิวนิดๆแหละนะครับแต่เวลาลงเล่นจริงเนี่ยก็ต้องดูว่าโซเวเลฟนี่จะสู้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็รอบตัดเชือกนี่ซินเนอร์นี่โชว์ฟอร์มดีมากนะครับก็คือต้อนโนวัคยอโควิดมา3เซตรวดเลยนะครับยอโควิดนี่เป็นแชมป์วิมเบิลดัน7สมัยนะแต่ก็อายุนามก็ยังทราบกันครับไกลเลกซี่ไปทีละเรียวแรงนี่ก็อาจจะสู้ซินเนอร์ไม่ได้นะครับน่าชมนะครับรอบชิงดำนะครับวิมเบิลดัน ประเภทชายเดี่ยวนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันว่าผลจะเป็นยังไงครับซินเนอร์ปะทะสเวนเลฟนะครับส่วนกีฬาอื่นครับก็มีอย่างกอล์ฟนะครับกอล์ฟหญิงนี่ก็เป็นเมเจอร์เหมือนกันรายการเอวียองแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคัพนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3และเป็นเมเจอร์ที่4ของปีนะครับมีสาวไทยเราหลุดไปหลุดเข้ามานี่หลายคนเหมือนกันครับในตกวันสุดท้ายนะครับแต่คนที่ทำผลงานดีที่สุดจะเป็นน้องจีนนะครับจีโน่อัตยาทิติกุลนะครับวันนี้จีโน่ก็ยังเล่นดีนะครับตีเข้ามา4อันเดอร์นะครับแต่น่าเสียดายครับวันแรกนี่ไปตีเกินไป1โอเวอร์นะครับแล้วก็มาเร่งเครื่องนะครับในรอบ2รอบ2นี่จีโน่เล่นดีมากนะครับตีเข้ามา7อันเดอร์เลยแล้วรอบนี้อีก4นะครับก็รวมเป็น10อันเดอร์พาร์นะฮะใช่10อันเดอร์พาร์นะครับ อยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนอันดับอย่างนี้เป็นริยูแฮรันนะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ซึ่งวันนี้เนี่ย ฟอร์มเธอน่าเกลียดมากนะฮะตีวันเดียว11อันเดอร์นะครับโอ้โหตี60นะครับพาร์71ก็รวมนะครับ19อันเดอร์พาร์กับน้องจีนนี่ก็ตามแบบโอ้โหตามช้างฮะ9อันเดอร์นะครับวันสุดท้ายไม่รู้ยังไงนะครับยังจะลุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องถามพี่บอลแล้วทีนี้ไล่ไม่ไหว
1: ขอไปก็มาเช้าไปนิดนึง
0: ครับ
1: คุยถึงเรื่องอะไรละ
0: เออผมคุยเรื่องเนี่ยกอล์ฟเอวียองพอดี
1: อ๋อเมเจอร์ของฝั่งหญิงนะ
0: ใช่
1: อาร์บีเจก็ต้องชมแฮรันยูนะครับที่เป็นผู้นำ
0: พักก่อนเลยพี่ฮะพักก่อนนะเดี๋ยวผมไล่อันดับให้เขาฟังก่อนเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันนะครับอันดับ2นี่เป็นสาวญี่ปุ่นนะครับอากิวายอินะครับ16อันเดอร์ก็ถามผู้นำ3สโตกที่3ร่วมเป็นบุ๊คเอ็มเฮนเดอร์สันนะครับกับมาโอไซโกจากญี่ปุ่นนะครับ12อันเดอร์ส่วนของไทยเนี่ยนอกจากน้องจีนก็จะมีน้องเมย์เนาะอริยาจุฑานุการนะครับเอริยาจุฑานุการก็มี6อันเดอร์อยู่ที่16ร่วมนะครับแล้วก็มีพิธียายุบนกับ5อันเดอร์ที่26ร่วมมีปัจจรีนันนฤกานนะครับ5อันเดอร์ที่26ร่วมเหมือนกันนะฮะแล้วก็น้องแพตตี้นะประพังกรธวัฒนกิจนะครับ3อันเดอร์พาร์ที่40ร่วมแล้วก็หมดละของไทยหลุดมาแค่นี้นะครับส่วนจีนนี่ก็ถือว่าเล่นดีนะพี่นะ
1: ใครนะ
0: 2วันหลังเป็นจีโน่
1: อ่ะก็ดีขึ้นก็จริงๆเป็นรายการที่จีโน่ควรจะได้แชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะเอวียองนะครับถ้าจำกันได้นะ
0: ครับ
1: ที่โดนเกรซคิมมีช็อตปฏิหาริย์น่ะตีตกน้ำแล้วยังเซฟพาได้นะครับแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสนามที่จีโน่ชอบเล่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าด้วยฟอร์มที่ยังปีนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานตกลงไปนิดนึง
0: เน
1: าะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยรายการนี้เนี่ยแฮรันยูโอ้โหมาดี
0: มาก
1: คือปีนี้ตอนที่ได้แชมป์ Women PGA Championship นี่ก็ปราบทางด้านเนลลี่คอร์ด้า
0: ครับ
1: ก็ถือว่า

0: ฟอร์มกำลังขึ้นเลยนะครับเป็นนักกอล์ฟหญิงจากเกาหลีใต้วัย25ปีเท่านั้นนะ
1: ครับผม
0: ก็ดูแล้ววันสุดท้ายน่าจะลำบากแล้วล่ะตามอยู่ถึง9สโตรก
1: โอ้โหแล้ววันนี้ตีแฮรันนี่ไม่มี
0: 10อัน
1: โบกี้เลย
0: โอ้อีก1สโตรกนี่จะเป็นแมจิกนัมเบอร์59อยู่ละก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังหวังว่าจีโน่จะติดท็อป10นะครับก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้กอล์ฟหญิงนี่จะเป็นยังเหลือเมเจอร์1รายการนะ
1: ครับ
0: AIG Women Open ในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ฝั่งยุโรปอยู่นะครับก็ยังเชื่อว่ายังมีโอกาสลุ้นอยู่นะเมเจอร์สุดท้าย
1: นั่นน่ะสิโอ้โหจะมี5เมเจอร์เหรอผู้หญิง
0: ว่าผู้หญิงจะมี5เมเจอร์นะฮะนี่เป็นเมเจอร์ที่4นะฮะ
1: เออโอ้แล้วอีกกีฬาหนึ่งนี้พูดถึงไม่ได้มั้ยนะวันนี้นะ
0: วอลเลย์บอลไหม
1: โอ้โหสุดจริง
0: ๆโอ้โหมี คือดราม่ามันเยอะตรงที่ว่าคณะก็ยังมีคนยังมาค่อนคออย่างเงี้ย
1: ผมก็ไม่เข้าใจนะคือเชื่อไหมผมอะตอนหลังนี่ผมเริ่มมาตามวอลเลย์ไงแล้วผมก็จะเอาตัวเองนี่เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปอะไรตาม Facebook อะออกหมดเลยนะอยู่ไม่ได้โอ้โหคนด่ากันแบบ
0: ก็แปลก
1: ชนะก็ด่า
0: ชนะก็ด่า
1: แพ้ก็ด่าไล่โค้ชทุกวันอ่ะแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ย
0: เออคุณบอมนี่ก็มีเหมือนผมนี่ใช่ไหมโมโนอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ผมปัญหากับพี
0: ่เราดูผ่านโมโนเหมือนกันก็ตามอยู่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วจริงๆอ่ะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยมันมีอยู่5ทีมที่สถิติชนะ2เกม
1: ครับ
0: จะมีอยู่ทีมเดียวที่จะตกชั้น
1: เออ
0: เพราะปีที่แล้วเราเบียดกับเกาหลีเรามาเฉือนแมตช์สุดท้ายอ
1: ่
0: ะที่เราไปได้เซตที่2จากแคนาดา
1: อ๋อเลยได้มาแต้มนึง
0: เลยได้มาแต้มนึงเพราะถ้าเกิดชนะ 3-2 ทีมชนะจะได้2ทีมแพ้จะได้1แต่ถ้าเกิดคุณชนะ 3-1 3-0 นะคุณจะได้3คะแนนเต็
1: ม
0: ซึ่งเกาหลีใต้กับไทยเราอ่ะมันชนะ1แพ้11เท่ากันแต่ว่ามันจะต้องมานับคะแนน
1: โอ้ปีที่แล้วนี่ฟอร์มหนักกว่านี้นะปีที่แล้วผมไปตาม
0: โอ้ปีที่แล้วชนะเกมเดียวแต่อยู่รอดเพราะว่าเกาหลีใต้มันแย่กว่
1: า
0: แล้วเราไปแย่งเซตที่2มาได้จากแคนาดา
1: โอ้โห
0: แพ้แค่2ต่อ3ก็เลยได้ต่อชีวิตมาจนถึงปีนี้นะคร
1: ับ โอ้ก็กลายเป็นว่านี่ต้องขอบคุณแคนาดา2ปีเลยนะ
0: อ่ะปีนี้ด้วย
1: ปีนี้เขาก็มาแพ้เราที่บ้านเราไง
0: ไม่ แต่ว่าปีที่แล้วทีมเดียวที่เราชนะคือฝรั่งเศสนะผมจำไม่ผิด
1: โอ้ฝรั่งเศสปีนี้ก็หนีตกชั้นเหมือนก
0: ันแต่ปีนี้5ทีมที่ก็หนีตกชั้นเนี่ยมีอะไรบังกาเลีย
1: มี
0: โดมินิกัน
1: ฝรั่งเศส
0: ไทยแล้วก็อะไรนะ
1: ยูเครน
0: แต่ไทยเรารอดแล้วเพราะว่าก่อนเกมก่อนลงสนามนะผมก็ยังดูว่าต่อให้ไทยไม่ชนะทั้ง2เกมนะ
1: ก็ยังมีโอกาสรอดสูง
0: ใช่เพราะว่าไอ้ทีมอื่นมันยัง ต้องชนะเพราะว่าคะแนนเราเนี่ยเหนือกว่าอีก4ทีมแต่ว่ากองแช่งบ้านเราจริงๆผมก็ยังรู้สึกแปลกใจนะว่าทำไม
1: แช่งกันเองไงกองแช่งไม่ว่า
0: คือก็สงสัยเหมือนกันนะ
1: มัน
0: เกิดอะไรขึ้น
1: เป็นอะไรกัน
0: ก็แปลกดีแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่ว่าสถิติก่อนลงสนามที่เราจะเจอกับบราซิลเนี่ยเจอกันมา22ครั้งเราเคยชนะแค่ครั้งเดียวนะ
1: ใช่
0: ที่เหลือเราแพ้เรียบเลย
1: ตั้งนานแล้วปี2017นะ
0: ใช่ตอนนั้นยังเป็นชื่อ
1: กังปี
0: วอลเลย์บอลวัวกังปีและชนะ 3-0 เซตด้วย
1: เหมือนเดิมเลย
0: ใช่แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ชนะขาดแบบนี
1: ้
0: ตอนนั้นมันยังมี29 27อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ตอนนั้นคน9ปีใช่ไหม2017 9ปีที่แล้วตอนนั้นคนแบบทึ่งมากเพราะว่าเป็นชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งเดียวครั้งแรกของทีมชาติไทยที่เหนือแซมบ้
1: า
0: แล้วมาเจอกันครั้งเนี้ยอันดับบราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นะวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเขาชนะมันรวดแพ้แค่เกมเดียว
1: นั่นน่ะสิ
0: แล้วเป็นเบอร์2ของโลก
1: ใครเห็นก็ว่าตาย
0: แล้วคุณคิดเหรอว่าเขาจะมาอยู่ๆจะมายอมแพ้ทีมชาติไทยคนเรามันก็ไปตั้งสมมติฐานไปมองว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดขนาดญี่ปุ่นไปแกล้งแพ้กับโดมินิกัน
1: เพื่อว่าเรื่องนี้ผมอะไรวะ
0: มันคิดได้ขนาดนั้นอ่ะ
1: ไปไกลมาก
0: ก็เลยแบบก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงกับนักกีฬานะ
1: แต่ญี่ปุ่นอ่ะช่วงก่อนนี้ฟอร์มเขาแย่จริงพอก็แพ้โดมินิกันมันก็แพ้ติดๆกันเลยนะ
0: ก็มาชนะไทยแล้ว
1: มันชนะไทยถึงหยุดได้เลยมันชนะไทยเลย
0: ไม่แล้วอย่างนึงก็ต้องเชียร์ก็ต้องชมทางโมโนแม็กซ์โมโนเนี่ยแหละที่เขามีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬา
1: เพื่อไป2ล้านนี่ตีตาย
0: สนาม2เนี่ยได้มา2ล้านแล้วแมตช์ล้านนี่นะชนะ2มองมาชนะแมตช์นี้เขาเพิ่มให้เป็น2ล้าน
1: ได้เท่าสนาม2แล้ว
0: รวม4ล้านละโอ้โห4ล้านนี่ก็เยอะแล้วก็เหลือวันเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยที่จะลงแมตช์สุดท้ายแต่เล่นด้วยความที่

0: ไม่สบายแล
1: ้วไม่กดดันละนะครับเจอกับตุรกีไม่งั้นนะเราต้องไปลุ้นในคู่10โมงเช้าอ่ะพี่ที่เบลเยียมเจอยูเครนอ่ะเบลเยียม
0: ยูเครนก่อน
1: เออถ้ายูเครนแพ้เบลเยียมก็จบเราก็รอดเหมือนกัน
0: แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ตอนนี้รอดละ 100% ละนะครับยังไงเราก็รอดแน่นอนก็แสดงความยินดีกับครับตบลูกยางไทยเราด้วย
1: แสดงความยินดีกับโมโนด้วยครับเพราะว่าโอ้โหปีหน้าถ้าถ่ายเวียนเอาไม่มีไทย
0: ตอนแรกก็
1: นี่ดูดิ
0: มีแต่คนบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่โมโนต้องอัดฉีดเยอะ
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งแหละโอ้โหเซ็นไว้ตั้ง7ปีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เซ็นสัญญายาวเลยแล้ว FIVB ก็คงไม่อยากเสียทีมชาติไทยอ่ะ
1: FIVB เขาชัดเจน
0: เพราะว่า1คุณมี engagement คนเนี่ยเชื่อไหมไปดูอย่างเวลาไทยเราชนะแมตช์ไหนนะคนดูหลักล้านใน YouTube อ่ะ
1: ใช่
0: อย่างแมตช์ญี่ปุ่นเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะว่าเท่าไหร่ละ
1: เดี๋ยวผมไปดูไฮไลท์กูบาซิลไม่รู้ยังไงเนี่ย
0: ผมว่าเผลอๆเนี่ยหลักล้านแล้วนะ
1: น่าจะบ้านเราปั่นเกงปั่นวิวเกง จริง
0: คือไม่ใช่เฉพาะไทยด้วยนะ
1: ใช่คุณเป็น
0: อาเซียนเนี่ยแหละพวกเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดเนี่ยไม่บางคนก็เข้ามาแช่งบางคนก็เข้ามาเชียร
1: ์เวียดนามมาเข้ามาแช่งเหรอฮะตามระเบียบโอ้ยเดือดร้อนกว่ากองเชียร์บาซิลกับเวียดนามอ่ะโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาด่ากันเละเทะบอกว่าบาซิลไม่ยอม
0: เฮ้ยสมยอมแกล้งแพ้กับไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอ
1: นี่ไงก็เนี่ยเกือบล้านเลยนะยอดวิวเนี่ย
0: ใช่ไหมคู่ระหว่างไทยกับบาซิล
1: ของโมโนแม็กนี่ไฮไลท์คนเข้าไปดู800,000คนละส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์นี่400,000คน
0: 400,000
1: ถือว่าเยอะนะ
0: แล้วคอมเมนต์เป็นไงทิศทาง
1: โอ้ยคอมเมนต
0: ์ไม่แต่ผมชอบคอมเมนต์ต่างชาติไงเลิฟอะไรนะบราซิลไทยแลนด์พี่น้องกัน
1: ถ้าเป็นฝั่งบราซิลอ่ะเขาไม่โกรธเขาไม่อะไรเลยเขาก็จะมาชื่นชมนั่นแหละมีแต่ฝั่งอาเซียนนี่แหละคือเพราะว่าเป็นญี่ปุ่นเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ดีๆนั่นแหละเขาก็เข้าใจเพราะว่าแหมบราซิลมันไม่มีความจำเป็นต้องจัดชุดใหญ่นึกออกปะ
0: แล้วเขาก็มีทฤษฎีอย่างหนึ่งบราซิลเนี่ยคือ1กับ2ต้อง
1: การหลบ
0: มันไปเจอ7กับ8เพราะว่า1จะเจอ8 2ให้เจอ7 3เจอ6 4เจอ5เขาล็อกไว้แล้วใช่ไหมแล้วเผอิญว่าไอ้ทีมที่มันกำลังแย่งอันดับ6 7 8เนี่ยมันมีหลายทีม
1: ครับ
0: มันเป็นทีมแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยพวกโปแลนด์มันมีแบบแต่ละทีมที่แบบแข็งไง
1: ครับ
0: ถ้าตกลงไปอันดับ3อันดับ4มันไปเจอ4กับ5อาจจะเป็นจีนอะไรเงี้ยเขาดูว่ามัน
1: เบากว่า
0: อะไรเงี้ยก็เป็นอีกทฤษฎีนึงที่คนก็เลยมองว่าบราซิลตั้งใจที่จะมาแพ้กับไทยแล้วเลือกด้วยนะเลือกที่จะแพ้กับไทยเราก
1: ็
0: คิดกันไปถึงขั้นนั้นนะ
1: โอ้โหบางคนผมเข้าไปถ้าผมเป็นนักกีฬาเนี่ยผมก็เซ็งเหมือนกันนะแบบก็จะหน้าที่สำรองครับอะไรเงี้ยแต่ทีมผมลองบราซิลนี่ตัวนี่กันได้ของโลกนะ
0: จ๊ะเขาจะส่งสำรองอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนะครับเราชนะได้ก็พอแล้วแล้วก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจนักกีฬาเรานะครับศศิภาพรนี่ก็
1: โอ้โหพอได้ไปเล่นที่อเมริกามั่นใจเลยตบกระจาย
0: ใช่เขาถูกเลือกไปเล่นให้กับลีกอเมริกาแต่ผมจะชมตรงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าตบแรงอย่างเดียว
1: อ๋อเกมรับไม่ดี
0: โอ้เดี๋ยวนี้เกมรับแน่นโอ้โหนี
1: ่ไอ้รับบอลเสิร์ฟใช่ไหม
0: ตบมาเหอะตบมาเหอะขอให้
1: ขุดเก่งขึ้น
0: ขุดเก่งขึ้นด้วยนะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเกมเสิร์ฟเราดีขึ้น
1: ใช่
0: ทัชดาวน์นี่ทำคะแนนสูงสุดของเกม
1: ปกติไทยเนี่ยจะประมาณว่าเล่นแบบขึ้นแต้มสำคัญปุ๊บเสิร์ฟออกเอ้าเสิร์ฟเสียเจอบ่อยอย่างนั้นนิกลงไปที่ก็เสิร์ฟปุ้งไปเรื่อย
0: บีมก็ตามมาตรฐานนะ
1: แต่ที่ดีขึ้นคือน้องเพียวนะ
0: น้องเพียวนี่ลูกบอลแทรกอะนะจังหวะก็ต้องชมอย่างชมพู่หรือว่านุกนิกเวลาเขาเซตให
1: ้
0: ก็หลอกตัวบล็อกได้ด้วยแล้วก็พอบอลแทรกเรามีบอลสูตรเข้ามาช่วยก็ถือว่าเล่นดีนะวันนี
1: ้
0: หลายคนอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่แหละเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าก็3-0มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
1: ใช่
0: ก็อย่างที่บอกไปสถิติเจอกันมาตั้ง20กว่าครั้งไทยเราเคยชนะบราซิลแค่ครั้งเดียวนี่เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์นะและเป็นครั้งแรกที่ชนะใน VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกด้วย
1: และสำคัญด้วยชนะแมตช์นี้นี่โอ้โหโล่งกันทั้งชาติ
0: ก
1: ็แฟนวอลเลย์นี่โล่งกันหมดเลย
0: โมโนก็
1: โล่งอย่างน้อยปีหน้าดีไทยแน่นอนละ
0: ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าแมตช์สุดท้ายเจอกับตุรกีนะครับไม่กดดันไม่ซีเรียสแล้วแล้วก็ดูว่าจะปล่อยของอีกไหมเพราะว่าตุรกีเขายังต้องเน้นเข้ารอบเพย์ออฟ
1: นี่ไงตุรกีถึงบนเนี่ยตุรกีตอนนี้อยู่ที่4ใช่ไหม
0: ขึ้นไปที่4แล้วเหรอ
1: เอาเข้า
0: แต่ว่าวันนี้ชนะญี่ปุ่นสิ
1: เดี๋ยวผมดูผลให้นะครับตุรกี
0: เขาเห็นเขาเบียดกับญี่ปุ่นอยู่อะแมตช์ต่อจากไทยเราอะเพราะว่าญี่ปุ่นเล่นกันที่โอซาก้าญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพสนาม3
1: วันนี้เป็นเยี่ยมชนะโดมินิกันใช่ไหม
0: ก็โดมินิกันต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่
1: มันคนละวันของเราวันต้องวันที่10ใช่ไหมพี่หรือวันที่11 11นี่

0: นี่เออตุรกีชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต
1: ใช่ไหมก็เลยทำให้ตุรกีคะแนนกระโดดขึ้นไป
0: เออสบายไปแล้วอิตาลีแชมป์เก่านี้โอ้โหชนะแคนาดา 3-2
1: ญี่ปุ่นนี่ก็ยังไม่แน่นะ
0: ยังไม่แน่ครับเพราะว่าโอ้โหก็4-5 นัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวชนะกี่นัดไทยนะ
1: ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่อันดับอะไร
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: ไม่เพราะว่าอย่าลืมนะต่อให้จีนมันตกไปอันดับ9หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพไอ้ไฟนอล
0: ครับ
1: เจ้าภาพเนี่ยถ้ายังไม่ได้ติด1ใน8เขาจะถูกจับเข้าไปอยู่ในไฟนอล8
0: ใช่ไงทีมที่8จะหลุดใช่มั้ย
1: ใช่ทีมอันดับ8มันจะหลุด
0: ตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่อันดับ8
1: เนี่ยถ้าจีนมันไม่อยู่ติด1ใน8ใช่ไหม
0: แล้วจีนอยู่ที่9
1: ใช่ไหมเพราะเป็นแบบนี้นะญี่ปุ่นหลุดนะ
0: เดี๋ยวนะญี่ปุ่นนัดสุดท้ายเจอเลยกูสนามนี้แข็งมากแข็งโป๊กเลยญี่ปุ่นท่านนัดสุดท้ายวันเจอโปแลนด์โอ้โห
1: โอ้ก็แข็งแข็งเนี่ยสถานการณ์ญี่ปุ่นเขาต้องเล่นเต็มที่ถูกไหมก็ยังแพ้เลย
0: เชิญจะอิตาลียังไงก็แพ้อยู่แล้วเพราะจีนน่ะเขาไม่เอาชุดใหญ่มาไงเขารู้ว่าเขายังไงเขาก็เข้า
1: เป็นเจ้าภาพไงไฟนอลยังไงเขาก็ได้เล่นอยู่แล้ว
0: เอาเด็กมาสร้างทีมใหม่ไปเลย
1: ก็เหมือนตอนนั้นทีมชาติไทยเราเป็นเจ้าภาพไฟนอลอยู่ครั้งนึง
0: อ๋อครั้งที่เราเข้ารอบ8ทีมอ๋อตอนเราเป็นเจ้าภาพเหรอ
1: ไอตอนที่เป็นไอตอนที่เข้ารอบไฟนอลอ่ะเราเข้า2ครั้งครั้งนึงตอนที่ติดด้วยอันดับตัวเอง
0: อ๋อก็มี
1: มีครั้งนึงแล้วก็ตอนที่ในฐานะเจ้าภาพก็อีกครั้งนึง
0: ก็สนุกนะครับวอลเลย์บอลถ้าใครติดตามอยู่โอเคเป็นสมาชิกโมโนแมกนี่ถ้าชอบดูวอลเลย์นะโอ้ตาแฉะบอกเลย
1: ใช่เพราะว่าไม่ได้ดูเฉพาะทีมชาติไทยไงมันมีทั้งหญิงและก็ชายหญิงกับชายมันจะสลับคนละสัปดาห์ใช่ไหมแล้ววันนึงบางทีมี8แมตช์เพราะว่ามันมี3สนามไงสนามนึงบางทีมี3แมตช์อย่างเงี้ยก็ดูกันยาวเลยแล้วเวลาบางทีแข่งที่ทั้งโซนเอเชียทั้งโซนยุโรปคุณก็ดูต่อเนื่องเลยบางทีไปถึงอเมริกาก็มี
0: บอลโลกไทยเจอตุรกีนี่บ่ายโมงครึ่งนะวันนี้นะ
1: บ่ายโมงครึ่งเวลาเดิม
0: เออนะฮะก็ไม่ต้องลุ้นอะไรละดูชิวๆสบายๆไป
1: แต่ว่าก็มันมีผลกับเรื่องคะแนนชนะ 3-0 แพ้ 3-2 อะไรพวกเนี้ยคะแนนจะบวกลบอะไรเท่าไหร่มันก็จะมีผลกับอันดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ของเราเล่นเต็มที่อยู่แล้วล่ะ
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันดับโลกวันนี้ไทยนี่ก็บวกขึ้นมาบาทเลยนะคะแนนนะพี่
1: บวกเยอะใช่ไหม
0: 19คะแนนมั้งเพราะว่าอันดับโลกมันห่างกันเยอะ
1: ครับ
0: แล้วกระโดดจากอันดับ22ขึ้นมาอยู่ที่17ของโลกอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าบวกขึ้นมาเท่าไหร่ซึ่งมันพวกนี้มันมีผลต่อการที่เราไปเล่นทัวร์นาเมนต์แบบพวกคัดโอลิมปิกอะไรพวกนี้ไงเนี่ยไทยบวกเพิ่ม 19.39 คะแนนแล้วบราซิลแม่งลบไป19คะแนน
1: จะคิดผมว่า
0: แพ้ 0-3 ด้วยแพ้แบบขาด
1: แพ้คะแนนเสียคะแนนเยอะมาก
0: แรงกิ้งก็ถือว่าโอ้โห2เด้งเลยไทยวันนี้นะครับบราซิลตอนนี้เดี๋ยวดูผู้หญิงกันผู้หญิงนี่เขาที่เท่าไหร่นะของผู้ชายที่7ที่2ของโลกไทยนี่อย่างที่เรียนกระโดดขึ้นมา5อันดับมาอยู่ที่17ก็ทิ้งเวียดนามเพื่อนเลิฟไกลเหมือนกันเวียดนามที่28โอ้ตอนแรกเหมือนเวียดนามจะแซงไทยด้วยนะ
1: มีอยู่ช่วงนึง
0: นะอันดับโลก
1: เดือนที่แล้วนี่แหละช่วงที่เรากำลังเตรียมแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วเขาแข่ง
0: ABC
1: ABC ที่มีเกาหลีใต้อ่ะพอไปแพ้เกาหลีใต้เท่านั้นแหละ
0: เรียบร้อย
1: จบเลย
0: เหมือนแบบคือทำนบแตกเอาแพ้เกาหลีใต้ก็ไปยาวเลย
1: เพราะว่า1ก่อนหน้าเนี่ยเวียดนามเขาจะชอบคุยข่มว่าเขาแซงหน้าเกาหลีใต้แล้วแล้วกำลังจะไล่เบียดแซงทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: เรียบร้อย
1: แต่พอหมดยุค
0: หมดตู
1: ้ตู้เย็นเนี่ยพอไม่มีปุ๊บเนี่ยก็
0: จบเลย
1: ตามที่เห็นเลยแพ้เกาหลีใต้แบบสู้ไม่ได้เลยนะ
0: เออแต่ตู้เย็นก็โหดเกิน
1: ก็ทำแมตช์นึงบางที40คะแนนอะไรเท่ากับเซต
0: ไปวันเดียวโอ้ป้าบอ
1: นี่ไม่รู้ว่าเลิกเล่นแล้วไปไหนแล้วเนี่ย
0: ไม่รู้เขาบอก
1: แล้ว
0: โดนแบนใช่ไหม
1: จริงๆอ่ะคนที่โดนแบนอ่ะคือรุ่นน้องเขาที่อยู่ในรุ่นชุดเยาวชนแต่ว่าพอตรวจเจอคนนี้ปุ๊บแล้วจะมาตรวจตู้เย็นมันก็
0: ไม่ยอม
1: มันก็เลยเลิกไปเลยซะดีกว่า
0: อ๋อดีกว่าให้ตรวจด้วย
1: เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอาจจะโดนลิฟคะแนนคืนอะไรย้อนหลังอะไรอีกวุ่นวายถ้าเลิกซะแต่ตอนนี้มันก็ยัง
0: ระเบิดตัวเอง
1: เพื่อ
0: ส่วนรวม
1: รักษาคะแนนที่เคยทำเอาไว้อะไร
0: นะแต่ช่วงนี้วงการวอลเลย์บอลไทยนี่คือคักนะทีมเยาวชนเราก็ดีนะพี
1: ่อายุ18นะครับก็ได้แชมป์ Princess Cup ที่เป็นระดับอาเซียนแล้วพอสัปดาห์ถัดมาเล่นในระดับชิงแชมป์เอเชียก็เข้าถึงรอบรองชนะเลิศไอ้วันที่เราแพ้เกาหลีใต้ผมบอกเลยว่าถ้าเซต2เราได้รูปเกมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นโมเมนตัมเนี่ยพอเซต2มันพลิกไปพลิกมาเราเซตพอยต์เราได้เซตพอยต์แต่ทำไม่ได้ปุ๊บ

0: พอเราแพ้เซต2แล้วมันเสมอ1ต่อ1เนี่ยพอเซต3เซต4โมเมนตัมมันไปอยู่ทางฝั่งเกาหลีใต้แล้ววันนั้นก็เสิร์ฟดีด้วยก็เลยทำให้เรานั่นน่ะเป็นเหตุที่ทำให้โค้ชยะต้องประกาศหลังจบทัวร์นาเมนต์อันดับ3
1: อันนั้นอย่างหนึ่งเขาโค้ชยะเบื่อคอมเมนต์ด้วยอย่างนึงโค้ชไม่เคยเห็นเหมือนกันโค้ชเวลาละออกแล้วเขาพูดว่า
0: ฝาก
1: สบายใจจังนะครับว่าเกียร์กิ๊บก็โค้ชคีย์บอร์ด
0: โค้ชคีย์บอร์ด
1: ผมไม่คุ้นว่า
0: ฝากไปถึงโค้ชคีย์บอร์ดด้วยผมไม่อยู่แล้ว
1: เพิ่งเคยเห็นแบบแสดงว่าแกชอบแกคงอ่านคอมเมนต
0: ์แล้วโอ้แล้วโค้ชคีย์บอร์ดบ้านเรานี่ดุมาก
1: ดุ
0: คือบางคนก็เก่งจริงไม่เก่งจริงก็ไม่รู้หรอก
1: กับแกไปเรื่อยก็แบบกูมีแก้เกมโชว์เลยนะโอ้นั่งอ่านเฮ้ยขนาดนี้หรอวะเนี่ย
0: แต่ผมชอบเด็กยุคใหม่นะรุ่นเยาวชนยูสิบแปด
1: ผมถามกับฝีมือสู้ได้ไหมเอวันเจอเกาหลีผมไม่ได้ดู
0: เ
1: ขาดิ
0: สู้ได้เลย
1: แต่
0: เห็นว่าพอใช่มันพอมันเหมือนโมเมนตัมมันเสียไปแล้วเป็นจังหวะที่เกาหลีใต้มันฮึดขึ้นมาได้แล้วจังหวะเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีแล้วเราแก้เกมไม่ได้เลยตอนนั้นก็เนี่ยทำให้เป็นเหตุหนึ่งที่คนด่าแมชนั้นน่ะเยอะมาก
1: แก้เกมโค้ชแก้เกมไม่ดี
0: กลายเป็นโค้ชผิดไปหมดเลยตอนนั้นน่ะ
1: แล้วว่าแล้วตอนนั้นน่ะกระแสทีม U18 มาแรงไงเพราะว่าโอ้โหมันชนะบินเซนครับสบายเลย
0: ไม่เสียเซตเลย
1: แล้ว
0: ตกแบบตกแหลกจนมาทั้งเจอเกาหลีใต้เพิ่งจะมาเสียเซตแล้วไปหมดเลย
1: เออ
0: แล้วพอมาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2คนก็มองเนี่ยไอ้แมตช์เกาหลีใต้มันไม่ควรแพ้ไม่งั้นไปชิงกับจีนแล้ว
1: แต่ผมว่าสูสีนะไอ้จีนไอ้ยี่เกาหลีญี่ปุ่นไทยเนี่ยผมว่าได้
0: ใช่ใช่ญี่ปุ่นกับไทยเราเนี่ยมันสูสีกันอยู่แล้วเนี่ย
1: ไม่ได้ชุดเด็กนะ
0: แต่กับจีนผมยังไม่ผมก็ยังเห็นว่าเราเป็นรองอยู่นะแต่ว่าเด็กชุด U18 ชุดนี้เล่นค่อนข้างดีแล้วก็รูปร่างดีนะแล้วหลายคนก็ยังดูรู้สึกว่ามีโอกาสพัฒนาขึ้นมาได้อีก
1: โอ้โหแต่ละคนสูงกว่าทีมชาติชุดใหญ่ผมว่าสูงเฉลี่ยผมว่าบางคนมัน190ก็มีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่
1: น้องไอ้น้องอะไรไอ้น้องใบเตยนี่ก็180กว่า
0: ใบเตยก็ดีแต่ผมชอบชื่อน้องชอบชื่อเล่นของออมออม
1: ออม
0: สินออมทรัพย์อะไรมา
1: เอามาลงเป็นชุดใหญ่ได้ไหมชุดใหญ่ก็มีนะออมสินออมทรัพย์
0: เออแบบ
1: อ๋อน้องจามิกรไม่ออมๆตัวยุ่งโย่ง
0: ใช่ใช่เออก็เนี่ยก็ดูแล้วอนาคตวงการวอลเลย์บอลไทยเราก็ดูแล้วมันก็มีเจนใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
1: ๆเอาจริงนะบางทีผมเห็นบางคนเขาก็อะไรนายกสมาคมแหละนายกพี่สมพรเนี่ยแต่ผมก็ว่าโอ้โหถ้าเทียบกับสมาคมอื่นนะ
0: ถ้าพูดถึงผลงานใช่ไหม
1: วอลเลย์บอลผลงานชัดเจนนะและต่อเนื่องนะพัฒนาต่อเนื่อง
0: ไม่หรอกมันปัญหาคือบางทีเขาก็มองว่ามันเหมือนบริหารเป็นครอบครัวอย่างที
1: ่
0: อย่างที่คุณสมพรพูดแหละแล้วพอมันเป็นบริหารแบบครอบครัวปุ๊บเนี่ยบางทีมันคนก็มองว่ามันเกรงอกเกรงใจก็ใช้แต่โค้ดสามคนเนี่ยโค้ดด่วนโค้ดยาโค้ดออดสามคนเนี่ย
1: ก็ใช้โค้ดด่วนก็ไล่ไงเอาโค้ดออดเอาโค้ดออดมาก็ไล่ให้ยันแต่คิดถึงโค้ดด่วน
0: ก็เนี่ยเขาถึงเรียกร้องว่าเขาโค้ดต่างชาติดีไหมโดยเฉพาะอย่างโค้ดฝั่งชายเนี่ยพอไปได้โค้ดปาร์คมาจากเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: ชัดเจนนะ
0: เขาก็มองว่าเนี่ยผลงานมันดีขึ้นแล้วก็ทางฝั่งโค้ดหญิงฝั่งหญิงเนี่ยพอได้โค้ดชินชาวญี่ปุ่นที่เป็นแฟนกับ
1: น้องบีมพิมพิชยาตอนแรกเราก็สมมุติก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะมันสนิทกันยังวะ
0: เป็นแฟนกันเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นโค้ชที่ลักษณะสอนอะไรเงี้ยเขาเป็นคนเก็บสถิติแต่เวลาบางทีเรื่องสถิติมันก็มีส่วนช่วยอะไรต่างๆนะแล้วก็พอเห็นเอ้ยเขาก็มีส่วนช่วยนี
1: ่
0: มันก็เห็นผลไงก็มีเสียงเรียกร้องจากแฟนวอลเลย์บอลบ้านเราเนี่ยแหละทำไมเราไม่จ้างโค้ชต่างชาติมาคุมทีมหญิง อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้โค้ชต่างชาติมาถึงทีมระดับโลกญี่ปุ่นใช้โค้ชตุรกีใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็เมื่อก่อนเกาหลีก็มีนี่ไงที่ไปคุมฝรั่งเศสโค้ชฝรั่งเศสอ่ะโอ้เมื่อก่อนนี่ก็หมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรานี่ก็คืออ้างว่าไม่มีเงินค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: ติดเรื่องงบประมาณ
0: แล้วก็ที่โค้ชปาร์คมาคุมทีมชายเป็นเพราะว่า FIVB ให้เงินช่วยเหลือม
1: า
0: ออกค่าใช้จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ย
1: เออนะก็ต้องเข้าใจขนาดนักกีฬาสำรองเรายังให้สแตนบายอยู่ที่ไทยเลยแล้วไปเรียกบินตามไปไอ้เซล่าขอบคุณพี่ผู้นะที่ท้องเสียเซล่าเลยได้โอกาสบินไป
0: ใช่เพราะว่าเรามีเซตเตอร์อยู่2คนใช่ไหมเพราะว่าพอแมตช์แรกนี่มีปัญหาก็นุกนิกคนเดียวเลย
1: โอ้ผมตอนแรกผมก็งงไงทำไมนุกนิกมันวิ่งยาวเลยวะอ๋อเพิ่งมารู้ว่าชมพู่ท้องเสียแม่งก็เป็นบอลเล่นะนะฮะส่วนฟุตบอลก็มี
0: ฟุตบอลใช่ไหม
1: วันนี้ก็มีข่าวแบบช็อกอยู่ข่าว
0: งั้นสรุปแมนยูยังไงเนี่ยมิดฟิลด์เนี่ย
1: มิดฟิลด์
0: อาตาลันตานี่คือไม่เอาแล้วใช่ไหม
1: ของเอเดซอนใช่ไหมพี่เอเดซอนนี่คือตอนแรกมันอยู่ไปตรวจแบบเร็วมาแล้วรอบนึงที่อเมริกา

0: ามั้งเขาก็เอ๊ะเฉย
1: เดี๋ยวคือตรวจร่างกายไม่ผ่านอย่างเงี้ยหรอ
0: เออเดี๋ยวรอมันไม่ใช่ไม่ผ่านมันคงเห็นปัญหาบางอย่างก็เลยเรียกมาตรวจรอบ2ที่แมนเชสเตอร์ที่อังกฤษปรากฏว่าคราวเนี้ยโค้ชแพทย์เขาไปเจอว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวเข่
1: า
0: คือแล้วก็ไอ้ตรงหมอนรองกระดูกมันเคยเจ็บไงแล้วแมนทีมแพทย์ของแมนยูก็มองว่าเอ๊ะเราใช้ไปยาวๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เลยแจ้งไปทางแอตแลนต้าว่าไม่เอาละนะครับก็เลยล้มดีลไปแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิด
1: อีกแล้ว
0: ทางฝั่งของสื่ออิตาเลียนเพราะว่าทางแอตแลนต้าเนี่ยเขายืนยันว่าไอ้จะสอบมันฟิตนะครับแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาไม่เอาเขาเอากลับไปใช้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดว่าไอ้ช่วง5สัปดาห์ระหว่างที่เอเดอร์สันมันดันติดทีมชาติใช่ไหมล่ะพอเป็นงั้นมันเรียบร้อยไปแล้ว
1: ไปฟุตบอลโลก
0: เออเขาบอกไอ้ช่วงเนี้ยแมนยูก็เป็นสเกลตัวอื่นล่ะแล้วมันไปเจอไอ้มานูโกเน
1: ่
0: ราคาเท่ากัน
1: ก็เลยไปเลือกอีกคนนึงแล้วก็อ้างเหตุเพียงเพราะว่า
0: อันนี้ทฤษฎีสมคบคิดทางฝั่งอิตาเลียนเขาบอกว่าซื้อสองคนไม่ไหวเพราะรวมกันมันไม่แพงก็จริงตัวละ50ล้านยูโรก็ไม่ไหวเออเขาเลยบอกว่ามันคงไปอยากได้มานูโกเน่แล้วมันก็มีข่าว
1: แล้วของเชลซีอ่ะ
0: แอนเดรซันโตนี่คือเหมือน
1: ไม่50ล้านเหมือนกันนะ
0: แอนเดรซันโตที่ผมคิดว่าเขาซื้อมาเป็นตัวเนี่ยพี่มันต้องมันอยากได้กลาง3ตัวใช่ไห
1: ม
0: ก็คือ2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวเกรด B แหละกะว่าจะเป็นเอเดอร์ซอนกับแอนเดรซันโตนี่แหละแล้วอีกตัวเป็นตัวท็อปไงแอนเดรซันโตนี่ก็ไม่มีปัญหาก็ดีลก็ตามนั้นไปแต่ว่าของไอ้มานูโกเน่เนี่ยมันมีข่าวจริงอ่ะแล้วเราลองไปดูไอ้ประวัติการบาดเจ็บอ่ะโหน่ากลัวมากนะเจ็บทุกฤดูกาลอ่ะไอ้ฤดูกาลที่แล้ว
1: แต่แมนยูชอบนี่แบบ
0: ฤดูกาลที่แล้วพักไป75วันนะพี่พักไป13เกมอ่ะเออว่าโอ้โหมันเจ็บไป5รอบนะแต่พอฤดูกาลที่แล้วหรือถ้าจะเอาจริงก็เสี่ยงอ่ะแต่ว่ามันเล่นดีก็เราดูมันเล่นกับฝรั่งเศสอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: ม
0: องเกินเขาก็ประมาณนี้ที่สี่ผมก็คิดก็เลยยังไม่รู้จะได้ใครเลยเนี่ยไม่รู้จะได้ใครจริงๆบอกไม่ออก
1: แต่มีเนี่ยก็เห็นเชลซีเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจแล
0: ้ว
1: เชลซีอยากขายเลยพอบอกเห็น50ล้านปุ๊บ
0: โอ้เชลซีบอกแหมเหมือนเนตันเมาส์อ่ะรีบมาเอาเลย
1: รีบมาเอาเลย
0: ยังไม่เข็ดอ่ะเมาส์เนี่ยโอ้แต่ว่าอังเดอร์สันมันดีหน่อยมันร่างกายมันดีกว่าเมาส์แหละนะครับแล้วก็ดูก็อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็พอได้แหละ
1: ก็เดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีนะรายชื่อตัวจริงเกมคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษก็น่าจะออกมาละนะครับคุณบอมเชียร์อะไรเน
0: ี่ยอังกฤษครับพี
1: ่เออก็เหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าผมเริ่มเห็นกระแสคนเชียร์นอร์เวย์เยอะขึ้นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่
0: อ
1: นด้วยความที่ว่าเขามีสีสันมีเออร์ลิงฮาแลนด์ที่แบบเขาเป็นคนที่มีคอนเทนต์ในตัวนะคือเขาอยู่ไหนก็มีแสงแบบเป็นสปอตไลท์อ่ะ
0: นี่ไงเขามีไอ้พวกนางบงนางแบบที่หน้าเหมือนเขาทำคอนเทนต
1: ์เลยแบบ
0: เป็นไวรัลนั่นน่าจ
1: ะ
0: เหม
1: ือ
0: นพี่เห็นนั่นนางแบบรัสเซีย
1: อันนั้นไอ
0: ้อันนั้นนางแบบรัสเซียนะ
1: ไม่ใช่ AI เหรอ
0: ไม่ใช่ AI นางแบบเซียวโคตรเหมือนฮาร์นอ่ะแบบเหมือนมากแบบโอ้โห
1: คือตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วระหว่าง AI กับของจริง
0: จริงปะผมเป็นเหมือนพี่นะ
1: โอ้เดี๋ยวอันนั้นมัน AI หรือเปล่า
0: บางทีเราเห็นกองเชียร์แบบสวยๆแบบเป็นคลิปปันตามออนไลน์เงี้ยมันใช่หรอต้องดูก่อน
1: เพราะเดี๋ยวนี้มัน AI มันก็เนียนมากแต่ว่าเนี่ยเริ่มเห็นกระแสเพราะว่าหนึ่งการเชียร์ของฝั่งนอร์เวย์นะครับไวกิ้งโรวิ่งอะไรต่างๆเน
0: ี่
1: ยมีการนำเชียร์มีการแบบร่วมการแสดงออกร่วมกันที่แบบมันดูภาพแล้วมันดูสวยอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เกิดกระแสการเชียร์นอร์เวย์เพิ่มมากขึ้น
0: ใช
1: ่ส่วนอังกฤษนี่ก็ยัง coming home อยู
0: ่โอ้โหอย่าไปใช้เลยเพลงนะ coming home ไม่เคยคำเลยอันนี้ของอังกฤษที่ชื่อออกมาแล้วนะ
1: ออกมาแล้วหรอ
0: ของอังกฤษนะเขาอังกฤษชอบไอ้นี่ก่อนออกมาตั้งแต่10นาทีที่แล้วนะครับอันนี้มาจาก Sky Sport นะวันนี้เขาใช้เอสลีย์คอนซาเลนแบ็คขวานะครับก็ปรับเพราะว่าไอ้ลิเจมนี่ก
1: ็
0: ยังไม่หายยังไม่หายนะครับแล้วก็แหมชาเลวคอนซาเนี่ยก็เจอปาฏิหาริย์ฟีฟ่าก็อังกฤษไปโวยไงไปทัดทำ
1: ถ้ามันนัดเดียวเนี่ยรอบรองก็ยังมีโอกาสเจอกับอาเจนหรือสวิต
0: ไม่มีเหตุผลนะอยู่ไปแพ้สองนัดทำไมวะ
1: ก็เขาหาโวยวาย
0: เออเพราะอังกฤษเขาโวยวายที่ทัด
1: มันได้ระหว่าง1-3นัดก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ1นัด2นัด3นัดพอคุณไปอุทธรณ์ไปขอ
0: ทำยึกยักไงทำยึกยักไงจะขอค่าโทษ
1: ดีเขาไม่เอา3นัดเลย
0: โอ้วันปีนี้วันโลกปีนี้นี่แบบโอ้โหหลายอย่างเดี๋ยวดูรายชื่อเลยแล้วกันนะครับผู้สาประตูก็เป็นจาแดนพิกฟอร์ดเหมือนเดิมกับแบ็คขวาที่เรียนเป็นเอสทรีคอนซ่าครับคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นจอห์นสโตนกับมาร์กเกอีนะ
1: ตอนแรกบอกว่าเหมือนจะไม่สมบูรณ์นะ
0: ใช่ใช่เหมือนเขาตอนแรกเหมือนมีปัญหาแล้วเขาเพิ่งกลับมาซ้อมได้ก็ยัดลงเลยซ้ายก็เป็นนิโกโอเรลี่นะครับกลางใช้เดคันไลท์คู่กับเอเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนี่เล่นเป็นเบอร์10โหแต่ที่เซอร์ไพรส์

0: ทางขวาเขากลับมาใช้นนี่มาดูเอเก้นะ
1: บ่าเออบ่าไม่มันเกิดอะไรขึ้นกับบูยะบูกาโยซาก้า
0: ซาก้าก็ไม่ดีจริงพี
1: ่ไม่ดีแต่ว่าก็ยังดีกว่า
0: ก็ยังดีกว่ามาดูเอเก้ผมว่ามันเขามีปัญหาเรื่องความฟิตนะซาก้า
1: เออ
0: แต่ก็ผมว่าก็ดีกว่ามาดูเอเก้อย่างที่บอกนะเปาก็เคนนะซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะ
1: กอร์ดอนมันก็เหมาะสมมากกว่าทางด้านของแรชฟอร์ด
0: มันเล่นแล้วมันดูมีชีวิตชีวาไงมันดูมุ่งมั่นกว่า
1: ไม่แต่ดูแล้วเนี่ยใครเอาใครไปประกบฮาแลนด์เกฮีกับสโตน
0: ฮาแลนด์บอกใครก็ได้เนี่ยชุดนี้มา
1: ไม่จริงๆอะผมรู้สึกว่าแดนเบอร์เนี่ยเหมาะมากนะที่จะเอาไปใช่ตัวมันสูสีกัน
0: ไม่แน่นะจอห์นสโตนซ้อมด้วยกันนี
1: ่
0: ที่สโมสร
1: แมนซิตี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเหมือนแบนาโดไอ้แบนาโดกับโรดี้หรือเปล่า
0: โอ้เด็ดจะตีกันโรดี้ก็ไม่ควรโอ้เพื่อนกำลังกันหงุดหงิดไปล้อเขา
1: แต่นี่เขาย้ายไปมาดริดแล้วไง
0: ไม่รู้จักกันแล้ว
1: ไม่รู้จัก
0: เพิ่งย้ายกี่วันเองก็เฮ้ยสตอร์นี่ก็ไม่รู้จักฮาลันแล้วนี่ก็ออกอย่างซิตี้แล้วไม่รู้ไปไหนนี่ก็เป็นรายชื่อทีมชาติกีฬานอร์เวย์ยังไม่มานะเดี๋ยวก่อนไม่รู้มาเองนอร์เวย์ก็ถือว่าดูรายชื่อมันดูขี้เล่ขี้เล่นะทีมชาติอังกฤษนะ
1: นอร์เวย์นี่น่าสนใจว่าจะเอาใครเป็นตัวลุกคู่กับฮาลันนะสโตร์ก็ได้หรือว่า
0: ปกติเขาใช้สามตัวเลยใช้ใครนะไอ้นูซ่านะขวาแล้วสล็อตยืนซ้ายสล็อตมันเล่นตัวริมเส้นได้เหลือเชื่อนะ
1: ตัวใหญ่เหมือนกัน
0: มันวิ่งเร็วนะเปาเป็นอันนี้ไลน์อัพมาแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เลยแล้วกันนะครับของนอร์เวย์นี่ประตูเป็นนีลันเหมือนเดิมครับเนี่ยรับมิเรียสันนะครับอาเยอร์เฮเกมนะครับแล้วก็โวลฟเฟอร์นะครับตรงกลางแค่โอเดกาดนะครับเบอร์เก้แล้วก็ปีเตอร์เบิร์กนะฮะส่วน3ตัวรุกวันนี้ทางซ้ายเป็นไอเนียเชเดลุกตัวนี้ก็กระแสบตัวเป็นฟิก้าใช่ไหมแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตนะครับเลนลิมเซ่เหมือนกันแล้วก็เออร์ลิงฮาลันนาเป้าก็ยืนยันน่าจะสู้กันสนุกแหละแม่น่ากลัวนะอังกฤษเนี่ย
1: ก็คู่นี้นี่ก็ดูยากนะองตรงคือด้วยความที่ต่อให้เราเชียร์อังกฤษแต่ว่าได้เห็นฟอร์มของนอร์เวย
0: ์
1: ไอ้นัดเดียวที่เขาแพ้เขาเหมือนยอมด้วยแหละน
0: ั
1: ดสุดท้าย
0: เอาสำรองเลย
1: ใช่ก็คือเจอของแข่งด้วย
0: ใช่
1: มันก็ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนอะไรแต่พอเข้ารอบน็อกเอาท์มาแต่ละเกมที่เขาเล่นเนี่ยวันที่น็อกบราซิลอ่ะกาเบียววันนั้นนี่ก็ตามไม่ทันนะ
0: โอ้เอาไม่อยู
1: ่เอาไม่อยู่นะครับลูกงงลูกนั้นน่ะกาเบียวล้วน
0: โอ้โหแบบวิ่งมาข้างหลังตัดหน้าคือฮาแล้วมันยังเดินอยู่นะตบตบตบเพื่อนโยมันวิ่งปาดหน้าแล้วโอ้โหในจังหวะที่สองคุมห่างลูกสองไอ้พี่
1: ใช่
0: มันยิงหายเลย
1: ก็เนี่ยก็ความน่ากลัวของนอร์แลนด์นอร์เวย์ก็คือต้องคุณต้องป้องกันเออร์ลิงฮาแลนด์ให้ได
0: ้
1: ถ้าบอลมาไม่ถึงฮาแลนด์อ่ะผมรู้สึกว่านั่นอ่ะคุณต้องทำวิธีผมว่าดีแคลไลท์เนี่ยต้องเป็นตัวที่คอยอยู่ระหว่างลูกกับฮาร์แลนด์เนี่ย
0: คอยดักหน้า
1: คอยดักไม่ให้แบบบอลมันเปิดมาถึงฮาร์แลนด์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็เพราะดีแคนไลน์นี่ก็คือมิดฟิลด์ที่ตัวคุมเกมที่ดีนะครับก็ยังหวังพึ่งพาดีแคนไลน์ในเกมนัดนี้นะครับส่วนอังกฤษเนี่ยเกมบุกผมค่อนข้างมั่นใจอยู่นะว่าน่าจะยิงนอร์เวย์ได้วันน
0: ี้แต่เกมรับนี่แหละผม
1: เกมรับนะเพราะจอห์นแอนด์พิกฟอร์ดบางเกมมันก็ดีเหลือเชื
0: ่อ
1: บางเกมบทมันจะร้ายมันก็เสาแรกมันก็ปล่อยให้เข้าได
0: ้จริงโดนเนี่ยทุนนั้นไม่ได้มีลูกนี่โดนยิงยัดเสาแรก
1: ยิงยัดเสาแรกเนี่ยซึ่งผู้รักษาประตูเนี่ยเสาแรกเนี่ยยังไงก็ต้องห้ามเข้าเด็ดขาด
0: ใช่นะครับเสียฟอร์มนะโอ้แล้วไปขวาคอนซ่าพอได้มั้งมันก็คล่องอยู่นะสวีคอนซ่าแต่ตัวใหญ่หน่อยแต่ก็คล่องอยู่โอ้เท่ากับว่านี่โอ้โหกองหลังอังกฤษจอห์นสโตนมาเกอีนะแบ็คขวานี่ปัญหาใหญ่
1: แต่ถ้าเทียบโซ่สำรองแล้วก็ยังดูอังกฤษดีกว่านะตัวที่จะลง
0: มาเปลี่ยนเกม
1: เขามีใบหนูได้ลงยังเนี่ย
0: โอ้ผมไม่ได้ลงแล้วฮะเชื่อผมฮะตัวนี้เอาจริงๆมันไม่รู้จะไปลงนัดไหนแล้วนะ
1: อย่างจอร์แดนเฮอร์สันเนี่ยหมดสี่ไปแล้วแขนหักไปแล้วนะครับไปฉลองไม่รู้อีท่าไหนตกไอ้ป้ายโฆษณาแขนหักเลยนะ
0: เหมือนเขาจังหวะเขาก็โดดจะเท้าเงี้ยพี่เห็นนั้นเวลาเราจะโดดข้ามข้ามโฆษณาจะมีมือเท้าข้างแล้วอีมือข้างเท้ามันวุ้ดวุดพอวุดปุ๊บมันเอาแขนค้ำรับตำหนักตัวไงหักครับผม
1: เลย
0: เออหักเลยนะแต่ก็ยังอยู่นะพี่อินโดยังอยู่ยัง
1: อีแวนโทนี่ก็ยังไม่ได้ลงใช่ไหม
0: ใช่ครับมีสามคนที่ยังไม่ได้ลงมีโทนี่นี่แหละไอ้เจมส์ทัฟฟอร์ดด้วยนะแล้วก็คอบบี้เมนูนะไอ้ชาโรบายังไม่ได้ลงถ้าเอาฟิลด์มีชาโรบาด้วยที่ยังไม่ได้ลงนะ
1: ก็เนี่ยตัวสำรองก็ยังดูว่าของทางฝั่งอังกฤษดูดี

0: กว่านะถ้าจะมีต้องมาแก้เกมอะไรจริงๆนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าความหวังสูงสุดก็ต้องแฮร์รี่เคนแล้วครับยิงอยู่คนเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้กับจูดเบนแฮมอ่ะ2คนสลับกัน
1: จูดดีนะมันมาพีคเอาถูกจังหวะพอดีนะคือถ้าโอ้โหถ้าผมยิงนึกไม่ภาพไม่ออกถ้าถูกเคลื่อนมันดื้ออ่ะแล้วมันจะใช้ไอ้มอร์แกนโรเจอร์เป็นเล่นเบสิกแทนจูดให้ได้พัง
0: เนี่ยก็เขาตอนแรกเขาในรอบคัดเลือกนี่จูดกลายเป็นตัวสำรองเลยนะ
1: แหมรอบคัดเลือกเอาใครเล่นก็ผ่านดูฝ่ายอังกฤษดิ
0: เดี๋ยวรอชมกันในประมาณ1ชั่วโมงนะวันนี้ใครรายงานอ
1: ่
0: ะ
1: น่าจะเป็นจุ่นผมเห็นมีจุ่นอยู่คนจุ่นกับคุณเอกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะ
0: ก็ FM 99นะ
1: เออ
0: วันนี้โมโนถ่ายไหมฟรี
1: โมโนเขาถ่ายเขาแต่ฟรีไม่ท่านนายมีคู่อังกฤษก็ว่ากันไม่ได
0: ้ว่ากันไม่ได้เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปนะครับก็จะปล่อยให้ดูบางคู
1: ่เ
0: ออแต่เราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
1: โชคไม่เดือดร้อนอยู่แล้วเราลงทุนไปแล้ว
0: เราลงทุน
1: ได้โชคดีเป็นเอลิเบิร์ดด้วยโอ้ก็เจอช่วงนี้กระจุกเหมือนกันนะพี่นะ 6,000 นะ
0: เพิ่มขึ้นมา 2,000 ใช่ไหม
1: เออตอนเราซื้อต้น
0: แรก 4,800
1: ใช่ไ
0: หมไม่ถึง4,000 ต้นๆเอง
1: เออ 4,000 ต้นๆใช่ไหมคนละ 2,000 หน่อยๆนะโอ้โหแต่ตรงนี้ก็เข้าใจคนที่ไม่ซื้อ
0: ไม่ไหวได้ไงผ่อนเนี่ยผ่อนเดือนละ200อะไรของเขา
1: เออน่าสนใจนะไอ้ถ้าจังหวะผ่อนได้อะไรเงี้ย
0: ผ่อนเดือนละ
1: 200แต่200นี่ก็คือต้อง2จอนะผ่อนถ้าผ่อนคนเดียวเดือนละ600นะแต่10เดือน
0: อันนี้เราไลฟ์ทาง YouTube กับ Facebook มั้ย
1: ไม่แน่ใจ
0: เ
1: ดี๋ยวมีมั้ย
0: ผมก็เดี๋ยว
1: ดูว่ามีมั้ยอ๋อมีไลฟ์อยู่พี่มีไลฟ์อยู
0: ่มีไลฟ์
1: ทาง
0: ก็ส่งข้อความมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเราทยอยอ่านให้นะ
1: ทาง YouTube อยู
0: ่สอบถามมาได้ครับอยากคุยเรื่องกีฬาอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวเพราะว่ามีฟุตบอลโลกรอบควอเตอร์ไฟนอล2คู่วันนี้เตะพร้อมกันนะ
1: ครับ
0: เตะวันเดียวกันแต่ว่าคนละเวลานะครับก็เดี๋ยวคู่เจนจะเป็นคู่เช้าหน่อย
1: เออ
0: เจนกับสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ยังอยากให้อเมริกาใต้เข้ามาสักทีนึงนะไม่งั้นมันจะดูเป็นยูโรไปเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าฝั่งบนเนี่ยมันก็สองทีมแล้วฝั่งล่างเนี่ยก็อังกฤษกับนอร์เวย์มันก็ยุโรปอยู่แล้ว
1: อ๋อ
0: ถ้าสวิตมาอีกทีมหนึ่งนี่มันยูโรเลยนะมันจะไม่เหลืออ
1: ๋อวันนี้
0: ทวีปอื่นเลยนะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้สองเอกภาคในเป็นเอกคิมกับพี่เอกมะขาวเอกมะขาว
0: โอเค
1: นะฮะเออ
0: ใช่ไหมถ้าเกิดยุโรมาสี่ทีเนี่ย
1: ครับ
0: มันยูโรชัด
1: ผมแอบเชียร์สวิตถ้าสมมติอังกฤษเข้าไปได้ผมว่าถ้าเจอเจนีน่าไม่รอดหรอก
0: สู้ได้สู้ได้เจนีน่าจริงๆชุดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขาใช้ดวงมาเยอะใช้ดวงมาเยอะแล้วก็คนจับจ้องเยอะไงเหมือนว่าเป็นลูกฟีฟ่าหรือเปล่าลูกรักฟีฟ่าหรือเปล่าถูกคนจับผิดอะนะว่าเอ้ยฟีฟ่าทำไมช่วยเหลือจังเลยเรื่องของวีอาร์แต่ก็ฝีเท้าก็เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเมสซี่เนี่ยท็อปฟอร์มมากๆในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ตอนแรกบอกฟิตไม่ฟิตยังไม่รู้เลย
1: อย่าเชื่อนะ
0: เออ
1: ยิงเยอะกว่ายิงเยอะกว่าทุกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกทุกครั้งที่ผ่านมาเออ8ลูกบ้าบอมาก
0: ก็เนี่ยมันช่วงเขาเรียกว่าทิ้งทวนอ่ะ
1: เออ
0: น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วล่ะ39แล้ว
1: โรนัลโดพูดอย่างนี้มา 2-3 รอบแล้วนะวันโลกครั้งสุดท้ายเนี
0: ่ยไม่แต่ครั้งหน้าเมสซี่43ผมว่าไม่ไหว
1: ผมว่าเขาไม่เล่นแล้วตัวเมสซี่เองเขาก็ไม่ได้กระหายอะไรขนาดนั้น
0: ยิ่งถ้าเกิดได้ป้องกันแชมป์ได้ด้วยมันก็จะจบอย่างสวยด้วย
1: โดไหมโดไหม45
0: ครั้งนะก็ยังคงยังอยากมาอยู่แหละ
1: แต่ว่าเขาประกาศแล้วนะว่า
0: ประกาศ
1: แ
0: ล้วแต่ไม่แน่หรอก
1: คนเราว่า4ปีที่แล้วเขาก็ประกาศประมาณน
0: ี้ตอนนี้เขาเหลือเท่าไหร่24ลูกจนถึง 1,000 ประตู
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ไปเล่นกับสโมสรก็ยังยิงได้อยู่แหละแต่กับทีมชาติเนี่ย
1: ทีมชาติ
0: ว่าควรจะหยุดเพราะว่า1โดนด่าเยอะโดนด่าเยอะ
1: ผมก็ไม่ได้อยู่หรอกเพราะว่าฮอเก้เชซุสคุณซื้อใหม่ประกาศแล้ว
0: เอาอยู
1: ่ตามไดโรนัลโดไม่แผลซักเขาก็พร้อมเล่นทีมชาตินี่ไงแล้วลูกพี่เก่าของจากอัลนาเซอร์
0: ใช่ใช่
1: เห็นว่า
0: แต่คนนี้เขาเคยโอ้มีสถิติที่น่ากลัวมากนะตอนควบคุมสโมสรเอาฮิลาหรืออะไรเนี่ย
1: เ
0: ขามีสถิติชนะต่อเนื่องยาวนานสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
1: แล้วเขาอะมาคุมอัลนาเซอร์เลยเขาบอกตรงๆแล้วว่าจะมาเอาแชมป์ให้โรนัลโดแล้วบอกได้แชมป์ปุ๊บเขาก็ลาออกเลย
0: เ
1: ห็นไหมล่ะพาดูกว่าแชมป์จริงว่าต้องอยู่กับซาอุมากี่ปีไม่เคยได้แชมป์เลยเดี๋ยวมาได้แชมป์ตอนฮอเก้เจสุสุคุ
0: ก็รอติดตามนะครับโรนัลโดอนาคตแต่ผมยังเชื่อว่า
1: ถ้าไม่ครบพันเขาไม่เลิกอ่ะที่โ
0: หมันแค่20กว่าลูกอ่ะ
1: นะในฤดูกาลนึง
0: ก็ใช่ประมาณ
1: แล้วฤดูกาลนึงมันก็2027ไงอีก28ก็ยูโรแล้วไงก็อาจจะกัดอีกหน่อย
0: แล้วในลีกมันก็ต้องมีจุดโทษอะไรบ้างแหละ
1: ถึงอยู่แล้วพี่ระดับโรนัลโด
0: ก
1: ็เล่นรอยิง
0: เล่นจนยิงที่ถึงอ่ะแล้วค่อยเลิกไปนะ
1: เออ
0: เห็นมีถามเข้ามาทาง SMS

0: สนะครับว่าเยอร์เกนคล็อปคุมเยอรมนีเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลากี่ปีกว่าเยอรมันจะกลับมาแข็งแกร่ง
1: โอ้โหมันก็ต้องดูทรัพยากรนักฟุตบอลเยอรมันด้วยนะ
0: ก็ยังชุดเดิมเนี่ยแหละผมยังคิดว่าเพราะว่านี่ก็คือเป็นยังบัตที่เข้ามาใหม่นะพวกมูเซล่าพวกใครอ่ะ
1: หยุดชุดนี้เนเธอร์เนียบาวจะมีแบ็กซ้ายที่มาใหม่ตัวแล้วก็ใครไอ้โฟเดอร์มอเตอร์นี่ยังถือเป็นยังบัตไหม
0: ก็ยังได
1: ้ได้นะ
0: แต่ไม่ได้เห็นใช้เลยนี
1: ่โอ้
0: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยก็ไม่ได้ใช
1: ้ก็ลงมายิงจุดโทษไม่เข้าเลยแค่ตกท่อแม่ประกอยเอาลงก็ยิงจุดโทษเรียบร้อย
0: ก็ยังอาจจะต้องผมเชื่อว่าเยอรมันชุดนี้มันก็มีสายเลือดใหม่กันเข้ามาเยอะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่น่าจะใช้เวลานานผมเชื่อว่าจะตอนที่คุมลิเวอร์พูลจำได้ว่า3ปีนะ3ปีกว่าเขาจะปรับปรุงอะไรทุกอย่างแต่เนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วอ่ะ
1: uh-huh.
0: มันยังแค่เข้ามาเรื่องของแท็กติกการวางแผนหรือว่าจิตวิทยาต่าง
1: ๆ
0: ก็น่าจะประมาณสักปีนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ผมว่าฟุตบอลเยอรมันปรับตัวกับระบบคล็อปไม่ยากนะเพราะหลายทีมก็เล่นในเกเกนเพรสซิ่งอะไรอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมผมว่าโอ้ยกี่ปีแบบเผลอๆยูโร2028นี่แหละอาจจะกลับมาน่ากลัวอีกคร
0: ั้งจริงๆอ่ะทัวร์นาเมนต์นี้ก็เกือบจะกลับมาแล้วนะไปดวลจุดโทษแล้วในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมันไม่เคยแพ้ใครอ่ะ
1: ใครจะไปคิด
0: มันไม่เคยแพ้จุดโทษใคร
1: แต่ปารากวัยมันก็ยิงโทษไม่เคยแพ้ใครเหมือนนะยิงกัน2ครั้งชนะรวดในบอลโลกอ่ะเออแต่พวกยิงแค่2ครั้งนะ
0: แต่ว่าวันนั้นน่ะเยอรมนีมันไม่มีใครอยากยิงอันนี้แปลกมากเลยเพราะว่าปกติเยอรมนีเนี่ยทุกคนมันต้องพร้อมอ่ะ
1: เรื่องยิง
0: จุดโทษเนี่ยแต่ละเพราะว่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พวกเขาเนี่ย
1: มัน
0: ไม่เคยมีครั้งไหนที่แพ้แล้วมันก็แต่ครั้งเนี้ยไอ้คนที่6อ่ะมันไม่มีใครอยากยิงไง
1: ก็โอ้โหไอ้เนี่ยโกเลสก้าเดินหันหน้าหนีเลยอ่ะ
0: เออคือ
1: คิมมิทเดินไปถามสองรอบอ่ะเอาไงมึง
0: ไม่
1: พูดอะไรจนนาธานทาบอกโอ้โห
0: แล้วในประวัติเขาไม่เคยยิงจุดโทษมาก่อนไง
1: ครั้งแรกแล้วก็
0: ครั้งแรก
1: เลยโคตรกดดันนะโอ้สันเทศ
0: ข้ามซะเลย
1: แล้วคือยิงแบบไม่มีลุ้นอะไรเลยยิงแบบเฮ้ยเยอรมันจริงวันเนี่ย
0: แต่ผมเชื่อว่าปีหนึ่งให้เวลาก็ปีหนึ่งเยอรมันนี
1: ่แต่พูดถึงเยอรมันผมว่าพอไอ้มือไม้แรกไอ้ฮาแวดพลาดใจเสียทันทีเลยวันเนี้ยตัวยิงอยู่โทษเลย
0: แต่ว่านาเกลมันเนี่ยไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยตอนเนี้ย
1: นาเกลมันผมว่าโอ้โห
0: ตอนแรกอะแมนยูเหมือนจะวางแผนรอต้อนรับเหมือนกันนะตอนแรกก็เคยมีข่าวกับแมนยูแต่ตอนเนี้ยมันเต็มกันหมดแล้วเชลซีก็ไม่รอแล้วโอ้เชลซีได้ของดีไปด้วย
1: จังหวะชีวิตนะนาเกลมันเนี่ย
0: ใช่
1: แม่น่าเสียดายที่ลิเวอร์พูลไปเซ็นนี่แล้วก่อน
0: เยอราล่า
1: เอาแม่นาเกลมัน
0: เยอราล่าก็ตอนแรกก็มีข่าวแล้วก็มีข่าวแต่ว่าก็เอาคนที่เขามีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วดี
1: แล้วโอ้โหมันลำบากถ้าเกิดจะไปรอหลังจบบอลโลกจริงเพราะกว่ามันจะเตรียมตัวอะไร
0: ใช่ใช่อันนี้เขาก็เรื่องซื้อนักเตะเขาก็ยังหัวหมุนกันอยู
1: ่ดูแมนยูเลยโอ้โหนี่ดูการอีกเดือนนึงจะเปิดแล้วนึงได้นักบอลใหม่มาคนเดียวป้าบอตัวไม่พอใช้แล้ว
0: ใช่จบฟุตบอลโลกก็เปิดฤดูกาลนั้นเดือนหน้าสิงหาคมแล้ว
1: ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้กองกลางแมนยูในเตะเนี่ยเอาถ้ารวมมาอังเดร์ซันโตได้มี2คนนะไอ้ตรงนี้ตรงกลางไอ้กูกาเต้มันเจ็บยาว
0: อ่ะแล้วต่อสัญญาไหมไอ้บาซิลอะ
1: ใครอะ
0: ไอ้ชื่ออะไรนะ
1: กาเซ่อะ
0: คาเซมิโร่อ่ะ
1: คาเซมิโร่เขาไปตั้งแต่ไปอินเตอร์ไมอามี
0: ่ไปแล้วใช่ไหมไปเมเจอร์ลีกเลย
1: ไปเล่นกับเมสซี่ไง
0: อ๋อนึกว่าจะต่อสัญญามาแล้ว
1: เมียอยากอยู่อเมริกา
0: ไหมเฮ้ยแต่ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเขาก็ยังเล่นได้นะ
1: เล่นได้เล่นดีเล่นดีโหร้องผมร้องไห้บอกว่าโหเป็นคือผมเข้าใจนะคำพูดของคาเซมิโร่ก็บอกว่าเราจะถูกจดจำในฐานะนักฟุตบอลบราซิลรุ่นที่ไม่ได้แชมป์โลกอ่ะคือที่บราซิลมันต้องแชมป์โลกนะมันว่าถึงแชมป์โลก
0: ก็โอ้โหสงสารเอ็นดิกเลยนะโดนวิจารณ์ยับเลย
1: ผมอยากจะลงไปตบกระบาลในเงินรุ่นนั้นผมไม่ได้เชียร์บราซิลด้วยไงโอ้โหคือมันโล่งมากคือบอลแรกโอเคบอลสองเนี่ยโอ้โห
0: ไม่แต่คนไปตัดต่อแบบเอาภาพของโรนัลโดสมัยที่เป็นเรื่องล็อกลบ
1: คนละเกตสู้ไม่ไหวแล้วโอ้ตอนนั้นโอ้โหยันใหญ่มีสับขาล็อกประตูทีนั่นแหละล็อกลบ
0: โอ้โหเห็นคลิปนั้นแล้วผมสงสารเด็กไปเลย
1: เ
0: ด็กน้อยโดนเละเทะเลย
1: อ
0: ันนี้บอกให้ช่วยเล่าตำนานบังเบ่งมุมโต๊ะไปซ่อมคอมน้องฝึกงานให้ฟังหน่อยครับ
1: อันนี้ผมไม่ทันแล
0: ้วไม่ทราบเหมือนกัน
1: บังเบ่งเรื่องสาวๆนี่ไม่ธรรมดาเลยนะสม
0: ั
1: ยก่อนนะสมัยก่อนนะ
0: สมัยก่อน
1: เด็กฝึกงานไม่ดีกว่าเดี๋ยวคิวมาเดี๋ยวคิวผมหายไม่เอาเลย
0: แต่ที่เดลีนิวเดี๋ยวผมได้ยินมาเหมือนกันนะ
1: จริงอะ
0: เรื่องเด็กฝึกงานเนี่ย
1: โอ้เด็กฝึกงานที่เดลีนิวโกทุกโต๊ะอยู่แล้วฮะ

0: ใช่ไหมแฟนพี่โฮกนี่น้องดาวนี่เด็กฝึกงาน
1: เด็กฝึกงานงาน
0: อยู่กันจนถึงทุกวันนี้มีลูกเป็นแมวนะบอกโฮก
1: เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนไหมเนี่ยมีเบรกไหม
0: เบรกสักหน่อยเถอะพี
1: ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกาย

0: สนามที่6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: นะ3นาฬิกา7นาทีนะฮะกลับมาอยู่ในช่วงที่2นะครับของ99ไลฟ์บอลโลกนะฮะ
1: เห็นส่งมาบอกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคุณบอมเลือกมานี
0: ่ชูก้าฮันนี่ไอซ์ที
1: ใครร้องอ่ะ
0: เบบี้มอนไงพี่
1: ไม่รู้จัก
0: เบบี้มอนสเตอร์ไม่รู้จักเล่น
1: ไงอ๋อเบบี้มอนสเตอร์รู้จักสองน้องน้องไทยสองคนใช่ไหม
0: น้องไทยน้องแคนนี่
1: น้องแคนนี่น้องแพร
0: เออนะฮะก็ตัดตัวเรา
1: เออเหรอนี่ผมฟังไม่รู้เลย
0: ใช่เป็นเพลงใหม่นะครับเป็นคนละแนวกับแต่ที่เคยทำอ่ะใช่ไหม
1: เออแบบไม่ได้ตั้งใจฟังไงเราไม่รู้มันเกาหลีใช่ไหมตะกี้เนี่ย
0: เกาหลีแต่เนื้อภาษาอังกฤษเนี่ย
1: อ๋อเนื้อภาษาอังกฤษผมก็ว่ามันเพลงภาษาอังกฤษนี
0: ่เออ
1: ก็เลยไม่ได้นึกถึงวงเกาหลีเลย
0: ใช่ใช่ก็ถ้าเกิดชื่อเพลงเนี่ยถ้าตัดเอามาเฉพาะตัวหน้าของแต่ละคำอ่ะมันจะเป็น SHIT ก็เป็นชีตนั่นแหละ
1: แต่ก็เคยมีเพลงนี้ด้วยนี
0: ่แต่ความหมายมันคือในทางที่ดีประมาณว่าแอมชีตก็คือจะประมาณว่าฉันตัวแม่อะไรอย่างงี้นะ
1: สมาชิกเขายังเข้าเดิมไหมหรือเห็นหายไปคนนึงอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้ยังเหลือ6อยู่เพราะว่าอีกคนยังพักอยู่เพลง
1: ยังพักอยู่นะ
0: บอดรั่วพอดรั่วพักเป็นปีแต่บอดรั่ว
1: อ๋อเป็นปีแล้วเหรอ
0: ก็พักแต่มิถุนาปีที่แล้ว
1: ถ้าเรื่องไอดอลนี่ต้องถามคุณบอมเลยก็เบบี้มอนสเตอร์นะครับสมาชิก2เห็นเขากำลังจะมีวงใหม่วงน้องที่กำลังจะขึ้นมาอีกวงนึงของค่าย YG เนี่ยแหละ
0: ยังไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อวงอะไรแต่เขาเรียกกันว่า YG Next Monster
1: มีคนไทยไหม
0: มีน้องชื่อ
1: มีแล้วใช่ไหม
0: เด็กเชียงใหม่ชื่ออะไรนะ
1: อ๋อมีเหร
0: อผมจำชื่อน้องไม่ได้ว่ะอะไรชันย่าชันย่าเด็กไทยคือค่าย YG ตรงหลังเนี่ย
1: เอาเด็กไทยปั้น
0: เออผู้หญิงก็ต้องมีเด็กไทยทุกคนอ่ะ
1: เหมือนลิซ่าเขาไปปูทางเอาไว้ให
0: ้ใช่พอลิซ่าปังก็มา
1: เลยแล้วพอเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็มีอีก
0: 2คนเลยเบบี้มอนสเตอร์แล้วดังทั้งคู่เลย
1: แต่เบบี้มอนสเตอร์เนี่ยผมเห็นคลิปช่วงหลังแล้วหลายคนเป็นห่วงเรื่องการแต่งกายเพราะว่ามีนักร้องของญี่ปุ่นอยู่คนนึงอ่ะเขานุ่งแบบปิดหน้าอกแล้วมันเหมือนแบบเขาไม่สบายใจอะไรสักอย่างเอาผมลงมาปิดอะไรต่าง
0: ๆ
1: เขาก็เลย
0: อันนี้น่าจะเป็นน้องอายอน
1: ใช่ไหม
0: อายอนเขาก็จะแต่เขา20แล้วนะอายุเกาหลี20แล้วแต่ถ้าอายุสากลน่าจะ19ประมาณน
1: ั้นน้องแคนดี้18ยังเนี่ย
0: แคนดี้17เอง
1: 17นะอายุน้อยมากเลยส่วนพี่ชายเขานี่ก็อยู่วงอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ผมไม่แน่ใจเขาออกเสียงว่าบัตหรือเปล่านะมันเขียน
1: B อ๋อใช่ใช
0: ่
1: Because of you I shy
0: นี่รู้จักว่าแกอะไรดอนชาย
1: ใช่ไหมผมจำได้คุ้นๆนะ
0: ผมจำได้ว่าไอ้คอนเสิร์ต
1: เขาอ่านว่า B.S. หรือ Bus เนี่ยแหละ
0: เออไม่แน่ใจก็ผม

0: ไปดูคอนเสิร์ตเดมอนเนี่ยรอบก่อนก็ขึ้นไปดูชั้นบนก็โอ้โหสาวกี้กันสลบเลยก็นึกว่าอะไรวะอ๋อวงบัตเดินมันเดินมานั่งดูข้างหน้าผมโอ้กี้กันเละ
1: เทะเขาก็มาเชียร์น้องสาวเขา
0: เออก็มาเรียกว่าจองไว้ทั้งแถวเลยนะเราก็ผู้หญิงก็คงอยากจะมาขอนั่งแทนผู้ที่ผม
1: ส่วนที่ถามเรื่องน้องเนเน่สายทีป๊อปไทยก็ไม่เงียบนะเพราะว่า
0: เนเน่ไหนพี่
1: เนเน่ที่ไปอเมริกันก็ทาเลนต์มั้ยมันมี2เนเน่นะอีกเนเน่นึงเนี่ยไปซีป๊อปด้วยไป
0: พรณพันธ์อ่ะ
1: นั้นไปแจ้งเกิดที่จีนแต่ว่าเนเน่ที่ไปโชว์อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยคนภูเก็ตใช่มั้ยผมไม่แน่ใจว่าคนภูเก็ตหรือเปล่านะแต่ว่าเขาเวลาไปตลาดไปร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาตลาดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต
0: ใช่ๆเขาเป็นเด็กภูเก็ตมั้งนะเขาเพราะเขาแนะนำตัวว่าฟอร์มภูเก็ตไทยแลนด์
1: ใช่ใช่แล้วก็กระแสก็ปังนะผมรู้สึกว่าคลิป
0: โอ้แล้วเก่งจริง
1: ไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok YouTube Facebook อะไรพวกนี
0: ้
1: โอ้โหยอดวิวนี่พุ่งกระฉูดมาก
0: เขาจะมีประเด็นไงที่อาจารย์ตรินเขาบอกเพียบเพียบว่าแหมไอคลิปเตียงชมพูหมอโดเรมอนเนี่ยคนดู77ล้านคนนะคือเหมือนกับเฉลี่ยแล้วคนไทยดูทั้งประเทศอะผมในน้องเนเน่ไม่ถึงเลยวันน
1: ี้ตอนนี้เขาไปเป็นหลักร้อยล้านแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็คนรีแอคชั่นที่น้องไปโชว์เพลงซอมบี้เนี่ยก็ได้รับคำชมเยอะแล้วผมไปดูคลิปไล่ดูที่น้องเขาไปแสดงนะโอ้โหเขาเล่นแต่เพลงล็อกทั้งนั้นเลยนะเฮฟวี่เมทัลแล้วแต่ละเพลงที่กีตาร์ที่ท้องเล่นเนี่ยยากทุกเพลงนะ
0: รู้สึกผมไปส่องมันเด้งขึ้นมานะฟีดไอเพลงที่น้องเขาโซโล่เพลง5นาทีของวิเศษโลโซอ่ะโอ้โหสำเนียงกีตาร์นี่อย่างกับวิเศษเฮ้ยจะเก่งจริง
1: เก่งๆมาก
0: คือแฟนคลับน้องบอกว่าไอเพลงซอมบี้เนี่ยจริงๆอ่ะน้องเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็คือมันเข้ามือแล้วจริงๆน้องเล่นเพลงที่ยากกว่านี้ได้แต่ว่าคิดว่าเอาชัวร์คือซอมบี
1: ้ก็เดี๋ยวมันต้องมีรอบต่อไปนะครับก็ค่อยไปปล่อยของอีกแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นแล้วล่ะว่าน้องเพิ่งอายุ16ปีแล้วไปดูวงเธอวงโอโซเนี่ยมีมือกองอายุแค่12คือตอนแรกผมนึกว่าน้องอายุเด็กสุดใช่ไหม
0: ถ้ารุ่นเรานะถ้าอายุประมาณนี้นะกีตาร์โฟมพี
1: ่แต่ไปดูวงของน้องเนี่ยน้องนี่กลายเป็นอายุมากสุดที่เหลือนี่15 13 12อะไรอย่างเงี้ย
0: เอออ๋อนี่เป็นระดับหัวหน้าวงเจ๊ละ
1: เออไม่ธรรมดา
0: โหแต่เก่งจริงน้องเน่ๆ
1: แล้วน้องเขาเรียนอินเตอร์ด้วยไงที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้น
0: น่าจะเป็นลูกครึ่งเนาะเพราะพูดภาษาอังกฤษ
1: ไม่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร
0: ์
1: พ่อแม่ไทยแท้เลย
0: พ่อไทยแท้เลย
1: เพียงแต่ว่าเขาเรียนไม่ต้องให้ประเทศเครื่องบ้านเพื่อนบ้านมาเคลมด้วยก็น้องก็ประกาศตัวไทยแลนด์ชัดเจนขนาดนั้น
0: ไม่ต้องมาเคลม
1: แต่ว่าน่าเชียร์เพราะว่าผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้แชมป์รายการนี้นะผมเผลอๆว่าเสร็จไซมอนที่นั่งแล้วอมยิ้มไปเลยตาหวาน
0: ถูกใจ
1: เพราะว่าเขามีค่ายเพลงอยู่แล้วนี่เขาเคยปั้นวันเดเรคชั่นก็มาจากพวกมาปวดพวกนี้แหละ
0: แต่น้องนี่น่าจะไปทาง
1: อาจจะเป็นศิลปินเดี่ยวได
0: ้เนาะ
1: ดู
0: เสียงได้เสียงดีมากอ
1: าจจะเป็นศิลปินเดี่ยวไม่จำเป็นต้องมีวงด้วยแหละ
0: เออ
1: ก็อยู่กับไซมอนเนี่ยแหละผมว่าเผลอๆไม่ปล่อยให้หลุดมือหรอก
0: คือแต่บุคลิกก็ไม่น่าเชื่อนะตอนแนะนำตัวเงี้ยโอ้โห
1: เสียงรีดกีตาร
0: ์โอ้โห
1: และซอมบี้เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยเขาคนต่างชาติเขาบอกไม่เคยได้ยิน
0: ใช่มันวาก
1: เนี่ยเออมันไม่เคยนี่ไม่เคยมีใครเล่นลักษณะแบบนี
0: ้แคนเบอร์รี่มันก็จะไม่ได้จะวากโวยวายเลย
1: มันจะมาขึ้นมาแบบช้าตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยอันนี้แบบ
0: ใครเคยกันจะได้ทีไปไหนก่อนเออแต่นี่คือบอกแนววากเลย
1: โอ้กระแสในนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆอ่ะวันนี้แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละที่ภูเก็ตเนี่ยเขาเปิดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตผมว่าจะดูแต่ผมลืมผมลืมก็เลยไม่ได้เข้าไปดูเห็นเขามีถ่ายทาง
0: เพจใช่ไหม
1: ใช่ทางเพจวงเขาอ่ะนะครับเล่นชั่วโมงครึ่งผมว่าคนจริงๆอ่ะฝรั่งหลายคนจำได้นะเวลาเขาไปเที่ยวที่ภูเก็ตอ่ะเราก็เห็นน้องเล่นตั้งแต่เด็กอ่ะ
0: ผมเห็นในเพจเขาคอมเมนต์ก็ฝรั่งเขามาคอมเมนต์
1: เปิดหมวกเล่นอ่ะก็คือฝรั่งบางคนให้ทิป100เหรียญอะไรพวกนี้ก็มีนะใช่คือเนี่ยกีตาร์น้องที่เอาไปเล่นไอ้อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยก็ได้มาจากแฟนที่เขามาชมซึ่งจากเดนมาร์กเนี่ยแหละ
0: ดูเหมือนเป็นของเก่าเลยนะเขาบอกไปทำ
1: ใช่ปีไอ้กีตาร์เนี่ยเข้าอายุผมเลยนะ
0: 1974
1: ก็คิดดูว่าเก่าแก่50กว่าปีอ่ะแล้วแต่หลายคนก็จับผิดไอ้ทำไมมันกีตาร์มันไม่มีเพราะว่ากีตาร์ไฟฟ้ามันต้องมีสายเสียบใช่ไห
0: ม
1: แต่นี้มันไวเลสแล้วไงคุณแบบ
0: แม้ได้ไททันโลแล้วก็ขยันจับผิดกันด้วย
1: มันยุคไหนแล้ว
0: บางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีแบบพิมพ์มาแบบเฮ้ยเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เขิน
1: นี่มันยุคไวเลสเขาไม่จำเป็นต้องมาเสียบปงเสียบพักอะไรกันแล้ว

0: เออแต่ตรงเนี้ยคนเขาจะหวยหาแบบว่าเวลาแสดงเขาอยากฟังสดๆไงเขาเบื่อลิปซิงค์เบื่ออะไรกันเนี่ย
1: โอ้น้องนี่พรสวรรค์สูงมากผมว่าไม่คนเอาอย่างระดับน้องเนี่ยคงไปอินเตอร์แล้วล่ะ
0: โอ้ไปไกลแล้วล่ะพี่ดูทรงแล้วคล้ายๆน่าจะเป็นคล้ายๆมิลลี่อ่ะมิลลี่ใช่ไหมแรปเปอร์
1: อันแรปเปอร์ใช่ไหม
0: เออแต่ส่วนอีกเน่ๆนึงนี่เขาก็ไปทางจีนเนาะ
1: ใช
0: ่เน่ๆพรนับพันนะนั่นก็เอฟเก่านี่ใช
1: ่ไหมใช่ใช่ก็แสดงภาพยนตร์นะครับ
0: อืม
1: แล้วก็ไปแจ้งเกิดที่จีนในรายการSurvivor นี่แหละ
0: อืม
1: แล้วก็ติด1ใน7แล้วก็ได้ตั้งวงขึ้นมาแล้วก็สัญญามันแค่2ปีไงตอนนี้ก็หมดสัญญาแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวแล
0: ้
1: ว
0: โอเคไปทำงานที่จีนได้นี่ผมนับถือนะครับผม
1: ใช่ไหมเนี่ยผมเห็นเนี่ย
0: สารพัดสารเพนดราม่ามาก
1: ใช่แล้วแต่ละคนไปมันต้องพูดภาษาจีนไง
0: oh.
1: บางคนไปโดยที่แบบพื้นฐานภาษาจีนยังไม่ได้เลย
0: ก็อยู่นั่นแหละน้องเล่าให้ฟังบอกก็อยู่นั่นแหละอยู่โรงแรมนั่นแหละ
1: อย่างน้องแพทริกเนี่ยที่เป็นน้องแพทริกเนี่ยที่เมื่อก่อนเป็นศิลปินของค่ายจีเอ็มอ่ะ
0: ตอนนี้ไปเป็นในนี้ใช่ไหมเป็นพระเอกแล้วนี่
1: ใช่ตอนนี้เป็นเล่นเป็นพระเอกนะ
0: พระเอกซีรีส์จีนแล้วนะ
1: ก็มาจากรายการSurvivor Showเหมือนกัน
0: แล้วหน้าเขาอะถ้าพ่อบอกว่าคนไทยผมก็คิดว่าคนจีนนะ
1: หน้าเขาเหมือน
0: เออหน้าทรงพระเอกจีนแบบ
1: เขาเป็นเหมือนลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งด้วยเลยคร
0: ับ ก็ส่งออกศิลปินนะบ้านเราซอฟต์พาวเวอร์
1: ใช่ทุกวันนี้คือเคป๊อปเขาก็เกาหลีเขามีเคป๊อปญ
0: ี่
1: ปุ่นเขาก็มีแอนิเมะใช่ไหมของบ้านเราเนี่ยก็ตอนนี้โด่งดังมากก็คือ BL กับ GL นี่แหละคือมูลค่าตลาดนี่เป็นหมื่นล้านนะ
0: หลังๆนี้ผมก็ดูแต่ซีรีส์แนวตั้งจริงเปิดดูนึกว่าดูเรื่องเดิมตลอดเวลาพอดเดิมเปลี่ยนคนเล่น
1: เพราะว่ามันเสพง่ายไงมันแบบใช่ไหมตอนนึงมันก็2นาทีอะไรประมาณนี
0: ้แต่มันมีข้อเสียนะพี่ผมรู้สึกว่าพอเราดูไอ้ซีรีส์แนวตั้งเยอะ
1: ๆสมาธิสั้น
0: เออแล้วพอเรามาดูกลับมาดูซีรีส์ยาวปกติอ่ะดูไอ้เนี่ยสายสืบพิมพ์กลับมาแล้วเนี่ยผมไปกดเร่งความเร็วสปีดมันเร็วขึ้นเว้ยแบบฉากที่มันแฟลชแบ็คฉากอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเสียเวลาเหมือนดูแนวตั้งเลยวะแนวตั้งแป๊บเดียวรู้
1: ใช่ไหมมันแป๊บเดียวปุ๊บจบ
0: เออแต่มันมีปัญหาเรื่องสมาธิของผมนะคนอื่นผมไม่รู
1: ้ไปดูข้อความทาง YouTube นะคร
0: ับ
1: คุณประสิทธิ์นะครับก็ยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุนะครับ
0: ครับ
1: พี่นกนะครับบอกว่านักเตะนอร์เวย์เล่นอยู่ในอังกฤษกี่คนครับชุดนี
0: ้
1: เดี๋ยวไปไล่ดูให
0: ้มีใครบ้างเดี๋ยวเอาชาวตัวจริงก่อนนะ
1: ฮาร์แลนด์โอเดกาเนี่ย2คนนี้ครับ
0: ใช่
1: อาร์เซนอลกับแมนซิตี้นะ
0: ซันเดอร์เบเก้นี่อยู่กับฟูแลมเนาะไอ้คริสโตเฟอร์อาเยอร์อยู่ไหนนะพี่ได้ถูกกันอาเยอร์อยู่เบนฟอร์ดเซนเตอร์นะฮะแล้วก็ริอัลซอนนี่อยู่เยอรมันกันเนี่ยถ้าชุดนี้ถ้าตัวจริงอะนะมี1 2 3 4คนนะครับถ้าสำรองนี่ก็มี
1: โหเยอะเลยสำรอง
0: เพียบเลย
1: พวกวัตฟอร์ดเบนฟอร์ด
0: ว
1: ูฟดาร์บี้ฟูลแลม
0: ไอ้เยอร์เกนสตาราเซนเนี่ย
1: นี่ก็คริสตันพาเลส
0: ออ
1: สการ์บ็อบกับฟูลแลม
0: ใช
1: ่โอ้ยมีหลายคนนะ1 2 3ถ้านับเฉพาะชุดฟุตบอลโลกที่มี26คนนะ
0: ครับ
1: เล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ย6 7 8 9คน9คนเนี่ย
0: ก็รู้ทางกันดีไม่มีปัญหาม
1: ีครบทุกตำแหน่งด้วยนะตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางยันกองหน้
0: า
1: เกือบจะสร้างทีมหนึ่งได้เลย
0: นะผมว่าหลังจบบอลโลกน่าจะมีตามมาอีกหลายคนละดูทรงแล้วเนี
1: ่
0: ยไอเชียร์ดารูปนี่คนก็ชอบกันเยอะไง
1: ใช่ใช่ก็อยู่กับเบนฟิก้าใช่ไหม
0: เบนฟิก้า
1: แต่เออร์ลิงฮาแลนด์นี่สถิติมันน่าเกลียดมากเลย54นัด62ประตูเนี่ย
0: เหมือนยิงให้นอร์เวย์นี่ติดๆกันมา14นัดต้อง
1: บอกเออ
0: มันโลกนี้ยิงทุกนัดนะ
1: ฮะแล้วใครจะมาทำลายสถิติม
0: ันเป็นนั้นที่เขาไม่ได้ลง
1: เพราะว่าดาวซันโบสูงสุดตลอดการของนอร์เวย์เนี่ยฮาแลนด์เนี่ยมันก็มีแต่จะไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ใช
1: ่62ไปแล้วอ่ะจาก54นัดแล้วอายุแค่25ปียังเล่นได้อีกประมาณ10ปีย
0: ิงได้เป็นร้อยอ่ะถ้าเกิดไม่ล้มหมอนนอนเสื่อไปก่อนนั้นไปกระดิมชาตินะ
1: แล้วต้องไปดูสถิติของโรนัลโดถ้าหยุดเล่นตอนนี้เนี่ยเขายิงเท่าไหร่ร้อยกว่าใช่ไหมร้อยสี่สิบหรืออะไรเนี่ยกับทีมชาติ
0: อ
1: ่ะก็ถ้าดูจากสถิติของเออร์ลิงฮาแลนด์54นัดยิงไป62ประตูแล้วยังเล่นได้ประมาณสัก10ปีเนี่ยนะผมว่ามีโอกาสแซงโรนัลโดได้นะสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการในเกมระดับนานาชาติเนี่ย
0: โดเขาตอนนี้เขาสถิติสูงชุดไหมโด ดู146ลูก
1: 146
0: แต่เขาเล่นตั้ง233นัด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเออเล่นฮันแลนด์เนี่ยถ้ายังเรทในการทำประตูเฉลี่ย1นัดต่อ1ประตูเนี่ยนะเกินด้วยนะแองจริงอ่ะ54นัด62ประตูเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะเวลาอีก10ปีเนี่ย
0: แต่ต้องไปดูช่วงหลัง30เพราะว่าโรนัลโดกับเมสซี่เนี่ยหลัง30นี่ยิงเยอะกว่าทอด
1: จนเป็นไม่ได้เพราะว่าใช่แต่ว่าอย่างฮาแลนด์เนี่ยผมดูแล้วศักยภาพเขาได้อยู่นะ
0: ได
1: ้อยู่
0: แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บหนักด้วยโอ้แต่ปีนี้บอลโลกปีนี้นี่ยิงกันแบบพอเมสซี่ยิงก็ยิงกันจริงๆเลยนะ
1: เหมือน
0: เอ็มบัปเป้ก็ยิง
1: เหมือนเขาเป็นแรงกระตุ้นซึ่งกันและกันพอเอ็มบัปเป้ยิงเมสซี่ก็จะมายิงเมสซี่ยิงเอ็มบัปเป้ก็จะมายิง
0: โดก็อยากยิงแต่บอลไม่ค่อยถึงโดเลย
1: ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะสถิติที่เขาขึ้นมาว่าโรนัลโดเพิ่งจะยิงประตูในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกแล้วมันมาจากจุดโทษด้วย
0: ไม่แปลกเลยพี่ถ้าอย่างผมมาดูโปรตุเกสมาตลอดคือมันเล่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงบอลมันไม่ค่อยถึงแต่แต่ก่อนโรนัลโดไม่ได้เล่นหน้าเป้าเลย
1: ใช่เล่นเป็นปีก
0: สมัยหนุ่มๆเงี้ยหน้าเป้าจะเป็นแบบนูโนโกเมส
1: หรือโปรตุเกสอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพอถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยไม่เคยมีสถิติยิงประตูได้เลย
0: แต่ผมว่าครั้งนี้เขาพลาดจริงๆไปเอาโรเบโตมาติเนียมาคุมเนี่ยเสียของมากเลยมิดฟิลด์เปเช
1: ่ก็คิดดูตอนคุมเบลเยียมตอนยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
0: เละไปชาติ
1: ก็นั่นแหละชุดดีที่สุดของเบลเยียมนะ
0: โอ้เดอะบอยนี่หน้าเหี่ยวเลยตกรอบเลยแบบคือมันหมดพอดีแล้วนะไอ้ยุคนั้นหมดพอดีก็เหลือพวกนี้แล้วอะเหลือแค่ลูกกูเหลือเดอะบอย
1: ยุคไอ้โกลเด้นจริงๆอ่ะยุคนั้นมันก็มีอยู่จุดนึงที่กุ๊กตัวกับเควินเดอะบอยทะเลาะกันที่ว่าแย่งแฟนเดอะบอยอ่ะ เอาง่ายๆอ่ะนะก็คือไม่มองหน้ากันเลยถึงขั้นว่าเอ้ยโค้ชมาถามว่
0: า
1: จะให้ไอถอดกุ๊กตัวออกจากทีมชาติใช่แล้วตอนนั้นมันกำลังพีคด้วยไงแต่ว่าเดอะบอยเขาบอกเขามองความสำคัญของทีมเป็นหลักก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่มองหน้ากันนะจำได้ไหมเกมหลังจากที่จบรอบ16ทีมอ่
0: ะ
1: เดินสวนกันอ่ะไม่จับเพราะทุกคนเวลาดีใจมันต้องแสดงความยินดีซึ่งกันและกัน
0: เรื่องใหญ่นะแย่งแฟนกันเนี่ยผู้ชายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้แต่งงานกับใครเลยนะ
0: เอ้าไปได้กับเซนเตอร์ดอมเมน
1: คือกุ๊กตัวก็ไปแต่งงานกับคนอื่นเควินเดอะบอยตอนหลังก็แต่งงานกับคนอื่น
0: โอ้แต่แฟนกุ๊กตัวสวยมากคนปัจจุบันเนี่ย
1: ก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าแย่งกันด้วยสาเหตุอะไร
0: จะบอกว่าคนได้เป็นลูกากูอย่างเงี้ย
1: ไหมแต่พี่ตูนี่จริงๆทัวร์นาเมนต์นี้เขาก็ไม่
0: สมบูรณ
1: ์ไม่ฟิตแต่ลงมาทีไรก็ยิงเต็มข้อทุกทีเลย
0: หมดละยุคคนเจเนเรชั่นสมัยก่อนมีอาซาไงหัวโจเดี๋ยวนะสาไปก่อนเพื่อนเลยไม่น่าเชื่อ
1: เบลเยียมชุดนี้เหรอชื่ออะไรนะที่มันโมงประตูอะ
0: เดอะคาเทเรเ
1: ล่ชื่อมันอ่านยากมากเลย
0: เอาให้ผมออกเสียง 3-4 รอบไม่เหมือนกันนะ
1: สรุปมันเล่นมิดฟิลด์หรือเล่นกองหน้าเนี่ย
0: มันเป็นตัวรุกได้พี่แล้วก็เล่นหน้าเป้าได
1: ้เพราะอยู่กับมิลานรู้สึกว่าจะเล่นเป็นมิดฟิลด์
0: เล่นเบอร์10ได้เหมือนนี้ใครฮาเวสแหละแต่ว่าไม่ได้ขนาดฮาเวสขนาดนั้น
1: เหมือนมิเกลเมริโน่อะไรอย่างงี้มั้ย
0: โอ้โหเมริโน่นี่ตัวแสบ
1: เลยสองนัดเลยนะลงมายิงโป้งจบโป้งจบ
0: คือทีเด็ดของสเปนเลยแบบนึกอะไรไม่ออกบอกเมริโน่ลงมาปิดจ็อบไงเก
1: เ
0: บอร์ดานัดอยู่โอ้ไอ้นัดไหนนะที่ชนะโปรตุเกสใช่ไหมที่ชนะ
1: ใช่ก็นาทีสุดท้ายแล้วไง
0: โอ้แทงทุบเดียวเรียบร้อยเลย
1: ก็ต้องชมคนเปิดด้วยแล้วก็เขาจบสกอร์คมด้วยพออาร์เซนอลไปใช้เป็นกองหน้าปุ๊บเขาก็มีสัญชาตญาณในการทำประตูขึ้นมาทันที
0: แล้วเวนกลับไปทางฝั่งที่เจาะในฝั่งเดียโกดาโลซะก็ลงมาพอดีเลย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: มีถามเข้ามาทาง SMS บอกว่าไทยลีกฤดูกาลใหม่เปิดวันไหนนะครับ15สิงหานะถ้าตามที่ผมเห็นเนี่ย
0: โอ้รีบเปิดเถอะพยองเดชแบบใครแห้งแล้วตอนนี
1: ้15สิงหาก็ช่วงพรีเมียร์ลีกเลยนี่ใช่ไหมเปิดพร้อมกันเลย
0: พรีเมียร์ลีก22ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมพรีเมียร์ลีก22
1: ไ
0: หมอาร์เซนอล
1: สัปดาห์หนึ่งให้หลังตอนนี้นอกจากไทยที่หันมาใช้ลักษณะแบบโซนยุโรปก็คือเปิดฤดูกาลกลางปีช่วงสิงหาแล้วไปจบพฤษภานะ
0: ครับ
1: เจลีกเขาก็เหมือนกันละเจลีกก็หันมาใช้ระบบนี้ละ
0: ไม่งั้นงงๆนะเจลีกมันจะเตะสลับกับชาวบ้าน
1: ก็จะเหลือแค่เกาหลีละเกาหลีเนี่ยก็ยังเตะต้นปีจบปลายปีอยู
0: ่
1: แต่ผมเชื่อว่าทุกมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะถ้าคุณแตกต่างจากชาวบ้านคุณจะเสียเปรียบ
0: จะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเอง
1: คุณตัวเองก็จะเสียเปรียบ
0: เออ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการปรับโป

0: แกรมให้มันสอดคล้องกัน
1: แล้วไม่รู้ว่าไอ้ฟีฟ่ายูฟ่ามันจะมีหาทางเพิ่มทัวร์นาเมนต์เพิ่มทีมอะไรหรือเปล่า
0: ใช่เพราะ
1: วายไปหมด
0: ใช่เนี่ยอย่างอาเซียนคัพเนี่ยจากเดิมที่ต้องเตะปลายปีใช่ไหมมันไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์มันไม่ตรงกับอะไรเลย
1: แล้ว
0: ม
1: ันเคลื่อนอีก
0: สโมสรมันก็ไม่ค่อยปรับเปลี่ยนมันก็ไม่ปล่อยตัวนักเตะ
1: ใช่พูดง่าย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยเขาก็เลยต้องมาเตะกลางปีนะครับก็อาเซียนคัพนี่ก็จะเริ่มเดือนหน้าใช่ไหมวันที่เท่าไหร่เดี๋ยว
1: ครับ
0: เดือนนี้นี่24กรกฎาคมถึง26สิงหาเนี่ย
1: มีถ่ายไหมบ้านเราน่าจะมีอยู่นะ
0: เออเนี่ย
1: อันนี้เอเชียนคัพใช่ไหม
0: ใช่ก็เหมือนเอ๊ะมันเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออะไร FF Suzuki Cup อะไรอย่าง
1: เงี้ยอ๋อนี่มันก็เปลี่ยนคร ับ
0: ใช่เปลี่ยนชื่อตามสปอนเซอร์อ่ะมันเริ่มจากไทเกอร์คัพอ่ะ
1: อ่ะใช่สมัยก่อนผม
0: โ
1: หตอนนั้นไทยเก่งมากไทเกอร์คัพ
0: ช่วง 2-3 ปีแรกนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันมีเจ้าภาพแล้วก็เตะแบบแบ่งกลุ่มใช่มั้ยกลุ่มละ6ทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปแล้วไงมันก็จะเล่นบ้านใครบ้านมันพอเขารอบน็อกเอาท์ก็เล่นแบบเย่าเยือน
1: ระบบงงมากระบบแบบแล้วแต่ตามใจเอเวฟเลย
0: ก็
1: ปีครับ
0: เนี่ยแต่ก็เนี่ยขนาดเปลี่ยนระบบให้มาแตะช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลก็โค้ชฮัสซันก็เลือกเด็กเพราะว่าอาจจะมองว่าแท้มาก็ยังไม่โดนด่าเยอะหรือไม่ก็อาจจะมองว่าสโมสรไม่อยากจะปล่อยหรือเปล่ามันช่วงปีซีซั่น
1: ตอนแรกเขาจะเลือกเด็กปุ๊บกลายเป็นว่าอ้าวสโมสรก็ไม่ปล่อยเด็กเปลี่ยนแผนเป็นเด็กผสมเก่าแล้วติดจริงๆเพราะมันไม่ได้เป็นปฏิทินฟีฟ่าไง
0: ใช่ๆ
1: เขาก็ไม่ปล่อยได้โอ้เป็นคนทีมชาติไทยที่ปวดหัว
0: แม้แต่มันขึ้นมันนี่คือชี้ชะตาอนาคตเลยนะเพราะว่าปีซีซั่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าการเสมอกับจีนหรือว่าเสมอกับอิรักเนี่ยโดนคือโดนย้ำอ่ะวันที่เจอจีนอ่ะวันนั้นนี่โดนไล่ย้ำข้างเดียวเลยแต่ว่ายันเสมอได้ 0-0 แต่คนด่าว่าเรื่องรูปเกมไง
1: ไม่ได้เลย
0: เออบอกไม่ได้เลยบอกถ้าเล่นอย่างนี้นะมาอยู่ไม่รอดหรอก
1: นี่ไงเขาถือว่านี่แหละเอเชียนคัพนี่แหละ คือปากจะบอกว่าไม่เป็นไรส่งเด็กไปหาประสบการณ์ลองผลงานไม่ดีเลยตกงานกันมานักแล้วนักตอนนั้น
0: ไม่รอดไม่รอด
1: ฟุตบอลไทยในอาเซียนนี่ไม่ได้นะ
0: มีถามเรื่องอาร์เซนอลเข้ามาตลาดนี้เงียบจังครับทีมอื่นกลับมารวมตัวซ้อมกันแล้วเสียวว่ากลับมาช่วงต้นฤดูกาลจะแผ่วกว่าชาวบ้านเราคืออาร์เซนอลเนี่ยด้วยความที่นักเตะเขาอะเสริมมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะ
1: ใช
0: ่ก็เหมือนตอนลิเวอร์พูลช่วงที่แบบพอนักเตะมันครบแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องอะไรที่มันยังไม่เสียก็อย่าเพิ่งไปซ่อมแล้วจริงๆอ่ะนักเตะมันทับซ้อนหลายตำแหน่งมากนะอาร์เซนอลเนี่ย
1: มันจะมีคือจัดได้2ทีมอาร์เซนอล
0: เพราะฉะนั้นถ้าชุดมันยังดีอยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะ
1: ตอนนี้ที่เขาตามอยู่จริงๆคือบูโน่กิมาไลอาร์เซนอลเขาอยากได้มิดฟิลด์ตัวกลางตอนแรกอยากได้ตัวนาลี่อะไรพวกนี้แหละแต่สเปอร์ไม่รู้ไม่รวยจ่ายเอาซื้อไปหมดตอนนี
0: ้นิวคาสเซิลเขาขายแล้วหรอ
1: ขายใครกิมาไลหรือใคร
0: ไอ้โตนาลีด้วย
1: ไปแล้ว
0: ออกไปแล้วเหรอ
1: ไปแล้วเซ็นไปแล้ว
0: เอาเซ็นแล้วด้วยเหรอ
1: เออโอ้ได้นี่ไงไอ้มาเตอุสแฟนนั้นเกือบโตนาลีไป2ตัว185ล้านปอนด์นะพี
0: ่
1: เออตอนนี้ก็เป็นอาร์เซนอลเนี่ยตามจีบกิมาไลอยู
0: ่
1: แล้วกิมาไลก
0: ็ขอนิวคาสเซิลเขาเหลืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เหลือไงนี่ขอขึ้นบัญชีย้ายแล้วกิบูโตกิมาไลตอนนี้คุยเรื่องค่าตัวกันอยู
0: ่เหรอ
1: ฉันไม่เหลือจริงแล้วพี่ทำเป็นเล่นแต่เนี่ยหมดแล้วเนี่ยกอร์ดอนโตนาลี
0: มีเงินไงมีเงินขึ้น
1: แมนยูก็จะเอาไอ้ลูอิทอยเขาก็อยากได้อยู่แล้วก็เนี่ยถ้ากินมาไลฟ์ไปเนี่ยหูหมดนะก็ต้องไปซื้อแบบตัวเล็กตัวน้อยมาปั้นใหม
0: ่เอ้าแล้วบอกโอ้โหเศรษฐีซาอุเขามาซื้อ
1: คือมันช่วยได้ไม่เยอะเพราะว่ารายได้ของทีมมันไม่ได้เยอะเหมือนไอ้พวกทีมใหญ่ใช่ไหมล่ะไอ้กฎอะไรนะคือจะกดแห่งความยั่งยืนมันเนี่ย PSI เนี่ยอาจจะตอนก็ลุ้นบุนโตกินมาไลฟ
0: ์ถามว่าจีโน่จะได้แชมป์ไหมถ้ามาแบบนี้ถือว่าเข้าฟอร์มมากตาม9สโตกวันเดียวเหลือ18หลุมยากคือถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยแฮรันยูของเกาหลีใต้ที่นำอยู่ตอนนี้ฟอร์มจัดจ้านมากวันที่3ตี60 คือ59 เนี่ยคือ เขาเรียกว่าเลขเมจิกนัมเบอร
1: ์
0: ถ้าตีต่ำกว่า60น
1: ะ
0: ก็ไอ้แค่สโตกเดียวแต่วันสุดท้ายผมว่าเธอตีสัก65 66ก็น่าจะได้แชมป์อ่ะ
1: ไม่หลุดแบบน่าเกลียด
0: ฟอร์มดี
1: โอ้โห
0: จีโน่นี่ต้องวันสุดท้ายต้องตามอยู่9สโตกผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะคือนอกจากตัวเองต้องตีดีแล้วยังต้องแช่งให้คู่แข่งตกลงมาแล้วมันไม่ใช่มีแค่คนเดียวไงมันมีประมาณ 5-6 คนไงแต่ว่าผมก็ลุ้นให้ติดท็อป10ไว้ก่อนนะท็อป5ได้ยิ่งดีอย่างน้อยก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาแล้วก็ ไม่รู้จะไปแข่งต่อที่

0: ที่สกอตแลนด์หรือเปล่าเพราะมันจะมีรายการหนึ่งก่อนที่จะถึงเมเจอร์สุดท้าย AIG Women Open อันนั้นน่ะเป็นรายการที่ก็มีโอกาสเหมือนกัน AIG นี่เคยมีนักกอล์ฟไทยได้แล้วนะก็คือเอริยาจุฑานุกา
1: ครับมีนี่ก็ช่วงนั้นก็เก่งจริง
0: ใช่ช่วงนั้นนี่ได้ทั้งแชมป์ AIG US Women Open ใช่ไหม
1: แต่จะตกก็ตกไปเลยมีปัญหาบาดเจ็บอะไรไหมน้อง
0: ไม่คือมันเรื่องของผมเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งการที่เธอเลือกไม่ใช้หัวไม้ก็เธอก็มีเหตุผลของเธอนะเพราะว่านักกอล์ฟเวลามันขาดอาวุธหลักไปมันไม่เคยมีนักกอล์ฟคนไหนในโลกเลยนะที่จะเล่นโดยไม่มีหัวไม้แต่ว่าของเอริยาเนี่ยเขายอมรับตอนหลังว่าถ้าตีแล้วมันตีไม่ได้ก็ไม่ตีซะดีกว่า
1: อ๋อคือคุมลูกไม่ดี
0: ใช่คุมลูกไม่ได้ก็คือก็ต้องไปเล่นหัวไม้3หัวไม้5แทนซึ่งถามว่าเสียเปรียบไหมก็ต้องเสียเปรียบแหละเรื่องระยะแทนที่จะเล่นพา5มีโอกาส2งออะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากขึ้นแต่เธอก็ได้ตรงที่เรื่องของการคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ผมมองว่าเป็นสาเหตุนึงนะที่ทำให้เรื่องสภาพจิตใจก็เรื่องนึงเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงที่จำได้มาว่าต้องไปพึ่งนักจิตวิทย
1: า
0: ก่อนจะตีแต่ละช็อตก่อนจะพัดแต่ละช็อตต้องยิ้มต้องตั้งสมาธิ
1: มันต้องเป็นรูทีน
0: ต้องเป็นรูทีนของเธออ่ะเหมือนแบบเพราะว่าคนต้องปรับสภาพจิตใจอะไรต่างมันก็อาจจะมีผลกระทบแหละแต่พอมันถึงจุดนึงอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวหรือว่าพออายุมันเริ่มมากขึ้นผมว่าก็แต่ถามว่ามาตรฐานยังถือว่าระดับท็อปอยู่นะระดับมาตรฐานของเอริยาก็ยังถือว่าระดับท็อปของโลกอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนตอนพีคที่ขึ้นมาประมาณนั้น
1: แต่เธอเก่งเมเจอร์นะถึงเมเจอร์ที่ไรผลงานดี
0: ท
1: ุกที
0: ก็มีนักกอล์ฟไทยอยู่แค่2คนนะที่ได้แชมป์เมเจอร์ก็เอริยากับทางด้านของแพตตี้นะครับถ้าอังกฤษแพ้รอบนี้ทูเคิลจะอยู่ได้ไหมครับ
1: โอ้เขาจองกระจอกกันตั้งกระถิ่นกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มทัวร์นาเมนต์เลยฮะจัดตัวนี่ก็โอ้โหสื่อด่ากันยับ
0: ตั้งแต่เรื่องนักเตะมาแล้วติด26คนเนี่ยพอมันไม่มีคนนู้นคนนี้ไม่เอ้ยทำไมไม่เรียกคนนู้นคนนี้มาติดคนที่หลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยโดนวิจารณ์พอสมควรก็เหมือนบ้านเรามีโค้ชคีย์บอร์ดเยอะเหมือนกัน
1: เชื่อผม
0: ไหมแฮร์รี่แม็กควายอย่างเงี้ยคนก็สงสัยเฮ้ยเล่นกับแมนยูโคตรดีเลยทำไมไม่เรียกติดมา
1: ไอ้ไม่เรียกแฮร์รี่แม็กควายไม่เท่าไหร่ไปเรียกเทอร์โบชาลูพาวะเนี่ยโอ้โหกรีดกันสลบเลยแฟนอังกฤษนะ
0: ก็มีหลายคนมันก็แค้นสายตานะแต่เขาอาจจะเลือกในลักษณะที่ว่าเอาเรื่องนักเตะที่เขาพอใจอ่ะ
1: เขาจะชอบกองหลังที่เล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งเขาจะไม่ค่อยเรียกแบบเอาแบ็กไซด์ที่ใหญ่ลุยส์ฮอลลุดอ่ะพี่ดูดิเขาไปเลือกไอ้พวกไอ้พวกจอห์นสโตนแล้วนี่มันเล่นได้แบ็กได้เซนเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยมาแทน
0: ก็เทรนหลุดอ่ะผมก็รู้สึกว่าก็จริงๆอ่ะตอนนั้นนี่เขาพยายามจับเทรนไปเล่นเป็นฟิลตัวรับด้วยซ้ำ
1: ไม่ได้หรอกตรงนั้นโคตรแน่นเลยมีฟิลตัวรับของอังกฤษ
0: แล้วก็ คือเล่นเป็นเหมือนไฮบริดอ่ะก็คือเล่นเป็นแบบสลับได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเกมรับมันไม่ได้ไงเทรนมันเป็นบ่อจริงๆอ่ะแล้วยิ่งฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วกับมาดริดมันไม่ได้เลย
1: ก็เหมือนอยู่ลิเวอร์พูลเจาะทางเทรนก็เรียบร้อยแต่เขาก็จะได้เรื่องแอสซิสต์เรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะอยู่กับมาดริดอ่ะโอ้ไปดูอยู่มาดริดคงต้องปรับไปเล่นอ่ะ3-2แล้วมั้ง
0: แต่ต่อให้อังกฤษตกรอบนะผมว่าทูเคิลก็ยังได้คุมนะผมว่ายังได้คุมอยู่
1: มันยังไม่มี
0: หนึ่งค่าจ้างเขาแพงบทเดี๋ยว
1: อ๋อบท
0: คือในทัวร์นาเมนต์เนี้ยคนที่ได้ค่าจ้างแพงสุดเนี่ยคืออันเชโลติคุมทีมชาติบราซิล
1: ว่าแล้วเพราะตอนแรกอันเชโลติไม่ยอมไปนะคือต้องเงินถึงจริงอ่ะ
0: ก็คิดดูอ่ะมี48ทีมมาเนี่ยอันเชโลติค่าจ้างเขาอ่ะเท่ากับประมาณ20คนข้างล่างรวมกันอ่ะ
1: ก็ชาติเล็กชาติน้อยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่จะเอามารวมกันถึงจะมาเท่ากับอันเชโลติคนเดียวอ่ะเพราะว่าอันดับท็อปไฟนี่แต่ละคนนี่ได้ค่าจ้างสูงมากอันเชโลติทูเคิลนาเกลมันอะไรพวกเนี้ยแต่นาเกลมันเนี่ยต้องไปคุยกับเดฟเบย์นะเดฟเบย์ต้องมาขอร้องอ่ะ
1: ตอนแรกไม่ออกนะ
0: เออตอนแรกไม่ออกคุณจะเอาเงินไอ้ที่เหลือไงคือถ้าปลดเนี่ย
1: เ
0: ขาต้องมาคุยเฮ้ยยังหน้าท่าอี
1: กออกเออเสียชื่อเลยนะโดนไล่ออกเนี่ย
0: คือถ้าคุณลาออกอ่ะคุณยังรักษาชื่อเสียงตัวเองไว้ได้แฟนบอลก็ยังไม่ไปตามลาวีอะไรเยอะนะ
1: แต่ถือว่าจังหวะดีนะมีท็อปว่างอยู่พอดีเสียพูดอะไรพอดี
0: ก็คุยตกลงกันได้ก็ในที่สุดนะมันก็ลาออกที่ว่า
1: จะมีแบบยกหูโทรหาอย่าง
0: น
1: ี้แบบคล้ายๆทำ
0: เหมือนไปตกลงหลังบ้านก็ได้เงินชดเชยไปนิดนึง

0: ึ่งแต่ไม่ได้เต็มไง
1: ก็ควรจะพอใจแล้วผลงานไม่ดีจริงๆโอ้โหมันตกแค่นี้ว่าหรือเปล่าร
0: อบ32ใช
1: ่ไหมใช่ตกแต่หัววันเลย
0: เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนกันใครไม่รู้ว่าไปคนนักคณิตศาสตร์อะที่เขาไปทายผลถูกหมดสองสามครั้งหลังอะว่าใครจะได้แชมป์แล้วมาทายครั้งนี้ว่าเป็นเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป
1: ์
0: เรียบร้อย
1: เสียกันไปหมด
0: ก็มันก็ไม่ควรโดนจริงๆนะไอ้จุดไอ้ลูกมงวินาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายอะโมร็อกโกใช่ไหมลูกนั้นก็ถ้าไม่เข้าก็ชนะ 1-0 แล้ว
1: ใช่
0: แล้วตอนนั้นก็แบบแหมเล่นอุดเต็มที่แล้วแหละเปลี่ยนตัว
1: คือจริงๆผมว่าถ้าเล่นไปตามเกมก็ชนะไปแล้วคือแต่คือมันเป็นเขาเรียกอะไรโค้ดเดี๋ยวนี้นะหลายคนพอนำปุ๊บชอบเนี่ยมาตั้งรับแล้วก็โดน ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่หลาบ
0: ก็ถามว่ายังไม่เตะเหรอเตะตีสี่นะครับคู่นอร์เวย์กับอังกฤษนะ
1: ใช่ก็
0: รายชื่อเราก็แจ้งไปแล้วนะ
1: สบายสบายนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์
0: เนี่ยคนเชียร์อังกฤษบ้านเราก็เยอะจริงๆอ่ะเพราะว่าคนตามพรีเมียร์ลีกเยอะกว่าเยอะที่สุดอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนเชียร์อังกฤษบ้านเราเยอะอยู่แล้ว
1: แต่นี้ผมแอบกังวลนิดนึงเพราะว่าก่อนเกมเดวิดเจมออกมาเจิมเลยบอกว่าเจเดนพิกฟอร์ดจะเป็นนายทวารออฟเดอะทัวร์นาเมนต์นะฮะเป็นนายทวารยอดเยี่ยมพูดทำไม
0: โอ้พูดจอแดนพิกฟอร์ดนี่คุณต้อง
1: รัตวันจริง
0: ๆเขาว่าหน้า
1: แต่
0: เราก็เห็นมาตลอดแล้วนะ
1: โอ้แต่สื่ออังกฤษเขาก็เชียร์จริงนะจอแดนพิกฟอร์ดเนี่ยแต่เขาก็โดนด่ามาตลอดนะจริงๆเป็นนายทวารมือหนึ่งอยู่ยากที่ตั้งแต่ขึ้นมาก็โดนพิจารณามาตลอดนะแต่มันก็ไม่หลุดนะใครเข้ามาเป็นโค้ชได้เป็นมันก็ไม่มีใครจริงๆไงมันจะมีนิกโปขึ้นมาแป๊บหนึ่งหลังๆก็เอาก็หลุดไปเองนะจะมีใครอ่ะเจมส์ทัฟฟอร์ดมันก็ไม่มีสโมสรเล่นตัวจริงใช่ไห
0: ม
1: ไอ้ดีนเทอร์สันก็เว่อร์อยู
0: ่ดีนเทอร์สันมันดีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะ
1: ช่วงที่เขาได้แชมป์อะไรนี่บอลเด็กอะช่วงนั้นนะแล้วก็โอ้โหหลังๆนี่ก็มีวุดวัดตัวนี
0: ้คุณบอบพิษก็สวัสดีครับจากพัทยานะคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: คุณฮักเขาก็บอกใครบอกอังกฤษจะไม่ได้แชมป์มาดีครับเลือกคนละทีมเกาเหลาหมูคนละอิ่มอังกฤษแชมป์ตั้งแต่ยังไม่อิ่ม
1: ใช้คำว่าคนละอิ่มไม่น่ากลัวว่า
0: คนละอิ่มผมก็เชียร์อังกฤษผมก็พูดตั้งแต่ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นะว่า
1: เราก็ไม่อยากออกตัวไงเดี๋ยวออกตัวไปเดี๋ยวแพ้
0: แล้วด้วยสถิติช่วงหลังเนี่ยก่อนหน้าที่ทูเคิลจะมาคุมเนี่ยก็ผลงานดีในฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดกันนะครับยูโรก็เข้าชิงปี2024แล้วก็
1: โหเขาชิง2ปีติดนะยูโรอ่ะ
0: ใช่ก็ยังอยากเห็นรีแมตช์นะคู่ชิงยูโรสเปนกับอังกฤษอ่ะผมยังรู้สึกว่าสเปนผ่านฝรั่งเศสได้นะผมยังรู้สึกว่าฝรั่งเศสชุดนี้ถ้าจะแพ้นะแพ้สเปนแหละเพราะเขาเจอกันมาแล้วไง
1: ใช่
0: แล้วก็สเปนชุดนี้เนี่ยถ้าครองบอลได้เหนียวแน่นเหมือนในเกมที่เขาเล่นมาเนี่ยนะผมว่าฝรั่งเศสก็ปวดหัวนะ
1: มันไม่เจอบอลไง
0: ถ้าไม่เจอบอลเนี่ยสเปนเขาเก็บบอลดีแล้วคุณแบบไปเพรสซิ่งไล่เกิดโดนโต้ปุกปักโอยาซาบาวจับบอลยิงเปรี้ยงหายไงนะ
1: โอ้แล้วมันสเปนนี่คือนักเตะนี่คือแทนกันได้หมดเลยนะ อย่างเมื่อวานเขาก็ดอบไปดีถ้าดื้อๆนะ
0: ใช่แล้วก็ลามินยามาก็ยังไม่ได้พีคนะดูมาหลายนัดก็ยัง
1: ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เลยทุกวันเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าเป็นสถิติคือเลี้ยงหลบคู่แข่งสำเร็จมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะแต่ว่ายังวะการยิงการเปิดอะไรก็ยังดูแบบติดขัดๆหน่อยนึง
1: สเปนเขาจะมีไอตัวที่เราไม่ได้จับตามองอย่างไอ้มิเกลโอยาซาบาลเนี่ยมิเกลเมริโน่ไอ้พวกเนี้ยตัวแสบ
0: เนี่ยลงมาปุ๊บมิเกลเมริโน่ยิงหรือทั้งฝั่งซ้ายวันดีคืนดีนิโก้วิลเลียมมันเกิดฟิตขึ้นมาลงมีทั้งซ้ายทั้งขวาอีก
1: จะมีเฟรนตอเลสนี่ก็ทีเด็ด
0: แล้วก็มิดฟิลด์เขาก็แหมระดับรางวัลบาลงดอ
1: มิดฟิลด์โปรตุเกสว่าดีๆอาจจะมิดฟิลด์สเปนก็จ่อแหละใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสเปนชุดนี้ก็ยังถือว่า
1: น่ากลัว
0: น่ากลัวน่ากลัวอยู
1: ่แต่สเปนนี่หน้าเป้าดีๆไม่มีจริงๆนะมีลูกตอเลสนะมั้งดีๆนะก่อนเขาหน่อย
0: ใช่เฟรนตอเลสนี่ก
1: ็หมายถึงเฟรนันโดนะที่ดี
0: ๆแต่ว่าโอยาซาบาลเนี่ยข้อดีของเขาอย่างนึงนะคือใช้โอกาสไม่ค่อยเปลือง
1: ใช
0: ่คือไม่ค่อยได้บอลนะเพื่อนส่งมาไม่ค่อยถึงไปยืนแต่ว่าแต่ถ้าเกิดจับบอลได้ในกรอบเขตโทษอะไรอย่างเงี้ยอันตรายทันทีเลย
1: แล้วเขาหาตำแหน่งดีนะยืนตำแหน่งดีก็ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอด
0: แล้วเหมือนเป็นตัวเฝ้านายคอยหลอกล่อด้วยมันก็มีโอกาสให้เพื่อนแทรกขึ้นมายิงได้อย่างวันดีคืนเดย์ไอ้ปอโลเงี้ยขึ้นมาหม่ง

0: กูเลย่าม
1: าจากไหน
0: เอองงมากเลย
1: เปโดปอลโลแบ็คขวาอยู่พุ่งพวดขึ้นมาหม่งอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเก่งเล่นเก่งเล่นท้ายเกมด้วยสเปนอ่ะไอ้จังหวะแบบจะทดเจ็บจะอะไรอย่างเงี้ยสมาธิเขาดี
1: เนี่ยเพิ่งจะมาเสียประตูแรกในเกมที่แล้วใช่ไหมเขาก็สะท้อนสถิติไม่เสียประตูมาทำลายสถิติของวอลเตอร์เซงก้าไปแล้วคือเกมรับก็ไม่ขี้เละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแน่นที่สุดอ่ะใช่ไหมก็สนุกนะรอบรองชนะเลิศคู่แรกเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสดูไม่ออกจริงผมก็ยังรู้สึกว่าผมว่าสเปนสู้ได้แล้วผมให้เหนือกว่าฝรั่งเศสด้วยคือหลายคนอ่ะมองฝรั่งเศสเหนือว่าด้วยศักยภาพเกมบุกใช่ไหมเอ็มปัปเป้ดูเอบาโคล่าไอใครอ่ะมีโอลิเซ่คือดูแล้วมันน่ากลัวไปหมดอ
0: ่
1: ะตัวลุกอ่ะ
0: ก็ที่มันดูสมดุลด้วยฝรั่งเศส
1: แล้วก็ดิเรย์เดชองก็ประกาศแล้วเดี๋ยวจะวางมือแล้วก็ให้ซีดานมารับช่วงต่อก็อยากทิ้งทวนให้มัน
0: ซีดานบอกโอ้รอเหนื่อยเลย
1: พี่เดเด้ฝรั่งเศสชุดนี้เด็กทั้งนั้นเลยนะมันยัง
0: รับต่อได้เลยนะ
1: เออมันยังสู้กับสเปนได้อีกไปอีกหลายปีอ่ะ
0: อย่างน้อยก็ยูโร2028สนุกแน่
1: ใช่เพราะว่าสเปนชุดนี้ก็เด็กฝรั่งเศสก็เด็กคือแบบโอ้โหไปดูอายุเฉลี่ยของสเปนแต่ละคนนี่บางคน18อย่างเงี้ย
0: เ
1: ออเพราะว่าบาร์เซโลนาทั้งนั้นเลยบาร์เซโลนานี่แบบมาประมาณครึ่งทีมอ่ะ
0: ดูแล้วแบบโอ้ชาติอื่นนี่ลืมตาอ้าปากยากนะเจอพวกนี
1: ้
0: มันสร้างทีมต่อเนื่องเนาะ
1: ใช่
0: คือระบบเยาวชนเขาดีอะทั้งฝรั่งเศสแล้วก็สเปน
1: แต่ฝรั่งเศสก็อาจจะโดนค่อนขอดว่ามันฝรั่งเศสหรือมันแอฟริกัน
0: เดี๋ยวนี้โลกไร้พรมแดน
1: ข้อความที่เหลือนะครับ
0: บ
1: อกว่าสเปอร์จากโตนาลี่100ล้านบวกค่าเหนื่อย 280,000
0: ครับ
1: ท่านนอนไปสู้ขั้นเหนื่อยมาคนอื่นที่แบกๆอย่างดีแคนไลที่ได้ 250,000 น่าจะขอขึ้น
0: นั่นน่ะสิน
1: ั่นเลยไม่สู้นะครับสเปอร์ถ้าไม่ติดอันดับไป UCL ผมว่าปีหน้าน่าจะมีปัญหาการเงินตามมาแน่นอน
0: อ๋อดูทรงแล้วเหนื่อย
1: ส่วนนิวน่าจะต้องสร้างทีมใหม่หมดเลยถ้าเสียทั้งกอร์ดอนตอนกอร์ดอนก็ไปบาร์เซโลน่านี
0: ่ไปแล้ว
1: ไปตั้งแต่คนแรกเลยมั้ง
0: คนแรกเลยเปิดตัวเปิดเลย
1: เปิดปุ๊บก็ไปเลย
0: เออ
1: นะครับโตนาลีแล้วก็กิมาไลส์นะ
0: โอ้โหไปนี่หมดแผลเลยช่วยเป็นตอนคนเดียวนั้นต่างอ่ะใช่ไหม
1: กุนซือเนี่ยเอาไงเนี่ย
0: เอ็ดดี้ฮาวมีข่าวแว่วๆก็จะไม่อยู่เหมือนกันนะขายหมดทีมก็อยู่ไม่ไหวเหมือนนะโอ้แบบนี้ก็เส้นที่ปวดหัว
1: เออแต่ว่าดูกันนะเขาไม่ได้เตะบอลทั่วยุโรปแล้วนี่ใช่ไหม
0: ก็นี
1: ่เน้นเน้นลีกสเปอร์ด้วยนี่สเปอร์เชลซี
0: สเปอร์นี่ตกชั้นอย่างเดียวปีนะ
1: เชลซีเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะเชลซีก็ไม่ได้ไปเล่นทั่วยุโรป
0: ก็จะปีพวกทีมแบกๆได้ไป
1: ใช่ก็เนี่ยก็จะทำให้เพียร์มาริกฤดูกาลหน้า
0: บอลมาตัดได้ไป
1: พวกสเปอร์เชลซีก็น่าสนใจนะก็อาจจะเหมือนแมนยูฤดูกาลที่แล้วไง
0: ใช่
1: พอมันไม่ได้ไปยุโรปปุ๊บมันก็มาเน้นสมาธิกับเพียร์มาริกได้อย่างเดียวก็เลยผลงานดีข
0: ึ้
1: น
0: แมนยูปีที่แล้วถ้าไปยุโรปมาตายมีนักเตะให้เล่น15คนอะทีมเล็กมาก
1: นักบอลเหลือ15คน
0: ที่เล่นได้นะโอ้
1: นี่ต้องซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมแมนยูเนี่ย
0: เนี่ยตอนนี้ยังไม่พอใช้นะถ้าเปิดฤดูกาลมาตอนนี้กองกลางเหลือ2คนนะเมนูกับแอนเดอร์สันโทสอ่ะยังไม่ได้เซ็นเลยนะสันโทสอ่ะ
1: ตอนแรกจะขายเมนูด้วยนี
0: ่โอ้โหถ้าปล่อยให้ลิมคุมอยู่อ่ะเมนูก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่สเปอร์ด้วยเผล
1: อตอนนี้อโมริมไปคุมเลย
0: เอ้าเอซีมิลาน
1: เปิดตัว
0: ร้องกันระงมดีเดียว
1: อาจจะดีก็ได
0: ้
1: เพราะว่าตัวผู้เล่นก็ยังอยู่กันดี
0: โอ้โหไปเน้นแต่ทีมใหญ่ๆนะโมริม
1: อันเช่ได้10ล้านยูโรต่อปีแพงกว่านักเตะบางคน
0: ใช่ใช่
1: นักบอลบางทีมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นักบอลอิตาลีหลายคนได้ไม่ถึงอะไรเลยเนี่ย
1: เพราะคือเขาด้วยความที่ว่าบารมีคนจะบราซิลจะจ้างระดับนี้มันก็ต้องทุ่มหน่อย
0: แล้วเขาต้องโอ้โหไกลนะไปอยู่เมริกาโอ้พี่ต้องเอาให้คุ้มอ่ะอาจจะเป็นจ็อบสุดท้ายในอาชีพของเราได้ก็ได
1: ้เขาก็ยังอยากไปถึงฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเขาก็
0: ต่อแล้วนี่ต่อ
1: ใช่ต่อไปแล้วก็คือก็แหมลูกชายก็มาด้วยนี่ใช่ไหม
0: ดาวิเดนี่แยกแล้วพี่เดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์นี่แยกแล้วไปลูกจะไปคุมลิวมั้ยดาวิเดอัญเชลอตติ
1: คืออัญเชลอตติก็คงอยากเพราะว่าประสบความสำเร็จในยุโรปมาหมดแล้วเหลือแค่ระดับนานาชาตินี่แหละ
0: ใช่ฮะ
1: ถ้าไปได้แชมป์อเมริกาใต้หรือว่าแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จะครบหมดแล้วนะคาร์ลอนเชลตินะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้กลับไปคุมทีมชาติอิตาลีด้วยซ้ำคุณ
0: อันเช่เหรอ
1: ใช่เพรา
0: ะอันเช่เคยคุมไหม
1: น่าจะเคยนะเดี๋ยวผมไปดูแต่ว่าด้วยอิตาลีตอนนี้มันเหมือนหากุนซือเก่งๆมา

0: ไม่ได้จริงๆอ่ะอิตาลีกุนซือเยอะนะ
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่า
1: ถูกก็เขาก็ไม่ค่อยอยากคุมทีมชาติ
0: เออมันเหมือนมีความกดดันอะไรสูงสักอย่างนึง
1: อันเช่อันเช่ไม่เคยคุมทีมชาติ
0: ผมไม่เคยคุมทีมชาติเลยนะคุมแต่ระดับ
1: นี่คุมบราซิลแล้วทีแรกเออโอ้ยจะเขาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แค่26นัดในผมเพิ่งรู้
0: 10ปี26นัดป
1: ีแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้เตะกันทีอย่างเงี้ยทีมชาติมันไม่มีในชั้นลีกอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็ข้อความที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งต่อเพราะว่าใกล้จะเตะละปึ๊บปึ๊บปึ๊บคู่อังกฤษถ่ายฟรีทีวีไหมครับไม่มี
1: ไม่มีครับไม่มี
0: โมโนนี่เขาก็ในรอบ8ทีมเขาถ่ายไปแล้วนี
1: ่2คู่ป่ะถ่ายแค่2คู่ไหมรอบ8
0: แต่รอบชิงอะมีเขาประกาศไปยืนยัน
1: ยืนยันแล
0: ้
1: ว
0: รอบชิงอะมีคุณเดอะการาติกอสเทพนิยายไวกิ้งแชมป์โลกหน้าใหม่นอร์เวย์ทั้งก็มีคนทั้งเชียร์นอร์เวย์คนเชียร์ทั้งอังกฤษนะครับก็นอร์เวย์ก็อย่างที่บอกไปจริงๆว่ามันมาสร้างปรากฏการณ์ในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: สีสันกองเชียร์ต่างๆเออร์ลิงฮาแลนด์แม่กลายเป็นมีสปอตไลท์คือทำอะไรก็คนจับจ้องอ่ะนะครับ
1: แล้วกองเชียร์ก็มีสีสันด้วยปีนี้ไวกิ้งโล
0: ลุ้นดาวซันโมด้วยแล้วพอตัวเองก็ไม่ได้มาตั้งแต่1998ใช่ไหม
1: รุ่นนั้นพ่อเล่น
0: ใช่รุ่นพ
1: ่
0: อ
1: แล้วเป็นรุ่นลูกต่อ
0: ใช่รุ่นพ่อเล่นแล้วก็มารุ่นลูกก็คิดดูหายไปตั้งกี่ปีอ่ะ28ปี
1: 28ปี98นี่ฝรั่งเศสนานมาก
0: สวัสดีครับพี่บอลพี่บอมใครภาคครับคู่นอร์เวย์
1: เนี่ยคุณเอกใช่ไหมสองเอกใช
0: ่สองเอกนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับที่เราเรียนรายชงรายชื่อก็ออกไปแล้วนะถ้าผ่านอังกฤษได้นี่ก็การลุ้นแชมป์โลกอ่ะโอ้ยมันก็รอบร้องไงเผลอๆไปสวิตหลุดมานี่โอ้โหเห็นน้ำเห็นเนื้อ
0: สวิตกาเจนเหรอ
1: ยากนะ
0: พอมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเจนเมนนะคือพอผ่านมาถึงตรงนี้ถ้ามาแพ้สวิตอีกนี่โอ้โห
1: เสียคอ
0: ใช่มันไม่ควรละ
1: จริงๆได้แชมป์โลกอีกทีนี่เมซี่นี่ปิดสวยมากแชมป์โลกสองสมัยบ้าบอ
0: แต่ความยากก็คือ
1: ฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าสายนู้นเนี่ยน่าจะเป็นแชมป์โลก
0: ฝรั่งเศสสเปนเนี่ยใครเข้ามาก็แต่ว่าอังกฤษก็อย่ามองข้ามนะผมยังรู้สึกว่ามันต้องถึงมันต้องมีสักครั้งนึงแหละใช่ไหมแล้วอังกฤษชุดหลังเนี่ยมันไม่มีจุดบอดเรื่องดวลจุดโทษแล้วนะเอาจริงอังกฤษชุดนี้ช่วงหลังๆเนี่ยดวลจุดโทษก็ไม่ขี้เหร่แล้วเหมือนมันผ่านจุดที่กลัวมาแล้วไง
1: ผมว่าอังกฤษเนี่ยเหลือแค่รอปลดล็อกอ่ะของแชมป์ใหญ่จะสักกันเหมือนสเปนอ่ะ
0: ใช่
1: สเปนก่อนหน้านี้ก็หมู
0: ใช่
1: พอมันปลดล็อกเป็นแชมป์โลก2010ได้เขาที่ยาวเลย
0: แต่ตอนหลังยังได้แชมป์โลก2010เนี่ยมาได้แชมป์ยูโรอีกครั้งเดียวใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นฟุตบอลโลกก็ไม่เคยผ่านรอบน็อกเอา
1: ท์เลยไม่ดีเลยไม่ดี
0: มันจะมีอะไรแปลกๆแพ้ดวลจุดโทษอย่างเงี้ย
1: ตกรอบดื้อๆก็มีอะไรก็ไม่หนักเท่าอิตาลีแล้วแหละโอ้เราเป็นเรื่องให้ผ่านแล้วถามต้องใหม่แล้วบ้าอีกเลย
0: อิตาลีนี่ไปคือ
1: ไปเรื่อย
0: วัยรุ่นอิตาลีตอนเนี้ยไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะไอเด็กอายุ15ปีโบกอ่ะ
1: จริงอ่ะไม่น่าเชื่อนะ
0: ไม่เคยเห็นอิตาลีเตะฟุตบอลโลกอ่ะ
1: เขาแชมป์โลกกี่สมัยนะ
0: 4สมัยเป็นรองแค่บราซิลอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: มีถามมาว่านักเตะคนเก่งในดวงใจของทั้ง2ท่านคือใครคะนะครับ
1: โอ้ถ้าผมก็ต้องโรนัลโดยันใหญ่ฮะที่หนึ่งในดวงใจเก่งมากคือดูทันพอดีไง
0: วงผมก็มีเยอะอ่ะมันไม่มีแค่คนเดียวมีเยอะเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ส่วนใหญ่ถ้าดูหลายๆปีก็ได้นะ
0: คนอยู่มานานนะ
1: อาจารย์ไป
0: แต่ถ้าถามว่าทีมในดวงใจอ่ะมีอยู่ทีมเดียว
1: ฮะ
0: สโมสรในดวงใจ
1: อ๋อลิเวอร์พูล
0: ลิเวอร์พูล
1: ถ้าสโมสรนี่ง่ายเลยผมแมนยูแต่ทีมชาติยังมีปันใจเชียร์หลายทีม
0: เออปันใจก็เมื่อก่อนก็เคยเชียร์บราซิล
1: ผมเชียร์บราซิลอังกฤษนี่แหละสองทีม
0: บราซิลอังกฤษนะคร
1: ับ แต่อังกฤษนี่ขี่กว่าหน่อยนะเพราะเราดูบอลอังกฤษเยอะเห็นใจด้วยโอ้โหไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้แชมป์อะไรเขาเลย
0: บางวันนี่เชียร์3ทีมยังมีเลย
1: เออนะมีไหมข้อความนี่เราต้องออกกี่โมงอาจารย์ฮ่าฮ่า
0: เจ
1: มีอาจารย์เอกม้าขาวมาแล้วหนึ่งคนนะฮะ
0: ให้ทายสกอร์อ่ะนอร์เวย์กับอังกฤษนะครับ
1: ว่าอังกฤษชนะ 2-1 อ่ะบิดเบียดแล้วกัน
0: 2-1 ใช่ไหมผมให้ 3-1 แล้วกัน
1: นี่นอร์เวย์ใช่ไหม
0: วันนี้แฮร์รี่เคนแฮตทริกไปเลยเพราะว่าตอนนี้อันดับดาวซันโวฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ยเมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่เท่ากันป่ะ
1: 8ลูกเท่ากัน
0: ดิ8ลูกเท่ากันใช่ม
1: ั้ยไอ้ทําไปเอ็มบัปเป้นี่มันจะยิงไล่เมสซี่ทันอยู่แล้วนะ
0: แต
1: ่ไอ้4ตียิงฟุตบอลโลก
0: ยิงรวมใช่มั้ย
1: โอ้โหโหดเหมือนกันนะมีเขามาทำอะไรกันคะเนี่ยคนเยอะมากตอนนี
0: ้ต้องติดจอแล้วนะครับโอ้โหบางทีโหลดนาน
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าแอปโมโนแม็กซ์บางทีก็ช้าไงต้องรอละนะครับตอนนี้นักเตะก็เริ่มลงสนามนะเพราะพิธีการช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อย
1: ช่วงนี้รอจะเห็นนักเตะไปทักทายกับพิธีกรข้างสนามเป็นบอลอังกฤษ
0: แฮร์รี่เคนยิงไปกี่ลูกแล้ว
1: เคนน่าจะ6ป่ะ6ลูก
0: เฮน6ฮาเออร์ลิงฮาแลนด์7ก็4คนนี้แหละที่จะลุ้นดาวซันโวกันนะครับแต่แฮร์รี่เคนเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้ว
1: ก็ยิงเยอะมากเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเคนนี่ยิงแค่
0: 10เท่าไหร่ละ
1: ใช่80กว่าลูกนะ
0: ครั้งที่แล้วก็6มั้ย
1: ใช่
0: ๆก็แซงหน้าแกรี่ลินิเกอร์มาละ
1: เขาเคยได้รองเท้าทองคำครั้งนึงใช่มั้ยปี2018ใช่มั้ย
0: 18ได้ด้วยใช่มั้ย
1: แล้วเนี่ยกำลังลุ้นเป็นคว้าสมัยที่2
0: ยิงรวมก็เยอะนะใช้ได้เลยแฮร์รี่เคน
1: ผมไม่น่าเชื่อยิงให้ทีมชาติ85ลูกอ่ะจากสถิติสมัยก่อนผมจำได้สถิติของบ๊อบบี้ชาร์ตันน่ะ40กว่าลูกเองนะ46มั้งแล้วลูนี่ทำลายแล้วคนนี้เคนโอ้โหคราวนี้ใครจะทำลายวะเนี่ย80กว่าลูก
0: ครั้งที่แล้วแฮร์รี่เคนยิง2ส่วนรัสเซีย2018ดาวซันโว6ก็รวมแล้วเท่าไหร่14ละ
1: ครับ
0: 14ประตูรว
1: ม
0: เฮ้ยเยอะนะ
1: เยอะก็ปีนี้เขามาทำลายสถิติของลินิเกอร์นะแล้วก็น่าจะไปไกลแล้วล่ะ
0: โอ้โห14ลูกแล้ว
1: ยาวยาวแฮร์รี่เคน
0: ยังไงไ
1: ปอะไรฮะเฮ้ยมีใครวะเนี่ย
0: ดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมสซี่21เอ็มบัปเป้20มีโรสลาฟโคเซ่16นี่เลิกเล่นไปแล
1: ้
0: วโรนัลโด15แฮร์รี่เคน14เพราะฉะนั้นถ้ายิงอีก2ประตูจะขึ้นไปเท่ากับโคเซ่จะขึ้นไปอยู่อันดับ3เลยนะ
1: ปีนี้ใครก็ข้ามหัวโคเซ่ไปหมด
0: ข้ามไปแล้ว2คน
1: เออลงสนามแล
0: ้วจะได้เหลียวลาแล้วอีก2นาที
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วสถิติของเมสซี่ก็จะโดนเอ็มบัปเป้แซงแหละ
1: เ
0: พราะว่าเมสซี่นี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: ส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะมาได้อีกสักครั้งหรือ2ครั้งตอนนี้27ใช่ไหม27ครั้งต่อไป31
1: เอาจริงนะ
0: 35ก็ยังได
1: ้ทำไปเล่นไปเผื่อมันจะตัดทลายครั้งนี้เหรอพี่คือ เป็นไปได้นะ
0: เพราะยังเหลือเกมใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ
1: กับนัดชิงจะตกรอบไปสักก่อน
0: แล้วไม่มันชิงก็ชิงที่3ก็มี
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือ2แมตช์แน่ๆของเอ็มบัปเป้แต่เมสซี่ต้องผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนนะคร
1: ับ แต่ผมว่าวันนี้เมสซี่จะหนีพี่
0: ยิงเพิ่มใช่ไหม
1: โอ้โหนี่ยืนคู่กันเลยฮะเบลลิงแฮมกับมาดูเอเก
0: ้วันนี้อังกฤษชุดขาวนอร์เวย์ก็ชุดแดงสิทั้งนั้น
1: ใช่ฮะรอพายเรือแล้วนอร์เวย์นั่งนิ่งนี่นะ
0: จอมานบู
1: โอ้เหมือนจริงแต่เขาก็ไม่โกรธนะ
0: เขาชอบเลย
1: ดูหน้าจะเป็นคนบ้าการ์ตูนอยู่แล้ว
0: ก็ขนาดเอ็มบัปเป้โดนล้อนินจาเต่าก็ชอบนะ
1: ชอบก็มีกองเชียร์ก็ใส่ชุดนินจาเต่ามาเชียร์ถ้าไม่คิดมากนะอยู่ที่ความมุมมองความคิดจริงๆนะไม่ใครว่าเราเฉย
0: ๆธงชาตินอร์เวย์ก็สามสีเหมือนบ้านเรานะครับแดงขาวน้ำเงิน
1: สียอดฮิตแดงขาวน้ำเงินแข็งแรงนะว่านอร์เวย์ได้เปรียบอย่างรูปร่างดีแต่เจ
0: อส่งเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามได้นะครับรายงานสดคู่ระหว่างนอร์เวย์กับทีมชาติอังกฤษลงสนามมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนนะครับ
1: ครับ
0: ประพลปัญหาแล้วก็ผมบอลสิรินันท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาส

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99

0: Creative Radio SMS 4689899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ก็เป็นการบรรยายเกมฟุตบอลโลกนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย์ครับมีผมเอกคิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์ครับผม
2: สวัสดีคุณเอกคิมสกุลครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่3นะครับเดี๋ยวช่วงเช้าจะมีอีกคู่นึงนะครับเป็นเกมอาร์เจนตินากับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
1: เอ๊ปักมันไฟมา
2: ได้มั้ยฮะ
1: คุณเอกคุณโดนๆฮะทําไมของผมมันไม่มานะครับมานะครับแหมลืมเปิดสวิตกันนี่เองอ้าวตอนนี้เกมที่เรารอคอยนะครับทีมชาติอังกฤษกับนอร์เวย
2: ์ครับ
1: นะจะเจอกันนะครับโอ้โหตอนนี้ฮาแลนด์เองก็พร้อมลงสนามแล้วคุณเอก
2: ครับผม มาไกลมากครับนอร์เวย์ครั้งนี้แล้วก็เอลิกมาฮาแลนด์เองก็มีลุ้นดาวซันโวด้วยนะครับ
1: ครับ
2: เนี่ยนับเขาดาวแล้วครับเกมนอร์เวย์จะเคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาจากหน้าจอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ
1: นี่ที่สนามแมมี่สเตเดียมก็เขาดาวกันแล้วครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมายอามี่สเตเดียมนอร์เวย์อยู่ในชุดเก่งของพวกเขานะครับเสื้อแดงกางเกงสีเข้มนะครับส่วนอังกฤษขาวล้วนนะครับอ
2: ัง
1: กฤษจะบุกจากขวาไปซ้าย
2: ก็นักเตะหลายๆคนนี่คุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพียบเลยนอร์เวย์สเวตตัวจริงวันนี้เนี่ยก็ใช้นีแลนเป็นประตูนะครับแนวรับมีแบ็คขวาลีเยอร์สันซ้ายเดวิดโมเลอร์โวฟนะครับคู่เซนเตอร์ใช้ออเยอร์กับทางด้านเฮกเกมตรงกลางครับโอเดกาดซาเดเบอร์เก้แล้วก็รวมไปถึงแพทริกเบิร์กครับส่วนเกมรุกวันนี้ใช้ทางด้านเชอร์เดลูฟนะครับออกสไตล์เป็นตัวจริงแล้วก็มีเออร์ลิงบราวน์ฮาร์แดนแล้วก็โซลอตส่วนอังกฤษเนี่ยตัวแทนพิกขวาเป็นประตูนะครับแนวรับแบ็คขวาคอนซ่าซ้ายโอเลรี่นะครับคู่เซนเตอร์สโตนกับมาร์เกฮีมิดฟิลด์มีเอเลียตแอนเดอร์สันครับเดคแคนไรท์เกมรุกวันนี้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
1: ครับ
2: เล่นกับจูดเบอร์นิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนลัดหน้าเป้าใช้ทางด้านแฮร์รี่เคนครับ
1: ครับก็ FM 99 Active Radio นะครับช่องทางดั้งเดิมของเราก็ข้อความครับทาง468 9899นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของฟุตบอลโลกเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเราก็จะเป็นการออกอากาศทั่วประเทศนะครับทั่วทั้งสถานีในเครือของ Mcord นะครับ41สถานีแล้วก็ยังสามารถรับฟังได้ทางออนไลน์ครับ Facebook Live และ YouTube Live แล้วจังหวะแรกครับที่อังกฤษได้ลุ้นนะครับเปิดขึ้นมาจากกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นตามคาดครับถ้าคนเปิดเป็นโนนี่มาโดยเก้คุณเอกนึกภาพว่าจะต้องเปิดแบบไหนฮะ
2: เปิดมั่วๆงี
1: ้เออเปิดออกไปไกลเลยครับ
2: เขาลองน้ำหนักก่อนด้วย
1: เอาเหรอ
2: ช่างน้ำหนักก่อนรับชมอยู่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับพูดคุยกันวันนี้เชื่อว่าแฟนๆน่าจะมีทั้งนอร์เวย์แล้วก็แฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: ครับ
2: แล้ววันนี้คุณเอกแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นกัน3คนเลยครับโอ้อาจจะต้องแบบแพ็คแน่นเพื่อเกลือประกบเพื่อนร่วมทีมสโมสรอย่างฮาลันหน่อยนะครับโอไลลี่มาร์เกฮีแล้วก็จอห์นสโตนนะครับแฮร์รี่เคนเองก็ยังลุ้นดาวซันโวอยู่นะครับเมสซี่เอ็มบัปเป้แฮร์รี่เคนอลิงบราวน์ฮาลัน
1: ครับ
2: ยิงกันเพียบเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้วันนี้อังกฤษเองก็ไม่มีเจเรควอนซ่านะครับที่ติดโทษแบนนะครับ
2: ครับผม
1: ก็ใช้เอาจอห์นสโตนครับลงเล่นแทนส่วนมาร์เกฮีที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็กลับมาลงสนามได้ขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโนนี่มาดูเก้ย้อนหลังมาคอนซ่าเล่นกับจูดเบลลิงแฮมย้อนกลับมาครับอังกฤษเนี่ยเอาชนะเม็กซิโกมาได้3ประตูต่อ

0: 2นะครับ
1: ครับ
0: จะภาพร่วมขณะที่ทางนอร์เวย์ครับก็เอาชนะแชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายครับ2ประตูต่อ1นะคร
1: ับในช่วง 2-3 นาทีแรกก็ยังไม่เดือดเท่าไหร่ครับเหมือนกับดูชั้นดูเชิงกันอยู่หลายคนก็อาจจะรู้ทางบอลกันดีนะ

0: เย่แนวรับของนอร์เวย์เนี่ยลงไปแพ็กเกมรับแล้วก็ค่อยๆขยับบีบเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงกับไล่บีบเพรสซิ่งแต่ว่าถ้าเข้าใกล้ใครก็จะไล่บีบเหมือนกันนะครับสวัสดี
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: แล้วคุณไม่พอใจครับคุณก็ส่งเขาลงตลอดนะครับคุณเป็นอะไรกันครับฮะคุณทูเคิล
9: ด็อกเตอร์แรดก็มีนะไม่ส่ง
8: เอาก็เป็นสิ่งที่ทางเอาละครับนอร์เวย์ได้ลุยขึ้นมาฮาแลนด์เคาะบอลได้ในเขตโทษจากป้ายคืนให้เพื่อนแต่ยังเป็นอังกฤษครับที่เอาบอลมาครองได้ครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้2ยังไปต่อได้แต่ผู้สินให้ฟาวแล้วครับจังหวะนี
9: ้กลู่เข้ากันมา3ตัวเลยนะครับผู้เล่นของนอร์เวย์อังกฤษไม่เร่งตั้งแต่แรกครับเหมือนดูเชยไปก่อนแต่ว่านอร์เวย์พอถึงจังหวะเขาบุกเนี่ยเขาเอาเลยนะครับบางจังหวะเคนต้องลงมารับบอลต่ำเลย
8: บางท่านจากใน Facebook ทักทายมาว่าโอ้โหฟังมาจากนู่นแหละครับฮอกไกโดครับที่ญี่ปุ่นนู่นเลยก็ขอบคุณมากเลยนะครับ
9: ออนไลน์เราได้ทั่วโลกนะฮะแอปพลิเคชันส่วนอีก41สถานีเนี่ยของเราจะถึงแค่ตี5นะครับวิทยุอสมทจะลิงก์สัญญาณในช่วงเที่ยงคืนถึงตี5นะครับ
8: แต่วันนี้ผมกับคุณเอกเนี่ยอยู่ยาวจนถึง7โมงนะนะฮะก็อยู่ยาวจนถึง7โมงก็เราจัดกันต่อจนถ้าเผื่อมีต่อเวลายิงจุดโทษก็
9: เอาให้จบอ่ะ
8: เอาให้จบ
9: ครับครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์คุณเอกแฟนบอลนอนไม่ต้องนอนได้เพราะเดี๋ยวคู่เช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินานะครับ
8: อาร์เจนตินา
9: เจอกับสวิตเซอร์แลนด์
8: เจอกับสวิตนะครับ
9: อังกฤษยังคลองบอลเน้นในการที่จะจ่ายบอล

0: ใกล้ๆนะครับลูกเกมแบบนี้เนี่ยสกอร์แรกถ้าต้องให้มาเร็วๆนะ
1: ไม่งั้นอื่นแน่ได้มันขึ้นนะครับคือในแผนผังการยืนฝั่งนอร์เวย์ที่ทางเว็บไซต์ FIFA ขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นเป็น 3-4-3
0: ครับ
1: แต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นจากการยืนแล้วก็ผู้บรรยายภาษาอังกฤษที่พูดเนี่ยคือเป็น 4-1-4-1 นะครับทางขยับลงมาเหมือนจะเป็นแบ็คขวาเนี่ยก็จะเป็นทางจูเลียนรีเจสันอย่างที่เนี่ยครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นนะครับ
0: ครับ
1: นอร์เวย์เนี่ยบางจังหวะจะเป็น 4-5-1นะครับบางจังหวะก็จะเป็น 4-1-4-1 ก็แล้วแต่รูปแบบในการเล่นเกมรับ
0: ครับ
1: ครับขอความทาง YouTube นะครับทักทายเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายต้องขอบคุณมากเลยทีเดียวตี4ก็ยังทักทายเข้ามาฟังจากสมุทรปราการนะครับโอ้โหหลายๆท่านก็ตื่นขึ้นมาตามเชียร์นะอังกฤษนะแฟนเยอะมากล้ำหน้าอีกแล้วหรือเปล่า
0: แฮนด์บอลหรือเปล่าครับ
1: บอลมาดูเก้อีกแล้ว
0: ฟาดครับ
1: เอาอีกแล้วครับตัดมาอินฟันติโนอีกแล้วคุณเอก
0: เขาเชียร์ใครคุณเอกเชียร์อินฟันติโนเชียร์ใครอ่ะ
1: อินฟันติโนเชียร์ใครไม่รู้แต
0: ่ยิ้มแล้วตอนนี้
1: เหมือนโจโคใช่ไหมที่ออกมาสัมภาษณ
0: ์เออ
1: โจโคบอกแหมผมไปเจอเขาในงานผมจะสาวเขาอยู่แล้ว
0: นี่วันก่อนนี่เพิ่งแจกลายเซ็นให้ชากิร่านะถ้าไม่ผิดอ่ะ
1: อย่าว่าแต่ไปทุกสนามในบอลโลกเลยคุณเอกเมืองไทยเขายังมาเตะบอลเลยฟาน
0: ซู
1: ดานิโน่เนี่ย
0: นี่ไงเขาคืบคานมาถึงอาเซียนแล้วเดี๋ยวมีฟีฟ่าอาเซียนครับอีกนะอ่ะก็อังกฤษมาทางซ้ายครับโอ้เลยนี่โอ้คุณเอกหลังโนเวย์นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ยืนแน่นมากอ้าวจะได้สวน
1: อ่าครับโนเวย์สวนขึ้นมาริมเส้นด้านขวาสล็อตโอ้โหแต่พอเงยหน้าไปเนี่ยเหลือฮาแลนด์คนเดียวก็ไม่กล้าบุ่มบามขึ้นไปนะครับนอร์เวย์โอเดกาดครับให้ไปทางด้านซ้ายเฮเกมครับกลับมาที่โอเดกาดอีกที
0: ริมเส้นทางซ้ายนอร์เวย์วันนี้ใช้ทางด้านเชดลูฟออกสตาร์ตัวจริงปกติจะเป็นนูซ่าเนี่ยคร
1: ับ
0: โนเวย์ก็ไม่เร่งนะครับแต่ว่านักเตะอย่างฮาลันเนี่ยเห็นเงียบๆอย่าให้เขามีโอกาสนะครับเกมกับบราซิลเนี่ยทำให้เห็นแล้วฮะโอกาสยิงน้อยกว่าแต่ว่า2ครั้งจ่าๆที่ฮาลันยิงได้นั้นชนะเลยครับ
1: เชลเดรูปครับ
0: แบ็คต้องระวังดีๆนะครับเชลเดรูปเนี่ยปีกซ้ายจากเมริกานี่จอมลุยจอมเลื้อยเลยนะครับ
1: ครับคุณเอกดูจากการเคาะกันไปเคาะกันมาของนอร์เวย์และอังกฤษก็ค่อยๆยืนจดๆจ้องๆเนี่ยนะ
0: ถ้าดู10นาทีแรกเราน่าจะยาว
1: ดูแล้วช่วงแรกเนี่ยนัดกลุ่มทั้งคู่คอนซ่าครับทำบอลออกข้างไป
0: คุณเอกโบเว่นมาป่ะเนี่ย
1: ไม่ได้มาครับโบเว่นหลุดครับผม
0: เออผมก็คิดอยู่แม่พอรอบลึกๆเราก็นึกถึงเนี่ยพอดีเห็นข้อความเนี่ยพวกโฟเดนโบเวนพาวเมอร์อะไรอย่างเงี้ย
1: จำไม่ผิดเวลาโบเวนหลุดสิคุณเอก
0: หลุด
1: ตอนท้ายเนี่ยที่มีข่าวมา
0: ใช่โฟเดนโบเวนมอร์แกนกิฟไวท์โคพาวเมอร์พวกนี้หลุดนะครับ
1: เนี่ยแล้วอย่างเอาจริงๆนะคุณเอกอีวานโทนี่อย่างเงี้ยคือดูแนวโน้มว่าคุณแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงอยู่แล้วเพราะว่าโอลิวัตกิน
0: ตัวนี้วีนัทหรือเซเรน่าเนี่ย
1: น่าจะเป็น
0: สักคนแหละ
1: วีนัทวิลเลียมนะฮะ
0: สักคนมาดูเกมอังกฤษด้วยนะครับ
1: ครับแหมแล้วอยู่ในพื้นที่ VIP ได้เลยเพราะจิบอย่างดี
0: อันนี้จิบเบียร์เชฟบอลของจริงโอ้อังกฤษเล่นเรื่อยๆครับไอ้ที่เราคุยเนี่ยมันแทบจะไม่มีช็อตบื้อหวาเลยนะทั้งนอร์เวย์ครับนอร์เวย์ก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้ขึ้นมาเพรสสูงครับนี่ยืนคุมโซนหน้ากรอบเขตโทษแน่นเลยครับเสื้อสีแดงเดี๋ยวดูฮะอังกฤษจะเร่งไหมจะเจาะช่องไหนฮะอังกฤษ
1: วีนัทนะครับคุณเอกผมดูแล้วน่าจะเป็นวีนัทวิลเลียม
0: นู่นน่ะโนนี่ว่างๆอ่ะวางไหมแนวลึกทางขวาไปเอเลียสสวย
1: วางไป

0: นูนี่แล้วทำบอลเสียอีกนะ
1: เออคุณอคติกับโนนี่
0: ม
1: า
0: เ
1: น
0: ี่ยป้าผม
1: เดี๋ยววันนี้ให้ยิงโชว์เดี๋ยววันนี้ยิงโชว์
0: ผมไม่ได้อคติผมแค่จับผิดหาวฮะเอาละครับอังกฤษกับนอร์เวย์ใครที่ตื่นมาดูอาจจะหลับไปแล้วนะฮะครึ่งนึงเออคุณเล่นกันมันสิครับ
1: ไม่มัน
0: ถ้าคุณไม่มันเนี่ยงานมันจะมาหนักกับผู้บรรยายนะฮะเอออ่ะก็ช่วงบอลยังไม่มีอะไรฮะคุณเอก
1: ครับผม
0: ประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับฟังทางออนไลน์
1: ครับ
0: 1รับฟังได้ทาง fm99activeradio.mcot.net
1: ครับผม
0: ถ้าทางเว็บไซต์นะแต่ถ้าทางแอปพลิเคชันต้องแอปพลิเคชันMCOT Connect เท่านั้นนะครับ
1: ครับผม
0: MCOT Connect เท่านั้น
1: แอปเก่าลบทิ้งเลยนะครับ
0: แอปเก่านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แล้วมาวันเมื่อเช้าผมฟังรายการรีลันของนายบอส
1: ครับ
0: ก็ยังมีคนอุตส่าห์มาถามอีกว่าเว็บไซต์99ฟังไม่ได้นายบอสเขาก็อธิบายไปนะฮะว่ามันไม่ได้พัฒนาแล้วเอาละครับแอนโทนี กอร์ดอนหนีรีสั้นไม่ได้แล้วจังหวะจะเปิดเข้าไปตรงกลางไปติดบล็อกครับอังกฤษได้ลูกเตะมุม
1: คุณประหยัดบอกฟังจากแม่ห้องสอนขอบคุณมากๆโคราชมีไหมทักทายกันหน่อยอ่ะเตะมุมของอังกฤษครับ
0: นี่ผมมีไม่แค่มาดูครับวันนี้มีพี่สาวแฟนผมเนี่ยไปอาศัยอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยจะฝากหาซื้อเสื้อเออร์ลิงฮาแลนด์บอกโอ้ไม่ต้องมาหาที่นี่ฮะ
1: หมดเหร
0: อที่นอร์เวย์ไม่ต้องมาหาครับไม่เหลือให้หาและราคาก็แพงโหดมากแต่มุมของกรีฑาเปิดเสาแรกแหมเรียดๆแต่โดนเคลียร์ทิ้งออกมาบอลเลยไปเสา2ไปตามโคเวอร์ไว้ได้ครับทางเอเลียสเอเซนแต่ว่าเอาบอลทุ่มดีกว่าไม่
1: ม
0: ีแบบเป็นไนกี้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ต้องไม่มีครับไม่ต้องหาแต่ที่เป็นแบบเป็นนอร์เวย์แล้วทำขึ้นมาตรงๆคือไม่มีโลโก้อ่ะ
1: มีเกรด A มั
0: ้ยไม่มีโลโก้คุณเ
1: อกอ๋อก็ไม่ผิด
0: ไม่ผิด
1: ไม่ได้ผิดอะไร
0: เขาไม่มีโลโก้อย่างนั้นน่ะพอมีแต่ว่าถ้าเป็นแบบมีเป็นของถูกลิขสิทธิ์แท้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับโอ้เมืองไทย
1: เสื้อเขาก็สวยอยู่นะ
0: เสื้อสวยอยู่
1: เตะมุมเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วเตะก็ไม่ดีด้วยครับทีมชาติอังกฤษ
0: โคราชคุณทักทายมาแล้วคุณเอก
1: สวัสดีฮะ
0: ครับ
1: เป็นแฟนโคราชมทสครับสวัสดีเด็กโคราชด้วยกันฮะ
0: นี่ผ่านมา16 17นาทีบอลยังแทบไม่ถึงเออร์ลิงฮาแลนด์เลยนะครับของนอร์เวย์ตอนนี้เก็บแรงอยู่เดินจ๊อกๆอยู่อย่าพลาดมานะมึงฮะแลนด์บอกอย่าพลาดมานะมึงกด
1: สายแลนด์บอกขอบคุณมากที่เล่นแบบนี้เพราะนอร์เวย์เองก็คือรับมือสบายนะครับ
0: เอาละครับแอนโทนี่กอร์ดอนเก็บบอลได้ริมเส้นเปิดเข้ามาเสาแรกไปติดที่วูฟครับเดคันไรส์อังกฤษครองเกมบุกได้มากกว่าเขาจริงครับแต่เป็นนอร์เวย์ที่เปิดโอกาสคุณบุกเข้ามาเลยฮะผมรอสวนนะนี่เอาละครับอังกฤษเอเลียสเอเดอร์สันริมเส้นด้านซ้ายเข้าไม่ได้ครับติดลีเจสันให้มาเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมเปิดออกไปริมเส้นด้านขวาบ้างโนนี่ทำบอลเสียไอ้ทิศว่าแต่ยังเป็นบอลทุ่มของกรี
1: ฑาบอลโค้งของจูดนี่เปิดเข้าไปแม่นมากครับ
0: โอ้มีจากตรังก็มีจากจันทบุรีก็มีนะฮะคุณมีฟังในสวนยางจากชะอวด
1: นครศรีเล่นแบบนี้นี่เจตนาจะแบบนี้ผมว่าโนเวย์เองก็โอเคกับรูปแบบแบบนี้นะพออังกฤษไม่ได้เร่งไม่ได้โหมโนเวย์ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับ
0: แอนโทนี่กอร์ดอนคือเข้าไม่ได้เลยนะครับรีเซนตามติดตลอดโอไรรี่สโตนให้มาทางซ้ายเอเลียสแอนเดอร์สันอ่ะแล้วครับกอร์ดอนแลบไปรับบอลกอร์ดอนเจอโอเดกาดขวางอยู่ยังให้ไม่ได้ย้อนมาเอเลียสแอนเดอร์สันเปิดมากโอ้โหจูดเบลลิงแฮมเองพยายามจะสะบัดหัวโมงแต่ว่าบอลมันโดนไม่เต็มคุณเอก
1: โดนชนด้วยนะครับก็พยายามจะเช็ดไปเสาไกลครับดูครับบอลจากเอเลียสเปิดมาเนี่ยจูดหลบตัวประกบ

0: ได้โอ้โหเหมือนจะโมงไม่โดนนะครับแล้วน่าจะเป็นเฮกเกมที่เข้ามาเบียดนะครับ
1: โอ้โหสุรินทร์มุกดาหารนะครับนาสวะคุงก็ทักทายเข้ามาปทุมสุราษฎร์ธานีเก็บยางอยู่โอ้โหนี่บอกไปยังสปอนเซอร์นะฮะ ที่เกี่ยวกับสวนยางต่างๆนะครับหรือว่า การยางแห่งประเทศไทยลูกค้าผมเนี่ยนะของอสมทลูกค้าเราเอ๊ะมาไทยอินเรื่องเกี่ยวกับการยางน่าช่วงนี้น่าจะดีนะเพราะว่าเกษตรกรฟังเยอะ
0: หลังบอลโลกมาสนับสนุนด้วยก็ได
1: ้ครับผม
0: 20นาทีเอาตรงๆนะฮะไม่เป็นชิ้นไม่ได้ทั้งคู่เลยครับ
1: โอ
0: ้โหเล่นเหนื่อยเหลือเกินคงไม่อยากจะพลาดก่อนนะเออแบบนี้อังกฤษต้องขึ้นไปเพรสหน่อยเอาล่ะครับเด็กหลายตัดได้เคนหน้ากรอบเขตโทษตู้จะตวาดต่อให้จุดไปติดแนวรับก่อนครับออยเยอร์ครับดักไว
1: ้โอ้โหแฮร์รี่เคนเนี่ยจับบอลแล้วจริงๆเนี่ยหักยิงได้เองเลยนะครับแต่ว่าจะหลอกจ่ายต่อให้กับเบลลิงแฮมหรือไปติดบล็อกก่อนนะครับ
0: 20นาทีผ่านไปโอกาสยิงของทั้งคู่น่าจะยังไม่มีนะครับอังกฤษครองบอลเยอะก็จริงแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายนะครับโอกาสของเคนี่ยังไม่ได้ง้างเลยครับ
1: โอ้โหนี่จากโลตัสอ่อนนุชก็มีฮะใกล้ราศีสลายศรีสะเกษ มีวันนี้เนี่ยเขามีจัดดูบอลเอาท์ดอร์คุณเอก
0: ที่
1: สวนรถไฟ
0: สวนรถไฟ
1: นะครับ
0: สองคู่เลยนะ
1: ก็เอาคู่นี้ด้วยเหรอ
0: ใช่คู่นี้ด้วยคือตอนแรกคู่เดียวก็เห็นมาประกาศที่หลังว่าคู่อังกฤษด้วยของโมโนแม็กใช่ไหม
1: ใช่ผมเห็นแค่คู่ช่วงเช้
0: าคู่นี้ด้วย
1: คู่นี้ด้วย
0: เห็นบอกแฟนเรียกร้องเยอะ
1: ครับโอ้ยมีเพื่อนผมด้วยฮะคุณสิงห์คุณสุรสิงห์เป็นคุณครูอยู่ที่ทวีทาพิเศษแล้วเป็นเพื่อนที่โรงเรียนผมด้วยนี่อดีตนักอดีตดอกบอลแชมป
0: ์อันนี้เด็ก
1: โค้ชครับเด็กสวนฮะเอาละครับวางบอลมาริมเส้นด้านซ้ายครับนิโก้ไรรี่โอไรลี่ให้มาตรงกลางแล้วโอไรลี่ก็ขยับเข้าไปเล่นเป็นอินเวิร์ตฟูลแบ็กตรงกลางด้วยนะครับ
0: อินเวิร์ตนี่ของถนัดอยู่แล้วนะครับแนวรับต้องขึ้นมาช่วยฮะไม่รู้ว่านอร์เวย์ล่อซื้อเปล่านะ
1: เอ๊
0: ะต้องระวัง
1: ใช้คำว่าล่อซื้อนี่มันแปลกๆนะคุณเอกนะ
0: มันออกแนวไม่ดี
1: เ
0: ฮ้ยโนนี่ว่างเว้ยขวานั่นน่ะ
1: โอ้โหซ้ายครับแอนโทนี่กอร์ดอนเจอริโอซันยืนบล็อกอยู่เลยดีสันให้ไม่ได้ครับให้มาตรงกลางโอไรลี่เปิดไปเสาไกลโอ้โหโนนี่มาโดยเก้เข้าผิดจังหวะไปนิดนึงครับเคลียร์บอลขึ้นมาครับมอลวูฟครับ
0: ปากอกลงมานี่เห็นฮาลันปรีเข้ามาที่ต้องรีบคืนเลยครับจอห์นสโตนคือคลองบอลแทบจะฝั่งเดียวนะครับแต่ว่าการคลองบอลของอังกฤษยังไม่อันตรายครับต้องเร่งสปีดหน่อยครับอังกฤษ
1: มีฟังจากระยองครับจากมุกดาหารจากวังน้ำเขียวนครสวรรค์ก็มีครับโอ้โหทักทายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับอังกฤษขยับขึ้นมาบีบขึ้นมาเรื่อยๆครับมาร์กเกย์ไอเอลิสแอนเดอร์สันซ้ายมีนิโก้ไรรี่โอไรรี่ขยับเข้าในแล้วทำชิ่งถึงเส้นหลังโอไรรี่หยอดเสาไกลนี่ทางโนนี่มาดูเก้เอาบอลลงได้เปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหจับบอลห่างเท้าไปนิดนึงครับโอไรลี่คุณเอก
0: จังหวะมาดูเก้กระชากสุดเส้นหลังเปิดมาให้เพื่อนโอไรลี่เหมือนจะไม่พร้อมนะครับน่าจะจับบอลแล้วมันแรงเกินไปครับ
1: เป็นพักดื่มน้ำไม่ดีฮะไฮเดรชั่นเบรกพักปุ๊บผมก็มาทักทายแฟนๆทาง YouTube ก่อนละกัน
0: ครับ
1: นะฟังอยู่หัวหินครับอุบลราชธานีครับคุณเวนิสนะฮะคุณหัตถสิทธิ์บอกราคาดีครับยางตอนนี้ต้องรีบเก็บฮะกลัวฝนม
0: า
1: สวัสดีครับ99ฟัง99ไปด้วยเข้าเวรไปด้วยชายแดนอลันครับจากทหารแนวหน้าโอ้โห
0: สวัสดีด้วยนะครับขอบคุณที่มี99เป็นเพื่อนนะคร
1: ับผมฟังจากป่าช้าครับอันนี้เป็นสับปะเลอร์เอ้าทุกอย่างนะเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ดีครับ
1: ฟังที่บางนาตาคลีนครสวรรค์บางใหญ่นนทบุรีครับโอ้ท่านนี้บอกฟังจากแพนดอร่าโอ้โหคุณฟังจากนู่นเลยเหรอ
0: ยุโรปอ่ะ
1: นู่นอวตารนะแพนดอร่าเนี
0: ่ยอันนี้ว่าประเทศแอนดอร่า
1: ครับผมแพนดอร่าจากแพนดอร่าโอเคนะครับแม่ห้องสอนก็มีคุณเอกของคุณเอกทาง SMS มีจากที่ไหนบ้าง
0: ดับเบิ้ลเอกนะครับแซวเล่นๆนะครับบอกว่าต่างคนต่างกลัวพลาดจากท่านที่

0: ท้ายได้1999ครับคนที่ส่งข้อความมาทาง SMS เนี่ยส่งชื่อมาบอกเราก็ดีนะเราจะได้เราจะได้อ่านชื่อเหมือนอาร์เซนอลทีม1เจออาร์เซนอลทีม2เลยครับฟังท้ายรถขยะดูจากท้ายดูใน iPad ครับไม่มันกลับไปดูทีวี50นิ้วดีกว่าจากพี่เด็กรถเขียว
1: พี่เด็กรถเขียวก็แฟนประจำแล้วนะจากบางแพราชบุรีครับคุณวิรัตนะครับเชียร์ทีมอังกฤษนะครับอังพี่เอกฮะนาสวะคูมบอกนักเตะอังกฤษกลัวจอมันบูหรอก็กลัวทางเออร์ลิงฮาแลนด์แหละก็ต้องเกรงไว้หน่อยเพราะว่าบราซิลเองก็ทำให้เห็นแล้วนะว่าอุ้ยคุณเอกเบียรูจิคอลิน่า
0: จอห์นเทอร์รี่ด้วย
1: มาดูครับแอชลีย์โคลจอห์นเทอร์รี่ครับมาดูด้วยนะครับวันนี้ฮะเบียรูจิคอลิน่าก็เป่าฟุตบอลโลกนะชิงชนะเลิศปี2002
0: นะครับโอไปที่บราซิลได้แชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ที่ญี่ปุ่นนะ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะคุณเอกนะ
0: ก็ก่อนแข่งมีข่าวว่าที่ไมอามี่นี่อากาศร้อนมากนะครับช่วงเบรกก็โอ้โหติวหนักเลยครับทูมัททูเคิลคือได้เปรียบแค่การครองบอลนะครับด
1: ู
0: เหมือนจะสั่งลูกทีมให้เร่งนะครับ
1: ครับผมเปิดเข้าไปดูแล้วคุณเอกเป็นเปียร์ลูจิคอลิน่าที่เป่านะชิงชนะเลิศที่เยอรมันแพ้บราซิล 0-2 ด
0: ี
1: ต
0: ั
1: วมากวันนี้ก็ผ่านไปจากวันนั้น24ปีนะครับคอลิน่าเข้ามาชมนอร์เวย์อังกฤษ
0: หน้าตายังดุเหมือนเดิมนะ
1: ดุ
0: น่าจะเป็นผู้ตัดสินที่ดุที่สุดแล้วล่ะ
1: โอ้โหไฮเดรชันเบรกยังไม่จบอีกคุณเอก
0: ก่อนแข่งเห็นเบคแฮมนี่ไปถ่ายรูปไปเยี่ยมแฮร์รี่เคนด้วยนะครับอดีตกัปตันทีมครับเจอกับกัปตันทีมปัจจุบันกลับมาลุยต่อนะครับกล้องก็จับมาที่ทั้งฮาลันแล้วก็โอริกาดนะครับ
1: มีฟังจากสปป.ลาวครับจากนครปฐมนะคุณสุประชัยนะครับจากกาฬสินธุ์ครับสมเด็จนี่คืออำเภอเหรอคุณเอกใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คุณแสวงนะคุณแสวงคุณเบียร์กันเนอร์นะครับฟังจากซายุริเชียงใหม่ แม่สอดจังหวัดตากโอ้โหขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: เอาเกมมาแล้วขออนุญาตเข้าเกมก่อน
0: ก็เดี๋ยวดูฮะควอเตอร์ที่2นี่จะมีสกอร์หรือเปล่าช่วง20กว่านาทีแรกนี่เงียบกริบเลยนะครับเหมือนจะคึกคักขึ้นนะครับทั้ง2ทีมอังกฤษได้ทุ่มครับคืนหลังพลาดโหโดนชุนทุกสินให้ฟรีคิกเอานะครับอังกฤษได้ฟรีคิกน่าขอไปโทษนะคุณเอกฮะ
1: โอ้โหอังกฤษครับมาได้ฟรีคิกในระยะอันตรายนะครับคริสโตเฟอร์อาเยอร์ไปทำฟาวล
0: ์
1: ไปบล็อกทางจูดเบลลิงแฮมไว้
0: เข่าชนเข่านี่เสียวเลยโอ้โหจูดนี่ร้องยี้เลยครับโอ้โหหน้ากรอบเขตโทษยังเย็กมาทางขวาเหลี่ยมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับแต่ขวาก็ยิงได้นะครับมันก็ไม่ได้ไปเยื้องไปไกลเท่าไหร่มีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนเด็กแคนไลท์อยู่เคนก็ครบเครื่องนะครับหรือจะเป็นหนักๆก็เด็กแคนไลท์ก็เคยยิงใส่มาดริดมาแล้วนะครับในเกมแชมเปี้ยนลีกเคนจะขอเองหรือเปล่าระยะนี้นี่โอ้โหต้องยิงแล้วครับเลยกรอบเขตโทษมาประมาณ 2-3-9
1: โนนี่อย่าไปกวนใจเขาลูกโนนี่อย่าไปยืนตรงนั้นฮะ
0: นี่เป็นโนนี่ยิงเข้านี
1: ่ถ้าโนนี่ยิงเข้าผมต้องขอโทษโนนี่ด้วยผมต้องขอโทษ
0: เฮ้ยคุณอย่าประมาทนะมันถอยแบบเนี้ยเหมือนจะยิงนะ
1: ครับยืนอยู่ที่บอลทั้งโนนี่มาโดยเก้และแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยิงข้ามกำแพงและข้ามคานออกไปเลยครับ
0: หนักจริงครับขวาของแฮร์รี่เคนตามหาประตูที่7อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ยิงผ่านกำแพงไปได้แต่ว่าจังหวะยิงหลังเท้าบอลมันเชิดโด่งข้ามคานนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นโอกาสยิงครั้งแรกของทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับแต่เป็นลูกฟรีคิกนะครับ
1: ตอนนี้ใครที่ รับชมทาง

0: Facebook Live หรือ YouTube Live เนี่ยจะเห็นนะผู้สับสนรายการของทาง FM 99ด้านล่างเนี่ยฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้อันนี้เนี่ยเป็นจากทางเคาน์เตอร์สวิตที่ 7-Eleven คุณเห็นข้อความฝากถอนง่ายคุณอย่าคิดเป็นอย่างอื่นไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้นะครับท้ายสลิปมีค่ารับสิทธิ์แลกซื้อที่ 7-Eleven ที่เคาน์เตอร์สวิตทุกวัน24ชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ย
1: ฝากเงิน 7-Eleven น่ะ
0: 7-Eleven นะครับ
1: รับฝากเงิน
0: เคาน์เตอร์สวิต
1: ใช่
0: นะฮะต้องขอบคุณนะที่มาสนับสนุนการรายงานสดช่วงลาตินาไลฟ์บอลโลกของเราก
1: ระผมกำลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับถ้าเป็นมวยนี่ผมว่าแฟนมวยโห อ่ะแกะเพชรมาได้นอร์เวย
0: ์ตอนนี้พายเรือแล้วกองเชียร์นอร์เวย์ฮะนะมีเสียงได้ยินเสียงรูพายเรือแล้วฮะโอเดการ์ดครับบอลริมเส้นด้านขวาเลื้อยผ่านมาหนึ่งสล็อตวิ่งประคองขึ้นมาสล็อตย้อนกลับมาตรงกลางเบอร์เกอร์ยังพายเรือกันไม่เลิกครับนอร์เวย์โอเดการ์ดจ่ายแล้วทะลุเข้ามาในเขตโทษแต่เป็นพิกฟอร์ดนี่ครับที่ยังออกมาคว้าไว้ได้โอ้โหดู
1: เชี่ยมันเลยนะ
0: ว้าพายกันใหญ่ฮะตอนนี
1: ้คือคักมากครับกองเชียร์นอร์เวย
0: ์มีกองเชียร์นอร์เวย์บางคนคุณเห็นในข่าวไหมที่ไม่ยอมพายกับเข
1: า
0: แล้วเซ็งมากแล้วก็บอกผมเบื่อมากเลยไอ้พายเรือเนี่ยเพราะว่าในประวัติศาสตร์นอร์เวย์เองเนี่ยก็ออกไปท่องทะเลด้วยเรือใบฮะไม่ได้พายซะหน่อยมันก็พายกันทำไมอะไรอย
1: ่
0: างง
1: ี้ให้ก็ให้มันมีแอคชั่นหน่อยโ
0: อ
1: ้แล้วทุ่มเร็วอังกฤษเคนยังไม่มีช็อตได้เลยง่ายๆเรียกฟาวล์ได้ครับริมเส้นทางซ้ายโทนี่กอร์ดอน
0: ลีซันเองก็โมโหเลยครับไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินโอ้เนี่ยไม่ถึงบอลก็จริงครับแล้วเขาก็แต่มันมีจังหวะปะทะกันนะครับ
1: ริมเส้นทางซ้ายครับเด็กแคนไลอยู่ที่บอลต้องเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับขึ้นมาหลายตัวเลยนะครับผู้เล่นของอังกฤษคูเซนเตอร์ขึ้นมาแล้วครับสโตนเกฮีเนี่ยจูดกับฮาลันเขาซีกันนะครับตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมุนละมีหยอกกันนิดนึง
0: เดคันไรท์โอ้โหเปิดไม่ดีเลยครับเดคันไรท์คือเปิดแล้วอังกฤษไม่ได้ลุ้นเลยครับเปิดไปเสาแรกแล้วก็ไปติดที่เรียสันอ้าวมาต่อไรท์เดคันไรส์ต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่เลยครับที่คอนซ่าเกฮีครับให้กับคอนซ่าสโตนครับจอห์นสโตนสโตนย้อนกลับมาคือวันนี้เนี่ยคอนซ่าที่เดิมเป็นแบ็คขวาครับก็ติดแบนครับไม่ได้ลงลิสเจมก็เจ็บไม่ได้ลงสโตนจอห์นสโตนนะครับก็เลยต้องรับบทแบ็คขวาจำเป็นนะวันนี้แต่ก็มีบางจังหวะนะครับที่จะสลับเล่นกับทางคอนซ่าอ้าวโดนแยกเรียบร้อยไหมอู้หูจอห์นสโตนไปช้าครับนี่นะครับเกือบโดนฮาแลนด์แย่งเอาไปยิงได
1: ้อู้ฮาแลนด์คงคิดว่าบอลไม่มาถึงนะครับโอ้ยขยับมาเอาบอลไม่ทันครับพิกฟอร์ดถึงก่อนเกือบแล้วครับนะครับอังกฤษ
0: เอาละครับนี่ครับเป็นการเตือนแล้วครับว่าจะมาครองบอลหน้าเขตโทษเซตบอลเหรอฮาแลนด์บอกมึงเซตกันไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพลาดอ่ะลีซันครับคุณเอกให้สลัดโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้สโตนเองก็ประมาทไปหน่อยนะคุณเองนะ
1: ใช่ครับคือนอร์เวย์เขาก็เล่นอดทนนะครับก็ดูจากสภาพโดยรวมก็ถือว่าเป็นรองอังกฤษนะครับคือจังหวะขึ้นไปเพรสหนักๆนี่ไม่

0: ไม่มีเลยนะครับทั้ง2ทีมเลยโอ้แพทริกเบิร์กเซตกันอยู่ตรงกลางครับโอริการจอห์นสโตนเนี่ยเหมือนประกบติดทางด้านฮาลันเลยนะครับเนี่ยพอนั่งรีเดชันมายืนแบ็คขวานี่เกมรุกริมเส้นทางขวาของนอร์เวย์นี่ลื่นเลยนะครับ
1: อาเยอร์ครับให้กับเฮเกมมอลโลวูฟครับโอ้โหขึ้นไม่ได้ทางขวาทางซ้ายของอังกฤษเองก็สลับกันมารับแขกนะทั้งคอนซ่าทั้งสโตนนี่ครับสโตนหุบมายืนเป็นคู่เซนเตอร์ตรงกลางลูยูสันลูยูสันโอ้โหนี่นะครับโอ้คุณเอก
0: เป่าปากเลยครับ
1: โอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรก
0: เป็นฮาลัน
1: เฮอร์ลิงฮาลันนี่ครับ
0: อ่ะแล้วตัดได้อีกโอริการให้ใครฮาลันอยู่ข้างหน้าซ้ายมีเชดลูป
1: อ้าวอังกฤษจะไปหยุดเล่นไม่ได้นะครับผู้สินยังไม่เป่าเชดลูปยิงอ้าวเข้าไปเลยครับ
0: แต่ได้หรือเปล่าโอ้โหแต่ 1-0 ไปแล้วเดี๋ยวดูครับจะมีเช็คไหม
1: โอ้โห
0: อังกฤษไม่ยอมไล่บี้ต่อพอดคิดว่าผู้ตัดสินจะเป่าให้ฟาวครับ
1: เนี่ยแล้วแท็กมองตูแปงยังไงครับคือทางเชอร์รูปเนี่ยไม่สนแล้วครับเครื่องติดไปชะงักพอไปชะงักปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยตามกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ายิงเลยครับเชอร์รูปไม่สนใจครับ
0: แล้วซ้ายเข้ายังไงกันยิงคมมากครับเดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะแฮร์รี่เคนโอ้ยโดนทานาเพทริกเบิร์กสอยจากด้านหลังจะเช็คหรือเปล่าแต่ผู้สินไม่เป่าตอนแรกนะครับโอริการ์ดได้บอล
1: เนี่ย
0: ให้ทางด้านเชนรูปทางซ้าย
1: ก็เดย์แคนไลท์เดย์แคนไลท์ก็ไม่เข้า
0: ฉลับไหมคุณเอกยกเลยอ่ะมาเสาไกลครับชนเสาเข้าครับเดี๋ยวดูว่ามีฉลับคอนซ่าหรือเปล่าไม่ครับ
1: อุ้ย
0: ยิงดีเลยครับลูกนี้เอ้าพิกฟอร์ดเช็คระยะเหมือนหุบมือลงหรือว่าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: เหมือนมีโดนปลายเท้านิดนึงหรือเปล่าคุณเอกแต่บอลมันไม่ได้สปินเดี๋ยวดูครับดูว่าผู้สินจะว่ายังไงคือเคนเองเนี่ยก็นอนอยู่แล้วผู้เล่นอังกฤษก็ไปหยุด
0: ใช
1: ่นี่จริงๆระดับนี้เองเนี่ยไม่ควร
0: ต้องเล่นต่อ
1: ต้องเล่นต่ออยู่แล้ว
0: เพราะว่าครูแปงไม่ได้เป่าฟาวนะครับไปชะงักกันเองครับเดี๋ยวดูว่าจะมีเช็คไหมหรือจะยืนยันเป็นประตูให้กับทีมชาติ
1: โอ
0: ้เสียประตูเลยครับ
1: นี่แหละครับบทเรียนครั้งสำคัญเลยครับไปหยุดเล่นนี่แน
0: ่รออะไรอังกฤษก็นี่แหละครับรอให้นอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับเอาละครับสนุกแน่นอนฮะนอร์เวย์ชิดลูปครับ 1-0 กราฟิกขึ้นมานาที36ครับนอร์เวย์ขึ้นนำ
1: คุณอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดไอ้นี่ดูเกมอาเจนอียิปต์มากไปเนี่ยดูมากไปเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: ผู้ตัดสินมันคนละคนกันครับ
0: เมื่อกี้ฮาลันก็โมงจะเข้าอยู่แล้วนะอย่างที่บอกครับต้องระวังไอ้ชิเดลุปเนี่ยมันจอมเลื้อยจอมลุยครับ
1: มาแล้วโอ้โห
0: โอ้ยโอเลดี้นอนเจ็บอยู่โดนอัดเมื่อสักครู่โซลอตครับ
1: คือจริงๆอ่ะแฮร์รี่เคนต่อให้โดนทำฟาวโดนเตะแล้วเขาตัวเคนเองล้มก็ล้มไปคร
0: ับ ใช่
1: แต่เพื่อนร่วมทีมไม่ควรหยุดแล้วจังหวะเดย์แคนไลฟ์เนี่ยไม่ยอมเข้าโอเดกาด
0: เพื่อนกัน
1: ประคองประคองเพื่อ
0: นึกว่าเล่นอาร์เซนอลด้วยกันหรือเปล่า
1: เนี่ยครับหงุดหงิดเลยหงุดหงิดเลยครับแฟนกิจอะไรครับเนี่ย
0: แล้วเบียดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ถึงกับฟาวนะทีนี้เร่งแล้วครับอังกฤษวางข้ามฟากไปก็ไม่ได้
1: มีแฟนรายการบอกรูปแบบนี้อียิปต์โดนลิฟต์มาแล้วนั่นมันอียิปต์ครับผม
0: ใช่ใช่
1: นั่นมันอียิปต์เกมกับอาเจนคือมาตรฐานผู้ตัดสินในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมัน
0: ไม่เหมือนกันหรอก
1: มันคอมแพร์กันไม่ได้อ่ะ
0: ใช่
1: อ้าวนะครับแอนโทนี่กอร์ดอน
0: ดึงอีกอร์ดอนแตะบอลผ่านแล้วแต่ว่าไปดึงเสื้อรีเซนโอ้เนี่ยครับเจ็บกลับมาทันผู้ชนะคู่นี้เดี๋ยวจะไปเจอผู้ชนะระหว่างทางด้านอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับ1คู่ที่ได้ไปรอแล้วคือสเปนกับทางด้านฝรั่งเศส
1: ครับสมควรแล้วอังกฤษหยุดทำไมก่อนหยุดทำไมก่อนนั่นแหละ แล้วถ้าโดนอีกดอกนึงนี่ตายเลยโอ้โห

0: ได้ยิงในเขตข้ามคานนิดเดียว
1: ทำไมต้องรอให้เขาบุกครับอังกฤษจุดเด่นตัวเองก็มีครับโอ้ซ้ายซัดลูกนี้บอลมันเชิดข้ามคานครับ
0: อยู่ไม่ไหว
1: เล่นสามเหลี่ยมเลย
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวผู้บรรยายก็อยู่ไม่ไหวแล้วร้อน
1: ผมงงอังกฤษตั้งแต่แรกครับคุณเด็กโอ้เซตกันมาเอ้าโนเวตัดได้อีกขึ้นมาขวาขึ้นมาทางขวาโซลอสคืนโอเดกาดเหลี่ยมซ้ายโอเดกาดยิงเสาแรกครับต้องเซฟกับพิกฟอร์ดรับต่อไม่ได้ครับ
0: โอ้โหพิกฟอร์ดเองเนี่ยตบไว้ก่อนครับจังหวะแรกจริงๆเนี่ยเหมือนจะยืนผิดตำแหน่งไปนิดหนึ่งด้วยนี่ถ้าโอเดกาดตัดสินใจปั่นไปเสาไกลนี
1: ่มีโอกาสได้โอ้โ
0: หอ่ะครับอังกฤษคือเริ่มเกมก็เหนื่อยๆสุดท้ายโดนนำไปแล้วครับนี่มาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติอังกฤษแล้วเอาจริงๆเนี่ยการเจอการได้เจอกับนอร์เวย์ก็ถือว่าตามหน้าเสือแล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่เบากว่าถ้าบราซิลผ่านเข้ามาด้วยซ
1: ้ำใช่ใช่ใช่แล้วนอร์เวย์เองก็ห่างหายจากบอลโลกรอบสุดท้ายมานานมากเลยครับตั้งแต่98หรอ
0: ฟอง98ครับ
1: โอ้โหอ่ะเนี่ยพอช้าอย่างที่บอกว่าโนเวเขาก็ขอบคุณแล้วครับโอ้โหพอตัดบอลล่าแล้วจังหวะสวนต้องระวังเพราะแนวรับอังกฤษดันไลน์ขึ้นสูงเลยนะครับ
0: โนนี่มาโดยแก้ครับ
1: ลุย
0: ให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้เคนโดนทางมอลล์วูฟครับแล้วพยายามจะเปิดขึ้นมาข้างหน้าสโตนโอ้โหพอฮาลันเนี่ยฮะสโตนทำบอลออกข้างอีกนี่เอาแม็กควายผมมาดีอยู่นี้บอกเลย
1: คงมีเสียวอ่ะนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะกับการเลือกแบ็กเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับต้องห้ามโดนเพิ่มนะครับในช่วงครึ่งแรกบทบาทของจู๊ดก็น้อยนะคุณเอกในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
0: คือดูแล้วแทบไม่มีรูปแบบการเล่นใหม่ๆ
1: ใช่
0: ที่จะเจาะแนวรับของนอร์เวย์ได้เลยนะครับอังกฤษเนี่ยออกข้างโยนออกข้างคืนหลังแล้วโยนอะไรอย่างนี้ครับ
1: ผมเห็นอังกฤษเล่นดีอยู่เกมเดียวเกมชนะโครเอเชียนอกนั้นเฉยๆนะแต่เอาตัวรอดชนะมาได
0: ้ก็คือเอาตัวรอดชนะมาได้ในเกมโครเอเชียก็เล่นได้อาจจะเป็นเกมแรกๆความกดดันมันยังไม่ได้เยอะไง
1: แต่ก็โดนไป2
0: โดนเป็นแนวรับก็โดนไป2เม็ดเหมือนกันนะครับ
1: เดี๋ยวดูฮะเอ็นเดอร์สันคือต้องหาช่องต้องออกบอลให้เร็วแล้วก็ต้องแม่นครับคือถ้าช้าน่ะนอร์เวย์นี่เขาลงไปแพ็กกันได้แน่นเลยนะครับแนวรับต้องขยับขึ้นมาช่วยครับทั้งมาร์คเกฮีแล้วก็สโตน
0: เกฮีครับให้กอดอนตัดเข้าในให้มาตรงกลางเอเลียสเอเนสันเจาะยังไงนะครับนอร์เวย์เต็มพื้นที่และชั้นได้ประตูนำแล้วด้วยคือถ้ายังไม่ปล่อยให้เขาได้ประตูนำยังเล่นได้อีกแบบหนึ่งนี่กลายเป็นว่าอังกฤษเองก็ต้องดันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็คลองบอลไปคลองบอลมาแล้วบอลไม่ขึ้นหน้าเลยครับเกยีย้อนหลังขาดเกือบไป
1: เกือบโดนตัดนะครับเชตลูเกือบฉกได้
0: เบลลิงแฮมหมวนตัดเข้าในมาครับเบลลิงแฮมจ่ายไม่ดีครับแล้วโดนโต้แฮตติเบิร์กไฮโอเดกาดเอาละครับหลุด2ต่อ1ซอลอตตรงกลางมีฮาแลนด์ซอลอตทอร์สมึงอย่าช้าเลยยิงติดอีกโอ้โหดูดิครับไม่งั้นเป็น2-0ไปแล้วเน
1: ฟิกฟอร์ดบอกบุญของบ่าวลูกนี้ไม่โดนลูก2กูทอร์สทำอะไรครับจะยิงเองก็ช้าจริงๆลูกเนี้ยน่าจะให้ฮาลันด์จังหวะแรกเลยนะครับโอ้โหถ้าบอลถึงฮาลันด์เนี่ยใส่สกอร์รอเลยครับเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้ว
0: แล้วหลุดขึ้นมา2-1แล้วด้วยครับโอ้อังกฤษ
1: เนี่ยพออังกฤษโดนเปิดหน้าแรกทีนี้หลังรั่วแล้วครับขึ้นไปต้องจบให้ได้นะครับอังกฤษเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงครับ
0: ออกไปทางด้านขวาครับให้โนนี่มาดูเก้มาดูเก้เปิดเข้ามายังโดนสกัดทิ้งออกไปได้นะครับ

0: างให้
1: เกมเปิดได้ขวามานะครับบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคน
0: โอ้มิกแจ็คเกอร์นะครับ
1: ผู้หญิง
0: มาชมอยู่ด้าน
1: ล
0: ่
1: าง
0: ม
1: ิกแจ็คเกอร์หน้าตาสวยจังเลย
0: ผู้หญิงผมไม่ค่อยสนใจ
1: ผู้ชายผมไม่ค่อยได้มองดูฮะเตะมุมอังกฤษจะมีทีเด็ดไหมเคนเพิ่งมีโอกาสยิงครั้งเดียวจากลูกฟรีคิกเท่านั้นเองนะครับเดคันไลท์จะเป็นคนเปิดครับครึ่งแรกจะครบแล้วนะครับ
0: เดคันไรส์ครับแต่มุมทงด้านขวาโอ้โหบอลน่ะถึงเบลลิงแฮมแต่ยิงไม่ได้เอาบอลลงครับไรส์ให้มาดูลำหน้าครับ
1: ทงขึ้นช้าผู้เล่นนอร์เวย์นี่ยกมือฟ้องแต่ว่าทงยังไม่ขึ้นดูจังหวะเปิดมาลูกนี้จูดพยายามจะตวัดยิงครับแต่ไปไม่แน่ใจไปโดนบล็อกผู้เล่นของนอร์เวย์หรือเปล่าแต่ก็ยกธงขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับจังหวะที่แพทริกเบิร์กไปแย่งบอลจากแฮร์รี่เคนแล้วก็บอลไปถึงเซอร์ลูปยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหถ้าโดนก็บางเฉียบอะถ้าโดนไป
0: น่าจะไม่โดนเลยคุณเอกนะดูแล้วบอลนี
1: ่ยิงดีเลยนะครับ
0: นี่แหละแม่จริงๆอาร์ครับอังกฤษวางยาวขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนโอ้กอร์ดอนจะแตะอ้อมไปเอาจะแตะอ้อมมาเยอะครับแต่บอลออกหลังไปเลยครับ
1: พื้นที่มันมีน้อยครับแตะไปตัวเองก็ไปเอาบอลไม่ทันครึ่งแรกเขาเจ็บ4นาทีนะครับนี่นะกล้องจับมาที่ทอมัสทูเคิลครับ
0: โอ้โหคือ
1: มาลุยไมคีครับเรียดเก็บได้เอเลียสออกมาทางซ้ายกอร์ดอนล็อกเข้าในไหลต่อจูดแตะเข้าซ้ายจูดลูกนี้จริงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหอังกฤษตีเสมอจนได้ครับ
0: โอ้โหอังกฤษกลับมาได้ครับคือต้องบอกว่าจากเกมที่ไม่มีอะไรเลยต้องชมจูดเบลลิงแฮมเลยครับแอนโทนีกอร์ดอนหักเข้ากลางแบบเรียดๆแล้วก็จูดเบลลิงแฮมใช้ความสามารถเฉพาะตัวแตะ1จังหวะ2จังหวะแล้วตวัดยิงด้วยเท้าซ้ายครับบอลเรียดเสียบเสาไกลเข้าไปครับออยานิลันเองก็เซฟไม่ได้ครับ 1-1 แล้วครับ
1: ครับยิงดีเลยครับยิงซ้ายมันคือมันยิงซ้ายแล้วหนีมือนีลันตีเสมอเสร็จภาพจับไปที่เบคแฮมเลยนะครับคือตัวเองก็มีจุดเด่นอยู่แล้วครับทีมชาติอังกฤษทั้งพวกมิดฟิลด์ทั้งเกมรุกนี่ครับจุดเริ่มต้นมาจากทางด้านกอร์ดอนแต่ไหลมานี่ไม่มีใครประกบจูดคร
0: ับ สามยิงครับ
1: แต่บอลจูดที่แบบแตะหนีตัวประกบนี่ถือว่าไอเดียดีเลยนะครับ
0: ครับเฉียบขาดครับจูดเบลลิงแฮมคือแตะหลบสะแตะ3ครั้งเพื่อที่จะเปิดมุมออกไปแล้วยิงด้วยซ้ายจังหวะสุดท้ายเนี่ยเฮเกมเองพยายามจะบล็อกไม่ทันครับ
1: ครับเป็นประตูที่5ของจูดครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เอาจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้คุณเอกว่าเกมไม่ได้ดีแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเอ็นจูดเบลลิงแฮมเนี่ยแก้สถานการณ์ทีมได้นะตอนนี้นะครับ
1: ทีมมันต้องมีระดับโลกแบบนี
0: ้ต้องมีแบบนี้ครับ
1: วันไหนที่เคนเล่นไม่ออกก็ต้องเป็นจูดเนี่ยนะครับก็5ประตูเท่ากับอุสมันเดเมเล่เอาคึกแล้วครับเอาแล้วครับพื้นที่มีอังกฤษจะเอาอีกครับจูดลุยขึ้นมาโดนสกัดได้บอลยังเข้าทางเคนหน้ากรอบไปโทษเคนสัดเลยลูกนี้โอ้โหระยะไกลครับตรงกรอบแต่ว่าก็ไปเข้ามือนีลั่นครับโมโหอะเคนโมโหครับ
0: ก
1: ็5ประตูใน6เกมครับจูดเบลลิงแฮม
0: เกมนี้เนี่ยแหมนอร์เวย์เองได้ประตูออกนำก่อนนะครับจากเชเดอร์รูฟนาทีที่36หลังจากนั้นอังกฤษเนี่ยมาตามตีเสมอได้ครับ
1: ตัวเจ็บเหลือประมาณครึ่งนาทีครับพอมีสกอร์แบบนี้มันสนุกจูดได้บอลอีกซ้ายมาแล้วเอาแล้วครับกอร์ดอนลุยมาข้างหน้ามีเคนขยับอยู่จะมุมทงหรือจะเอาต้องโยกแล้วครับกอร์ดอนไหลคืนมาเอเลียสข้างหน้ามีขอแล้วครับให้เดคันไลท์ยัดมาจูดไหลต่อมาเคนยกลูกนี้เข้า

0: ยครับโอ้โหแต่ธงขึ้นครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับอังกฤษ
1: โอ้โหอังกฤษแม่ส่งบอลเข้าประตูขึ้นนำเป็นประตู 2-1 แต่ผู้สินอ๋อล้ำจริงครับล้ำเยอะเลยคือในระบบที่ใช้ VAR จับเนี่ยต้องบอกว่า
2: ตรงนี้ชัดเจนนะ
1: อย่างนี้นี่ชัดเจนครับ
2: ครับแล้วก็เป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับเสมอกัน 1-1 โอ้โหมันในช่วง10นาทีสุดท้ายครึ่งแรกนะครับ
1: โอ้โหต้องทำโทมัสซูเคิลเองต้องทำหนังสือขอบคุณจูดบิลลิงแฮมก่อน
2: ครับ
1: นะครับนาทีที่45+2นะครับที่ขึ้นมาอังกฤษตีเสมอเป็น 1-1 นะครับครึ่งหลังต้องมาตั้งหลักกันใหม
2: ่
1: ตอนนี้เนี่ยต้องดูครับว่าทั้งสองฝั่งจะมีการแก้เกมอย่างไรนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงนี้ครับพักเบรกต้องประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดที
2: ่
1: ท
2: ีม
1: บ้านคุณเอกจะเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนนะครับได้ร่วมลุ้นไปกับศึกฟุตบอลระดับโลก
2: ครับผม
1: 2026นะครับเข้าไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้นะครับโดยโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่ได้แชมป์โลกนะครับ
2: ครับ
1: เข้าไปโหวตทีมที่ท่านชื่นชอบและไม่ว่าท่านจะโหวตทีมใดก็ตามนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับ ที่เห็นจอด้านหลังของเราที่มีการบนขึ้นของรางวัลในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโปรดยิ่งมันเนี่ย รางวัลที่1 ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ฮะ
2: ครับผม
1: เป็นรถหรู7ที่นั่ง
2: นะ
1: ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับ
2: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะ
1: เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนี่รางวัลที่1
2: ตีไปซะกลมๆ1.6 ล้าน
1: นะรางวัลที่2นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 รางวัลละ100,000 กว่าบาท5 รางวัลนะคุณ
2: เอกเป็นแสน
1: ห้าคัน
2: นึง
1: อ่ะและรางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวย์ครับ24 รางวัล
2: ครับผม
1: แล้วก็รางวัลที่4เป็นบัตรกำนันซื้อทองนะครับจากซุปเปอร์ริชครับมอบให้มูลค่า 10,000 บาทรวม5 รางวัล
2: โอ้โห
1: อีก5 รางวัลนะ
2: 50,000 เลยนะน่ะ
1: ก็เป็นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมสนุกเนี่ยถามว่าทำได้อย่างไรก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
2: ครับผม
1: เข้าไปซื้อบัตร mcord superfan
2: ครับ
1: บัตร mcord superfan ก็เหมือนกับซื้อไปรษณียบัตรไปหมดนั่นแหละ
2: ใช่ใช่
1: ไปซื้อบัตร mcord superfan นะครับวันนี้ถึงวันที่14 มีโปรพิเศษจะถูกกว่าราคาปกติเข้าไปดูได้ครับโปรสุดคุ้มนะครับ
2: ครับ
1: เป็นโปรสุดคุ้มช่วงโค้งสุดท้ายนี่นะครับโปรพิเศษโปรสุดคุ้มเดี๋ยวผมดูก่อนผมจำเงื่อนไขราคาไม่ได้เป็นโปรสุดคุ้ม Road to Final นะครับโหวตเลยไม่ต้องรอครับ10-14 กรกฎาคมนี้นะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net
2: ครับผม
1: นะครับก็เชิญชวน
2: เข้าไปโหวตเลยนะฮะทายไม่ถูกเราก็ยังได้ลุ้น
1: ถูก
2: ทุกสิทธิ์ทุกโหวตไปเนี่ยมันได้ลุ้นรางวัลหมด
1: ถูกต้องครับผม
2: รถยนต์ไฟฟ้านะ
1: ก็จะจับรางวัลคุณเอกจับรางวัลในวันที่28 สิงหาคม
2: ครับผม
1: นะครับแล้วก็ร่วมสนุกได้จนถึง15 นาทีก่อนเกมฟุตบอลโลกนัดชิงคุณเอก
2: ก็ก่อนแข่งบอลนัดชิงอ่ะเรายังมีสิทธิ
1: ์คืนวันอาทิตย์ค
2: ื
1: นวันอาทิตย์ที่
2: 19
1: ต่อเช้าก็คือเช้าวันจันทร์ที่20นั่นแหละ
2: ก่อนที่1:45
1: ก่อนที่1:45
2: รอบชิงเตะตี2ตรง
1: ครับขอบคุณไปด้วย
2: ครับผม
1: เบรกก่อนไหม
2: ขอเก็บคอมเมนต์ทางข้อความนิดนึงนะ
1: เดินเชิญ
2: ก็ต่างคนต่างกลัวพลาดท่านนี้บอกว่าอุณหภูมิสนามกับความชื้นที่ไมอามี่มีผลนะครับดูวิ่งไม่ออกทั้งคู่เลยจากศรีราชาชัดเจนครับฟังจากที่นนท์สีชมพูกระติกน้ำสีเขียว
1: อ้าว
2: ที่พังงาเดี๋ยวคุณเดวิดเจียงฟังจากเมืองปรากครับหมายแล้วไอ้ปรากเนี่ยอันนี้ปรากน้ำนะ
1: ปรากช่อง
2: ฟังจากฝรั่งเศสครับเวลาดีดื่มเบียร์ดูบอลนะฮะหลังเลิกงานหนุ่มตูลูสมี FM99ฟังโอ้ยินดีด้วยฟังจากโอเรกอนนะตอนนี้ทางรถขยายผมเต็มแล้วครับประมาณนี้สวัสดีครับพี่สองเอกผมว่าถ้าใครพลาดอาจจะเป็นจุดจบได้เลยจากคุณบอยไข่เค็
1: ม
2: ฟังจากหูฟังครับสวัสดีพี่ๆทั้งสองครับจากกาฬสินธุ์

0: ินนอนทุ่งนาปากเป็ดเลาะห้วยอยู่ครับพ่อค้าสัญจรติดตามพี่ๆทั้งสองตลอดนะครับขอบคุณมากๆกำลังปฏิบัติหน้าที่ล็อกล้อผู้ที่ฝ่าฝืนห้ามจอดครับบกจรครับ
1: ดีดีเลยฮะถ้าเจอรถเราสองคนเนี่ยก็
0: เฮ้ยของเราไม่ผิดกฎ
1: มองเลยๆไปนิดนึงครับ
0: ดีสองเอกครับแต่พี่จอนคลอง6ระดับนี้ไม่น่าพลาดง่ายๆทีมอังกฤษสงสัยจะนอนน้อยประมาณนี้นะครับเชนเวย์ครับครึ่งหลังบ๊อบลงมายิงโซลอสยืนคู่หน้าฮาลันผมว่าน่าจะเวิร์ก4-4-2จากคุณจูน GCP พัทยาประมาณนี้นะครับ
1: ครับผมมีถามว่าเสียงผู้บรรยายเหมือนเสียง77ดาวใช่ไหมไม่ใช่นะฮะ
0: เราไม่เหมือน
1: นะครับคุณคงศักดิ์บอกปีนี้บอลโลกต้องนอร์เวย์เป็นแชมป์โลกอะไรก็หยุดไม่อยู่นะครับรักฮาแลนด์แต่ก็รักจูดด้วยทำใจไม่ได้นะครับจากคุณนัทที่นี
0: ครับผม
1: บอลโลกทีไรจูดท็อปฟอร์มตลอดก็จริงนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆจูดมักจะเล่นดีนะ
0: ครับ
1: ฟังมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2 FM 99ช็อตมากนะฮะโอเคขอบคุณนะครับส่วนข้อความทาง Facebook จากบางปูนะครับคุณประเสริฐนะฮะคุณชานนท์คนหลังขาวทักทายเข้ามานะครับคุณธีรชัยคุณควอนตัมมี่ควอนตัมนะครับคุณถาวรคุณประเสริฐคุณธีรชัยใช่ครับอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์อ๋อครับผมจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับฟังจากเกาหลีใต้ครับแล้วก็บอกว่าฟังชมทาง Facebook Live อยู่ที่สวนสยามนะครับแล้วก็คุณประชิตบอกว่าอยากไปสวนรถไฟจังก็ลองไป
0: ร่วมกิจกรรม
1: นะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมกับคุณเอกขอเบรกไปพักนิดนึง
0: ครับผม
1: นะครับไลฟ์เรายังอยู่นะยังไม่ได้ลงไลฟ์นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับขอเบรกคู่เดียวครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำค้า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพ.ศ.2569ค่ะอยู่กับปูนะจ๊ะใครอยากจะส่องดวงแบบไม่คุยกันก็ที่ SMS 4689400แต่ถ้าอยากจะเมากันก็022481366จ้าอ่ะแหมเราอยู่กันมา22ปีแล้วเนาะมาดูข่าวแรกกันคือพอดีเนี่ยนะคะเห็นข่าวเพื่อนบ้านเขมรเราเขาเตรียมพร้อมใหญ่เลยมันก็เลยมีดราม่าเรื่องของการเตรียมพร้อมทหารบ้านเราโดยเฉพาะเสื้อเกราะบอกว่าโอ้ยเสื้อเกราะหมดอายุหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์เจษดาเขาก็ออกมาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเจ้าเสื้อเกราะกันกระสุนโดยเฉลี่ยทั่วๆไปไม่ว่าจะทำจากวัสดุอะไรก็ตามเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ระหว่าง 5-10 ปีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุและประสิทธิภาพของเกราะนั้นด้วยเพราะถ้าเผื่อว่ามันเป็นแบบแผ่นเหล็กนะคะหรือเซรามิกเนี่ยมันก็ป้องกันกระสุนความเร็วสูงได้แต่แผ่นเหล็กมันหนักไงถ้าเป็นเซรามิกมันเบาแต่มันก็เสี่ยงที่จะแตกง่ายแล้วคุณพี่ทหารเขาก็จะต้องแบกเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยหรือถ้ามันทำจากไฟเบอร์เครสล่ามันก็แข็งแรงทนทานแต่มันไวต่อแสงแดดความร้อนและความชื้นแต่ละอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อายุจะมีการใช้งานใกล้เคียงที่10ปีถ้าเราบำรุงรักษาและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมก็สามารถที่จะป้องกันเสื้อเกราะและสามารถนะคะลดความเสื่อมของวัสดุได้แค่ดูว่าถ้าเราใส่เป็นประจำมันเกิดขาดมันเกิดแตกอันนี้มันก็ทำให้เสื้อเกราะอ่อนแอได้ค่ะแล้วก็อย่าไปเก็บตรงที่มันร้อนๆหรือไปสัมผัสกับพวกสารเคมีอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าแม้แต่เหงื่อนะเชื่อไหมมันก็ทำให้ไฟเบอร์เนี่ยหมดอายุได้เหมือนกันก็ต้องดูแลกันนะคะทำความสะอาดกันและที่สำคัญก็คือเรานี่แหละจะต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารของเราดูซิว่าใครส่องดวงกันมาที่4689400บ้างวันอาทิตย์ที่5มิถุนา15ถามโชคลาภและการงานการเงิน15ปีนี้ถ้ากับอายุ53 54แล้ว53 54ชีวิตจะคล้ายๆกันโดยเฉพาะตอนนี้ถือว่ามีความสุขนะคะกับชีวิตอยู่เพราะปีที่ผ่านมานี่แย่กว่านี้อีกเราก็ยังผ่านมาได้แต่ปีนี้รู้สึกว่าชีวิตมันชิลขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเงินนะจ๊ะนี่อะไรชื่อสัมพันธ์มั้งก็วันศุกร์ที่3มกราคม07อยากรู้เรื่องสุขภาพและการเงินครับคุณพี่เนี่ยนะคะถ้าไม่เมาจะดีเลยคือเป็นคนที่นิ่งๆไงเงียบๆชอบเก็บแต่ถ้าสมมุติเกิดเมานะสมมุติเกิดเมาก็จะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแต่ถ้าไม่เมาก็จะเป็นคนเงียบๆทีนี้ถ้าเมาเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพภายในแล้วล่ะจากคุณพี่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นคนเมาแต่เป็นคนที่ต้องทำงาน

็ต้องระวังสุขภาพภายในแล้วก็เป็นเรื่องของการปวดหัวคุณพี่ไม่ได้เป็นคนแข็งแรงสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกระหม่อมบางซะด้วยซ้ำนะคะส่วนด้านการเงินปีนี้อายุ62นะการเงินยังไม่ดีโดยเฉพาะถ้าไปเป็นหนี้เพิ่มอันนี้บอกเลยว่าไม่ดีมากๆเกิดวันพฤหัสที่21มกราคม14ถามเรื่องเงินอย่างเดียวล้วนๆดีนะเนาะ14ปีนี้เท่ากับอายุ55แล้ววันพฤหัสยังพอมีเงินนะคะเรียกว่ามีหมุนมีกำลังและปัญญาในการหมุนเงินใช้ได้หรือมีพอประมาณยังไม่สามารถเหลือเผื่อแผ่ใครได้มีแค่เอาตัวรอดเท่านั้นค่ะเกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์24อยากรู้เรื่องสุขภาพงานและเงินอันนี้นี่ก็ต้องระวังท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะเขาเรียกว่าท้องไส้แปรปรวนปั่นป่วนเดี๋ยวท้องอืดท้องเฟ้อเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียต้องระวังเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเป็นคนชอบกินอะไรซ้ำๆเดิมๆหรือกินของเก่าๆบางทีซื้อมาใหม่เก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาของเก่ามากินมันก็เลยเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะทำให้สุขภาพโดยเฉพาะช่องท้องเราไม่ค่อยดีนะจ๊ะส่วนสุขภาพด้านการเงินปีนี้อายุ45ปีที่แล้วพอหมุนได้ปีนี้ก็ยังประคองตัวเองได้อยู่นะคะ

ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

0: ใครเคยกินไอ้เจ้าขนมแผ่นๆที่เป็นสีน้ำตาลแดงๆบ้างที่เราเรียกกันว่าแผ่นบวยแผ่นบวยอ่ะเออเพิ่งรู้ว่ามันไม่ใช่บวยปูเองก็เข้าใจว่ามันทำมาจากบวยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนประกอบที่เป็นบวยเลยแม้แต่นิดเดียวเออใครรู้บ้างว่าทำจากอะไรเขาบอกว่าขนมที่เราเห็นว่ามันเป็นแผ่นๆแดงๆน่ะจริงๆมันไม่ใช่บวยแต่ขนมเนี้ยเขาเรียกกันว่าซานจาไม่ได้ทำมาจากบวยหรือพุทราจีนด้วยค่ะแต่ทำมาจากซานจาไอ้เจ้าขนมซานจาเนี่ยมันเป็นแผ่นๆมันมาจากผลที่ชื่อว่าซานจาจริงๆเป็นผลไม้ขนาดเล็กประเภทคล้ายๆพวกเบอร์รี่ชนิดหนึ่งของวงกุหลาบคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักในฐานะเป็นผลไม้และขนมหวานกินเล่นไอ้เจ้าผลซานจาเนี่ยมันจะสีแดงๆรสจะเปรี้ยวจัดไอ้เจ้าขนมที่เขาทำมาเป็นแผ่นบางๆสีโทนน้ำตาลแดงเนี่ยมันก็เลยมีรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานค่ะเขาจะทำเป็นแท่งแล้วเขาจะตัดเป็นแผ่นหนาประมาณสัก2มิลลิเมตรนี่แหละค่ะปกติแล้วเนี่ยชาวจีนเนี่ยเขากินเป็นของว่างเพราะมันมีรสหวานอมเปรี้ยวเขากินพร้อมชาหรือเป็นของว่างสำหรับเด็กค่ะบางคนเนี่ยเขากินเพื่อเวลากินพวกสมุนไพรจีนขมๆใช่ไหมเขาก็จะกินไอ้เจ้าบวยนี่แหละมันจะได้แบบว่าไม่ค่อยขมสักเท่าไหร่จริงๆแล้วประเทศไทยเขาก็เรียกว่าซานจาแผ่นนะคะแต่เรามักจะเรียกกันว่าบวยแผ่นหรือบางแม่ค้าเขาก็จะบอกเลยว่านี่อ๋อบวยแผ่นซังจาเนี่ยมันเป็นขนมรสเปรี้ยวแบบบวยทั้งที่มันไม่ได้มีส่วนประกอบบวยเลยแล้วมันก็ต่างจากบวยแผ่นด้วยค่ะคือบวยแผ่นเนี่ยเขาก็จะทำเป็นบวยแผ่นยาวๆบางๆเหมือนกันแต่ไม่ใช่ซานจาและก็ไม่ใช่พุทราจีนอีกด้วยทีนี้รู้แล้วเนาะว่าไอ้เจ้าแผ่นกลมๆสีแดงๆน่ะมันคือคล้ายๆเบอร์รี่ชนิดหนึ่งจ้ะอ้าว022481366โทรกันเข้ามาเลยนะเจ
1: ้วันจันทร์ที่14ค่ะธันวาคม2533ปีมะเมียค่ะช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อยค่ะ
2: ปัญหาเรื่องเงินนะเด็กเรื่องสำอางหนูนี่ก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อจังซื้อแล้วก็ไม่เฉยไปใช้เสียดายตังค
1: ์ใช่ค่ะ
2: โอ้ยเสาหลักของครอบครัวเลยนี่มีถ้าเป็นเรื่องการเงินนี่แล้วก็พี่บอกเลยว่าหนูจะต้องดูแลตัวเอง2ปี
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ปีนี้ปีเดียว2ปีเลยค่ะน้องค่ะหนูจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะเราคือเสาหลักของทุกที่ที่ไปอยู่เป็นที่ทำงานทุกคนก็คาดหวังว่าหนูจะต้องช่วยได้ที่บ้านทุกคนก็คาดหวังว่าหนูจะต้องช่วยได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องทำงานหาเงินใช้เงินเยอะมากถ้าปัญหาผู้ชายคือ
1: ใช้ผ่านจะถามเรื่องผู้ชายเนี่ยแหละค่ะเรื่องความรัก
2: ถ้าปัญหาผู้ชายคือปัญหาผู้ชายเนี่ยมันก็มาจากเรื่องปัญหาการเงินหรือเรื่องงานนี่แหละมันทำให้เกิด
1: ถูกบ้างค่ะใช่ค่ะ
2: นั่นแหละ
1: ดีว่าเพิ่งเลิกกับสามีอะค่ะดวงอาภัพคู่ไหมคะพี่ปู
2: ่ชีวิตหนูไม่ได้ราบรื่นเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะ
2: อีกหน่อยอะหนูจะเป็นคนที่ทุกคนต้องการ
1: ดวงจะมีคนเข้ามาไหมคะ
2: ตอนเนี้ยเข้ามาก็ไม่ดี
1: ใช่ค่ะ
2: มันเหมือนหนีเสือปัดจระเข
1: ้ใช่ค่ะ
2: เออเข้ามานอกจากไม่ทำให้เราปวดหัวแล้วมันยังมาเปลี่ยนแล้วอีกต่าง
1: ค่ะจะมีคู่แท้ไหมคะพี่ปู่
2: ไม่มีคำว่าคู่แท้บนโลกใบนี้มีแต่คำว่าทนความของกันและกันค่ะเพราะทุกคนความเลวอ่ะทนกันได้บางคนตีกันอุ้ยชิบหายไปป่วงแต่เขาก็มีลูกตกแต่ความมันไม่ไหวจริง
1: ๆ
2: มันไม่มีใครทนแล้วปัจจุบันนี้พวกหนูยุคหนูเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราเก่งเราไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายไม่มีคำว่าแท้มีแต่การว่าขยับเข้าถอยออกแล้วแต่เข้าใจกันก็อยู่ได้ไม่เข้าใจกูไปตัวใครตัวมัน
1: ค่ะ
2: ถ้าอยู่อย่างเงาๆได้ก็อยู่ไปก่อน
1: โอเคค่ะ
2: จ้า
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะ
0: เข้าใจไหม

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เคยไหมเวลาที่เราซื้อช็อกโกแลตมาแล้วเราก็เก็บเอาไว้หลายวันพอเอาออกมาปั๊บเฮ้ยเป็นลาหรือเปล่ามันมีคราบขาวๆบนช็อกโกแลตอะค่ะเราก็มีความรู้สึกว่ากินแล้วมันอันตรายหรือเปล่าเราก็ไม่กล้ากินเนาะแต่ปรากฏว่าในข่าวข่าวนึงเขาบอกว่ามีเชฟออกมายืนยันค่ะว่าไอ้คราบขาวๆน่ะมันไม่ใช่รานะคะไม่ได้แปลว่าช็อกโกแลตเสียเพียงแต่เป็นเพราะว่าบางทีเรานั่นแหละจัดเก็บไม่เหมาะสมหรืออุณหภูมิมันอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เลยทำให้เกิดคราบสีขาวเอ้าแล้วคราบสีขาวมันคืออะไรมันคือคราบไขมันจ้ามันจะเกิดขึ้นเมื่อช็อกโกแลตได้รับความร้อนก็เลยทำให้ไขมันโกโก้ละลายแล้วก็ลอยขึ้นมาแข็งบนผิวหรืออาจจะเกิดคราบน้ำตาลก็ได้บางทีมันหวานมากๆนะคะเกิดจากช็อกโกแลตมันไปสัมผัสกับความชื้นก็เลยทำให้น้ำตาลเนี่ยละลายแล้วก็กลายเป็นผลึกสีขาวเมื่อมันแห้งหลายคนก็เลยบอกว่าตกลงมันกินได้ใช่ไหมยังปลอดภัยหรือเปล่าเชฟบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันปลอดภัย 100% เลยแต่แค่หน้าตามันดูไม่น่ากินนะคะแล้วรสชาติหรือคุณภาพเนี่ยมันก็ยังคงเดิมมันอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเนื้อสัมผัสไปบ้างเช่นบางทีเรากินช็อกโกแลตมันจะรู้สึกว่าเนียนๆอร่อยเนอะแต่ถ้ามันขึ้นคราบขาวมันจะร่วนความเนียนก็จะน้อยลงถ้าเราไม่อยากกินแบบสดๆเรารู้สึกว่ามันอันตรายไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถที่จะเอามันไปละลายแล้วทำขนมก็ได้นะคะแต่ถ้าต้องการให้เจ้าช็อกโกแลตมันกลับมาเนียนสวยเหมือนเดิมก็ให้เอาไปละลายแล้วรอเซตตัวใหม่ที่ต้องระวังก็คือถ้าคราบขาวเนี่ยมันเกิดจากความชื้นเวลาเราเอาไปละลายเนี่ยค่ะช็อกโกแลตมันอาจจะไม่เนียนเหมือนเดิมมันอาจจะสักๆหรือเป็นเม็ดทรายได้แล้วไม่น่าเชื่อนะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช็อกโกแลตไม่ต้องเก็บในตู้เย็นไอเรานะได้มาปั๊บเราก็เก็บตู้เย็นอยู่แล้วแหละนะคะเพราะเขาบอกถ้าเก็บในตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเกิดความชื้นและทำให้เกิดคราบน้ำตาลผิวหน้ามันก็จะเสียจริงๆเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะสูงเกิน20องศาเก็บไว้ในที่แห้งๆมืดๆห่างจากสิ่งของที่มีกลิ่นแรงๆค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าช็อกโกแลตที่ไม่ได้แกะเลยเนี่ยสามารถเก็บได้นานถึง2ปีส่วนช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตนมอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเก็บแค่ปีเดียวก็พอแล้วหากช็อกโกแลตมีกลิ่นแปลกๆแล้วกลิ่นไม่เหมือนกับช็อกโกแลตก็ให้ทิ้งไปอันเนี้ยอันตรายกว่าคราบขาวๆที่เราเห็นซะอีกอ่ะมาส่องดวงกันต่อดีกว่าที่4689

9400จ้ะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์16อ้าววันอะไรล่ะเนี่ยถามเรื่องสุขภาพอ่ะไม่เป็นไรถามเรื่องสุขภาพเราก็ตอบเรื่องสุขภาพเนาะต้องระวังภูมิแพ้ค่ะยิ่งอายุมากก็อาจจะมีภูมิแพ้เกิดขึ้นบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้เพราะเกิดความเคยชินเช่นกินอาหารเผ็ดๆน้ำมูกไหลตื่นมาคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะบางทีแบบโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็เกิดอาการคันนะเป็นภูมิแพ้ง่ายอย่างนี้มากกว่าเกิดวันอังคารที่29มกราคม45เวลา7โมงถามสุขภาพและหน้าที่การงานปีนี้เท่ากับหนูอายุ24เป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะรู้สึกไม่โอเคเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็ต้องเป็นเสาหลักเสาหลักให้ทั้งครอบครัวเสาหลักให้ในที่ทำงานใครๆก็ต้องมาพึ่งพาหนูนะคะแล้วชีวิตหนูเนี่ยก็แปลกนะมีบ้านก็เหมือนไม่มีจะต้องละเหเล่ร่อนไปเรื่อยๆหรือเดินทางไปเรื่อยๆหรือไม่ได้ทำงานอยู่กับที่ค่ะอันเนี้ยถึงจะถูกจริตกับเราไม่งั้นแล้วก็อยู่ไม่ทนไงปีนี้ถือว่าโอเคอยู่นะจ๊ะสู้ๆจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่16ธันวาคม16ถามเรื่องหน้าที่การงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักปีนี้เข้ากับอายุ52เต็ม52เนี่ยเป็นเรื่องของความรักมากกว่าโดยเฉพาะคนใกล้ตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจนะคะเรื่องเงินทองทองนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรละค่ะส่วนเรื่องงานก็หนักอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่จะหนักตรงที่เสียความรู้สึกยังไงล่ะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามา

0: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ข่าวนี้อยากเล่าให้ฟังมากเลยค่ะปูว่าหลายคนนะที่เคยขึ้นรถผิดบางทีรถมันสีเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะก็ขึ้นไปผิดแต่ถ้าหากว่าขึ้นผิดแล้วเขาไม่ว่าอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะนี่ปรากฏว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศค่ะน้องอายุแค่21เองนะขึ้นรถผิดเจอคนร้ายกระหน่ำแทงไม่รู้ข่มขืนด้วยหรือเปล่านะเลือดหมดตัวน่ะเพียงแค่ขึ้นรถผิดคือมีนักศึกษากฎหมายอนาคตไกลคนหนึ่งค่ะกำลังจะจบจากมหาวิทยาลัยไม่กี่สัปดาห์ปรากฏก็ไปเที่ยวไงไปเที่ยวยามราตรีพอกลางคืนก็เรียกอูเบอร์มารับออกจากบาร์มาพร้อมเพื่อนๆก็ยืนรอรถมารับอยู่ด้านนอกกระทั่งประมาณสักตีสองเห็นรถมาจอดก็เลยก้าวขึ้นไปก็ไม่รู้หรอกว่าใช่รถที่เรียกเอาไว้หรือเปล่าปรากฏมันไม่ใช่รถที่เธอเรียกไว้นะคะพอขึ้นปั๊บไอ้ผู้ร้ายมันล็อกประตูเลยแล้วภาพสุดท้ายจากกล้องวงจรปิดก็คือเห็นเธอก้าวขึ้นรถคันหนึ่งแล้วออกไปแต่ปรากฏอูเบอร์จริงมาหาลูกค้าไม่เจอทีนี้เวลาผ่านไปจะเช้าอยู่แล้วเพื่อนที่เป็นรูมเมทก็เอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่กลับมาก็เลยไปแจ้งความค่ะแล้วนำไปสู่การพบร่างในอีก14ชั่วโมงหลังจากที่เธอหายตัวไปบังเอิญเนี่ยคนเขาไปหาของป่าไกลจากที่เธอออกมาจากบาร์ไปร้อยกว่ากิโลและพบเธอเป็นศพถูกแทงมากกว่า120ครั้งด้วยอาวุธมีดคมตำรวจก็ตามรอยกล้องวงจรปิดหารถคันที่มารับเธอสุดท้ายก็จับได้แถวๆนั้นแหละนะคะจุดที่ลักพาตัวไปนั่นแหละถึงแม้ว่าเขาพยายามจะหลบหนีแต่ตำรวจเขาก็สามารถค้นในรถได้พบคราบเลือดอยู่บนเบาะที่นั่งท้ายรถรวมถึงน้ำยาฟอกขาวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่บ้านของแฟนสาวฆาตกรค่ะแล้วยังพบอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุอีกด้วยรวมถึงผ้าพันคอถุงเท้าที่เปื้อนเลือดของเหยื่อพบ DNA อยู่ใต้เล็บมือของคนร้ายมันหมายถึงว่ามีการต่อสู้ขัดขืนกันอย่างแรงนี่ไงแค่ขึ้นรถผิดนะคะไม่ได้ดูซะก่อนว่าเป็นรถที่มารับเราหรือเปล่านะคะไอ้ผู้ร้ายเหล่านี้มันก็จ้องหาช่องโหว่สำหรับใครที่ไม่ค่อยใส่ใจเนาะอันนี้ต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ของน้องคนนี้นะคะคงจะมีกระตังอยู่แหละเพราะว่าได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นในเรื่องของให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริการเรียกรถรวมไปถึงรถซึ่งให้บริการทุกคนจำเป็นต้องแสดงป้ายที่ปรากฏชื่อบริษัทของตัวด้วยอ่ะก็เป็นอุทาหรณ์จะขึ้นรถใครดูให้ดีๆซะก่อนนะคะมาเรามาดูมาส่องดวงกันเซ่ใครถามอะไรมาบ้างที่4689400จ้ะเกิดวันอังคารที่12ตุลา2519ไม่รู้เวลาอยากถามว่าบ้านปลายชีวิตจะมีใครดูแลหรือเปล่าจดทะเบียนแต่ไม่มีลูกด้วยกันมีลูกของภรรยา4คนอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีแล้วปีนี้ก็อายุ50แล้วนะคะเกิดวันอังคารเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องให้เรารู้สึกอึดอัดใจและเราก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงอนาคตและเอ๊ะจะยังไงเอาเป็นว่าอย่าไปคาดหวังว่าใครจะมาดูแลเราแต่คาดหวังว่าพวกเขาจะไม่นะคะมาทำความเดือดร้อนหรือมาเป็นภาระเราจะดีกว่าเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่ราบรื่นในชีวิตมาตลอดรู้สึกว่าจะมีภูมิต้านทานพอสมควรนะคะเอาเป็นว่าเก็บเงินดูแลตัวเองจะดีที่สุดค่ะเกิดวันจันทร์ที่26มีนา2516นะปีนี้ก็53นะคะ53วันจันทร์เป็นเรื่องการเงินล้วนๆเลยจ้าการเงินทำให้รู้สึกว่ามีปัญหากับคนรอบข้างเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นเรื่องเงินที่ใช้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตัดทิ้งไปไม่งั้นก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวเราวุ่นวายไปด้วยก็เพราะว่าเรื่องเงินหรือเรื่องของคนอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องงานที่หนักหนาสาหัสจง
ต่อสู้เพราะนั่นหมายถึงเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะ

0: ไปเจอข่าวนี้ปูว่ามีประโยชน์นะคะ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเขาบอกว่าหยุดซื้อพวกหวยออนไลน์การพนันออนไลน์แบบผิดกฎหมายเพราะอาจจะเสี่ยงถูกอายัดบัญชีทันทีถึงแม้คุณจะเป็นแค่ผู้ซื้อก็ตามเอ้าเขาบอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายผ่านคนขายจริงๆตัวเป็นๆหรือจะซื้อในแอปเป๋าตังก็ได้น่าจะปลอดภัยกว่าเยอะค่ะคือสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยเขาออกเตือนสติคอหวยชอบซื้อหวยออนไลน์ขายหวยออนไลน์และการพนันออนไลน์นะคะเห็นไหมเคยมีข่าวว่าซื้อหวยออนไลน์สุดท้ายโดนโกงเงี้ยดีไม่ดีเสี่ยงติดคุกถูกอายัดบัญชีหากตรวจสอบพบเส้นทางการเงินพัวพันกับบัญชีม้าหรือเครือข่ายอาชญากรรมค่ะก็เลยอยากให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหวยออนไลน์และพนันออนไลน์ว่านอกจากจะเป็นความผิดทางกฎหมายแล้วผู้เล่นหรือผู้ซื้อยังมีความเสี่ยงที่จะถูกมาตรการทางกฎหมายอายัดบัญชีธนาคารเนื่องจากระบบการเงินของแพลตฟอร์มระดมทุนหรือเว็บหวยออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมันมักจะใช้บัญชีม้าในการรับโอนเงินจากลูกค้าค่ะถ้าเขาสอบสวนทลายเครือข่ายอาชญากรรมเส้นทางการเงินของคนซื้อทุกคนที่เคยโอนเงินเข้าไปก็จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วอาจจะส่งผลให้บัญชีธนาคารถูกอายัดโดยอัตโนมัติในฐานะผู้มีส่วนร่วมกระทำผิดถึงแม้จริงๆแล้วเราแค่อยากจะซื้อหวยเพื่อเสี่ยงโชคก็ตามเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ให้ตัวเราเข้าไปพัวพันกับคดีความใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ควรจะสนับสนุนสลากกินแบ่งนะคะแบบถูกกฎหมายซื้อกับตัวเป็นๆหรือไม่งั้นก็ซื้อในแอปพลิเคชันเป๋าตังน่าจะสะดวกโปร่งใสปลอดภัยกว่าจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ปูจะถามให้ลูกสาวได้ไหมคะว่าเขาจะได้งานนะคะ
1: ได
2: ้เสาร์ที่22ธันวา
1: คม44
2: ปีมะเสงค่ะ
1: ปีมะเสงถ้าตามวันเดือนปีเกิดเขาเนี่ยคือแม่เนี่ยห่วงเขามากคนเล็กนี่เกิด
2: ใช่ค่ะ
1: คนเล็กเกิดปีอะไร
2: คนเล็กเกิดปีวอกค่ะ
1: เป็นคนที่ผูกติดกับลูกมากพี่ดูตามวันเดือนปีเกิดเด็กแล้วเนี่ยพี่อยากจะเตือนหนูนิดนึงไม่ว่าจะลูกคนเล็กคนโตอะค่ะหนูว่าผูกติดกับเขามากมากบางครั้งหนูต้องกอดบ้าง
2: ค่ะเลี้ยงเขามาตั้งแต่แรกเกิดไง
1: เอ้าแม่ใครไม่เลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดวะคือที่พี่เตือนเพราะว่ามันมีหลายคนที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกคือไม่มีใครอยู่ด้วยเลย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเรายุ่งกับเขามากแต่ว่าด้วยความที่นิสัยเราพี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าตามลูกตามเดือนปีเกิดลูกเนี่ยคือเราอ่ะผูกติดกับลูกมากทุกอย่างคือผูกติดมากเขาไปสมัครงานที่ไหนอะไรยังไง
2: ก็เห็นสมัครหลายที่อยู
1: ่
2: ใช่ค่ะ
1: มันอาจจะทำให้ตัดสินใจไม่ได้ลำบากใจแต่ว่าแม่นี่แหละมีอิทธิพลหรือมีส่วนในการช่วยเขาตัดสินใจหนูต้องช่วยเขาตัดสินใจ
2: ใช่เพราะว่าเขาก็จะโทรปรึกษาตลอด
1: ถ้าได้มันจะไปไกลอ่ะไกลบ้านอ่ะถ้าไม่ใช่พี่ที่ไกลบ้านก็ต้องเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ
2: ค่ะอันเนี้ยเขาลาออกจากที่ทำงานเก่าพอดีเขามีปัญหานิดหน่อยเขาก็เลยว่า
1: ไม่นิดหน่อยมีปัญหาเยอะไม่นิดหน่อย
2: ใช่
1: เขาอึดอัดมากไม่ได้นิดหน่อยค่ะเขามีปัญหามาก
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ถ้าเขาพักก็ได้แต่ถ้าไม่พักจะลุยต่อเนี่ยก็จะเป็นที่ที่ไกลหน่อยลำบากใจในการตัดสินใจว่าจะเอาไม่เอาก็ต้องให้แม่ช่วยตัดสินใจและไปที่ใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่อึดอัดก็อาจจะอึดอัดแต่ว่าอย่างน้อยก็อึดอัดแค่ครึ่งปีเพราะปีหน้าเป็นปีที่ดีของเขา
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็นิ่งๆคือเป็นคนที่แบบอึดอัดก็ไม่พูด

0: นอะไรก็เขาไม่ได้ทำเขาก็โดนอ่ะเขาเป็นคนที่เหมือนแพ้ระบาปอ่ะที่ทั้งที่ไม่ได้แบบอะไรเลยอยู่เฉยๆก็โดนหมั่นไส้ซะงั้นเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นคนนิ่งๆเป็นคนอินโทรเวิร์ตเป็นคนที่แบบไม่ค่อยยิ้มเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งกับใคร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็นี่แหละหนูก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ช่วยเขาตัดสินใจแล้วกันเดี๋ยวเขาตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวเขาเข็ดเพราะว่าเขาเจอเรื่องอะไรไม่ดีมา
1: ค่ะได้ค่ะพี่ปู
0: โชคดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: พียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: พออ่านข่าวนี้แล้วแบบว่าสงสารปนฮากับเขาจริงๆเลยค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการเซอร์ไพรส์ด้วยน้ำตามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาเซอร์ไพรส์แฟนด้วยกล่องของขวัญเป็นลูกโปร่งแล้วมีเงินสดพอเปิดกล่องเท่านั้นละจ้าเงินสด 70,000 ปลิวหายไปกับตาเลยเรียกว่าเขาแทบสุดกลางถนนเลยค่ะก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมากเลยนะเขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วันครบรอบให้กับแฟนสาวด้วยของขวัญมูลค่าสูงลิ่วแต่ตามมาด้วยน้ำตาภายในไม่กี่วินาทีกับแผนโรแมนติกคืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนนี้เขามีคนตามใน IG เนี่ยล้าน5แสนคนเลยนะทีนี้เขาก็ตั้งใจว่าเขาจะฉลองครบรอบความรักกับแฟนสาวเขาก็เลยเตรียมของขวัญสุดพิเศษด้วยกล่องของขวัญกล่องใหญ่มากภายในกล่องนั้นมีลูกโป่งสวยๆผูกติดกับเงินเอาไว้ประมาณ 70,000 บาทพร้อมมอบให้แฟนสาวแฟนสาวเปิดดูเฮ้ยดีใจก็เลยโผล่กอดผู้ชายลืมค่ะลืมคว้าเชือกลูกโป่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ทั้งคู่กอดกันลูกโป่งลอยขึ้นไปเรื่อยๆจนพ้นมือเอื้อมสองคนแบบเฮ้ยเงินเดือนเงิน 70,000 ลอยและล่องสู่ท้องฟ้าเขาตะโกนด้วยความตกใจแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แหมไอตอนลูกโป่งหล่นนี่ไม่รู้มันเป็นหล่นตกที่ใครนะคะที่เขาเรียกกันว่าลาบลอยนี่แหละเนาะปรากฏว่าชาวเน็ตปางเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะบอกว่าโหยมันเป็นวันครบรอบที่ไม่มีวันลืมเป็นบทเรียนราคาแพงและอย่าเล่นกับระบบลูกโป่งอัดแก๊สจ้ะมาดูกันส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันพฤหัสที่14กันยา21ปีนี้อายุ48แล้วนะคะ48เป็นเรื่องหน้าที่การงานน่าจะงานยุ่งงานเยอะนะคะปนกับเรื่องส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องรู้จักแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับงานไม่งั้นละปวดหัวตายเกิดวันเสาร์ที่5พฤศจิกา20ปีนี้ก็เข้า49นะคะจะ49เต็มเนาะถ้าเกิดวันเสาร์อายุ49ก็แปลว่าชีวิตกำลังจะดีนะคะก็คือแต่มันไม่ได้ดีมากนะบอกก่อนเพราะว่าเราเกิดวันเสาร์มันก็ดีประมาณหนึ่งไม่ได้ดี 100% แต่ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาละจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม07ปีนี้คุณพี่อายุ62 62อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันความสุขเบาๆมันก็มาโดยเฉพาะความสุขเกี่ยวกับลูกๆหลานๆนะคะดีใจด้วยจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม16ปีนี้อายุ53อ้าวทำไมเจอแต่คนที่ดีแล้วล่ะเนี่ยและจะมีอะไรทำนายล่ะเนี่ยก็คือจังหวะชีวิตนะคะก็คือดีๆกันทั้งนั้นเลยคือหลังจากที่เจอเรื่องแย่ๆกันมาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยชีวิตเนี่ยก็ได้มีภูมิต้านทานมากกว่าคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่ราบรื่นมาตลอดแต่เป็นคนที่กระเสือกกระสนและมีความเข้มแข็งจนกลายเป็นที่พึ่งของคนอื่นค่ะเกิดวันอังคารที่11เมษายน2521ปีนี้ก็อายุ48นะคะเป็นเรื่องคนใกล้ตัวและการเงินค่ะคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคู่ครองที่มีเหตุจะต้องใช้เงินใช้ทองแล้วทะเลาะกันหรือคนที่เราทำงานด้วยนะคะอาจจะเอาเปรียบเราในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้เราค่อนข้างทำงานหนักสักหน่อยเกิดวันศุกร์พฤศจิกาฮะ11เอ้ามาอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะศุกร์พฤศจิกา11อ่ะโอเคอ่ะตามจังหวะชีวิตละกันนะคะเพราะไม่รู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เนาะจังหวะชีวิตปีนี้คือ58 58เป็นเรื่องของชาวบ้านที่มากระทบทำให้เราปวดหัวซะละมากกว่าเรื่องของครอบครัวเราก็อย่าหูเบานะคะแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลควบคุมอารมณ์ให้ดีชีวิตก็จะดีค่ะ เกิดวันพฤหัสที่27กุมภาพันธ์18ปีนี้อายุ51เป็นเรื่องหน้าที่การงานถือว่ายุ่งพอสมควรแต่อย่าลืมว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบจัดการและต้องจัดการให้มันดีซะด้วยเพราะฉะนั้นความยุ่งทั้งหมดนี้เราบริหารจัดการไม่ให้ยุ่งได้จ้าอุ๊ยเวลาหมดแล้วคงต้องขอขอบคุณแค่นี้นะคะเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันขอบคุณและสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: สนับสนุนโดย

0: ุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบปากกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะ
2: คร
1: ับ อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิทวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: ค่ะเรามาต่อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์อาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือยังเนี่ยนะคะค่ะ
3: แต่มันก็น่าคิดนะ
1: ค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วมันมีรังให้แตกไ
1: หมนั่นแหละสิ
3: ก็เป็นสมาคมประเทศแล้วมันจะต้องมีหลัง